0: สวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระสัปตปดลสเวตฉัตรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าพระโกศพระศพทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์รวมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค 19:00 นและ 20:00 นสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz
0: วันนี้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นด้วยความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรตลอดพระชนชีพ
2: วันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ทยอยเดินทางมายังจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยท่าที่สำรวมและเปี่ยมด้วยความอาลัยโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน904คอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวและแนะนำขั้นตอนการเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตลอดทางประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยต่างรู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาขณะเดียวกันได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรมาตลอดพระชนชีพ
3: ก็ตั้งใจอยากจะมากราบให้เร็วที่สุดนะครับก็เสียใจครับการทรงงานเรื่องอัยการการทรงงานเรื่องกีฬาเรื่องสิทธิสตรีเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังหญิงอีกมากมายหลายอย่างครับคิดว่าสนับสนุนโครงการที่ท่านเคยทำมาเช่นเพื่อนพึ่งพายามยากก็เคยบริจาคสิ่งของไปแล้วก็หลายๆโครงการของท่านที่ทำก็ยังให้การสนับสนุนต่อครับ
4: เสียใจมากแล้วก็ตกใจมากเลยต้องรีบมาในวันนี้เลยค่ะตั้งใจมาพอมีวันหยุดก็มาเลยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะค่ะส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นโครงการกำลังใจในพระราชดำริอะค่ะซึ่งพระองค์พาเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีพระเมตตาต่อผู้ป่วยแล้วก็ผู้ยากไร้อะค่ะตามโครงการกำลังใจอะค่ะก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
5: ตั้งใจมาถวายครอบครัวผมครับครับเพื่อในสิ่งที่ท่านทำให้กับพี่น้องชาวไทยพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนทำให้ประชาชนมีความสุขภูมิใจในตัวท่านครับ
2: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้จนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:00 น ชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมจัดระบบการขนส่งสาธารณะอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดา
6: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือขสมก.ปรับเวลาเดินรถชัตเติ้ลบัสฟรีจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยให้บริการ6เส้นทางหลักเชื่อมต่อจุดสำคัญเข้าสู่สนามหลวงจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาพิรมโดยให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 7:00 นขณะที่รถเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงเวลา 18:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดส่วนการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เตรียมความพร้อมรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเพิ่มขบวนรถเสริมโดยจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือที่สถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1ขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เตรียมรถโดยสารและรถร่วมบริการรองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งและรองรับผู้โดยสารได้ราว 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันและจะเพิ่มเที่ยวรถหากมีผู้โดยสารหนาแน่นรวมทั้งเปิดพื้นที่จอดรถฟรีที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 บรมราชชนนีและเอกมัยตลอดช่วงการจัดงานด้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เตรียมความพร้อมสนามบินทั้ง6แห่งคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่รองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติถวายความอาลัยและสดุดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมยกย่องพระกรณียกิจส่งเสริมมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเพื่อยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและสวัสดิภาพของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแถลงการดังกล่าวได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวะไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและเป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการซึ่งไม่เพียงยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยสู่ระดับสากลแต่ยังสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาความยุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืน
1: วันนี้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40สามารถใช้จ่ายผ่านบริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้เพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้อย่างเป็นทางการสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่าน4แพลตฟอร์มหลักประกอบด้วย Grab, Line Man, Robinhood และ Shopee Food ปัจจุบันมีร้านอาหารเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วกว่า 88,000 ร้านทั่วประเทศทั้งนี้รัฐบาลเชื่อมั่นว่าการเปิดใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่จะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากได้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและดูแลค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กันไปผลิตน่านขวัญแสนสุขรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประกันตนรับยาต้านเอชไอวีไม่ครบตามหมอสั่งทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัสเอชไอวีไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัสเอชไอวีได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัสเอชไอวีสามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทร029562500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัสเอชไอวีให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
1: 7 นาฬิกา 16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์ต่อกรณีที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศหลายพื้นที่ในกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐกับอิหร่านใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรยุติความเคลื่อนไหวทางทหารโดยทันทีซึ่งจะถือเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพอันยาวนานงดงามและไม่ควรปล่อยให้พังทลายลงอย่างเด็ดขาดขณะที่นายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระบุว่าการที่อิสราเอลโจมตีเลบานอนในครั้งนี้กำลังทำให้ความไว้วางใจของสหรัฐตกอยู่ในความเสี่ยงอีกครั้งซึ่งสหรัฐขาดความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือขาดความสามารถที่จะทำด้วยเช่นกันหากขาดทั้งสองสิ่งนี้การเดินหน้าเจรจาย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
2: นายอันโตนิโอ กูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและบาดเจ็บอีกจำนวนมากซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนรวมถึงการที่สหรัฐกับอิหร่านอยู่ระหว่างการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามนี้ใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดในช่วงเวลาที่สำคัญทั้งนี้กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาภายหลังกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนออกมาปฏิบัติการตอบโต้สงครามในอิหร่านจนทำให้มีพลเรือนเลบานอนเสียชีวิตอย่างน้อย 3,800 รายและมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า1ล้านคน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้หลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของผู้นำสหรัฐผู้นำยูเครนระบุว่ามีการหารือในหลายประเด็นเพื่อที่จะสามารถนำพาสันติภาพให้เกิดขึ้นได้ในเวลานี้นอกจากนี้ยังแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดของสงครามรัสเซียกับยูเครนรวมถึงแนวทางที่ทำให้จุดยืนและสถานะของยูเครนแข็งแกร่งขึ้นทั้งนี้สหรัฐและยูเครนจะมีการหารือเพิ่มเติมในการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้ที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสซึ่งทั้งสองประเทศมีแนวคิดที่จะช่วยผลักดันกระบวนการสันติภาพให้คืบหน้าตลอดจนช่วยปกป้องชีวิตของพลเรือนได
2: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม E เยอรมนีเอาชนะกูราเซา7ประตูต่อ1และกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์เสมอกับญี่ปุ่น2ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม F สวีเดนเจอกับตูนิเซียเวลา 9:00 น.และกลุ่ม H สเปนพบกับแคปเวิร์ดเวลา 23:00 น.การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพพา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรโมโมริยาจุธานุการและโปรโมเมเอริยาจุธานุการคู่พี่น้องอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021เก็บอีเวนต์พาในรอบนี้มีสกอร์รวมเท่าเดิมที่5อันเดอร์พาแต่ขยับอันดับขึ้นมาอยู่ที่7ร่วมได้สำเร็จส่วนตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นคู่ของโปรสาวจากเกาหลีใต้ชอยฮเยจินกับคิมฮโยจูที่ทำสกอร์รวมเพิ่มเป็น10อันเดอร์พาแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพปวีช่อชูวงมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ8ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมือ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกมพปวีคว้ารองแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัลไป 19,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 623,200 บาทบาสเกตบอล NBAนิวยอร์กนิกบุกไปย้ำแค้นเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์ถึงถิ่น94-90ในเกมที่5ปิดซีรีส์รอบชิงชนะเลิศ4-1เกมคว้าแชมป์ NBA ประจำฤดูกาล2026ได้สำเร็จเป็นสมัยที่3โดยจาเลนบรันสันพาทีมคว้าชัยพร้อมคว้า MVP นัดชิงชนะเลิศ การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรระยะทาง76กิโลเมตรนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนส่วนผลการแข่งขันเพชรดามั่นคงนักปั่นเยาวชนดาวรุ่งจากทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องคว้าแชมป์ประเภทถนนรุ่นประชาชนหญิงด้วยเวลา2ชั่วโมง 11.15 นาทีหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าแชมป์เสือภูเขาทางเรียบมาครองด้านรุ่นประชาชนชายที่1เป็นของยุคคุยเปอร์ทีมเกมบุรีเวลา1ชั่วโมง 36.31 นาทีขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพอใจภาพรวมการแข่งขันที่มีนักปั่นกว่า500คนเข้าร่วมชิงชัยพร้อมชื่นชมผลงานนักปั่นดาวรุ่งที่กำลังเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของวงการจักรยานไทยในอนาคตสำหรับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังกระบี่และสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 21:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 14:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
4: 1นาทีกับกปท.
5: รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
7: ์วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่1คำว่าเบญจรงค์หรือเครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโบราณนิยมเขียนลวดลายเป็น5สีได้แก่สีขาวสีดำสีเขียวสีเหลืองและสีแดงจึงเป็นที่มาของชื่อเบญจรงค์ซึ่งแปลว่า5สีคำว่าเบญจรงค์เขียนสระเอบอใบไม้ยอหญิงจอจานรอเรืองงูคอควายกรันโดยนำคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤต2คำคือเบญจะแปลว่า5กับรงแปลว่าสีมารวมกันเครื่องเบญจรงค์ของไทยไม่จำกัดว่าต้องเขียนสีครบทั้ง5สีแม้ว่าเขียนเพียง3สีหรือเขียนมากถึง8สีก็ยังคงเรียกด้วยคำนี้ปัจจุบันช่างไทยพัฒนาความรู้ไปมากสามารถคิดสีสำหรับเขียนบนเครื่องเบญจรงค์ได้มากถึง30สีทีเดียว
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนหมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะสุรินทร์อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเป็นหมู่เกาะที่ยังคงหลงเหลือเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของชาวเลในแบบดั้งเดิมมากที่สุดซึ่งมีชาวมอแกนที่ได้รับการขนานนามว่ายิปซีแห่งท้องทะเลอาศัยอยู่ประกอบไปด้วย5เกาะคือเกาะสุรินทร์เหนือเกาะสุรินทร์ใต้เกาะไข่เกาะกลางและเกาะรีชื่อหมู่เกาะสุรินทร์ตามประวัติได้ตั้งตามชื่อของผู้พบเกาะคือพระยาสุรินทราชานกยูงวิเศษคุณเทศาภิบาลเมืองภูเก็ตในหมู่เกาะสุรินทร์แต่ละเกาะจะพบแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยงามติดอันดับโลกและพบกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสภาพอากาศและการเตรียมพร้อมรับมือฝนทิ้งช่วงปลายเดือนนี้ค่ะ
10: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
10: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศในสัปดาห์นี้และเตรียมสำรองน้ำเพื่อรับมือกับฝนทิ้งช่วงในปลายเดือนนี้ด้วยเช้านี้รับฟังรายละเอียดจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
14: สวัสดีครับ
13: ครับผมท่านรองอธิบดีครับทราบว่าในห้วงสัปดาห์นี้มีประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในหลายพื้นที่มีความเสี่ยงจะเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมครับอยากจะสอบถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไรมีพื้นที่ไหนเสี่ยงบ้างแล้วก็สภาพอากาศแบบนี้จะกินระยะเวลาประมาณกี่วันครับผม
14: ครับช่วงสัปดาห์นี้นะครับในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยฝนก็จะลดลงทั้งประเทศเลยนิดหน่อยนะครับแต่ช่วงวันที่17ถึง19นะครับร่องฝนที่เดิมนะฮะจะอยู่ทางจีนตอนใต้นะครับก็จะเลื่อนลงมานิดนึงนะครับจะมีผลมาคาบเกี่ยวอยู่ทางประเทศไทยตอนบนนะครับบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานบนในช่วงวันที่17ถึง19นะครับส่งผลให้นะฮะตัวลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับคือลมฝนเนี่ยนะฮะก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับในช่วงพิเรียดนี้บริเวณรับลมมรสุมนะครับก็คือภาคเหนือฝั่งตะวันตกเป็นหลักที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงล่องมวลภาพไปถึงภาคอีสานบนด้วยก็จะมีพวกจังหวัดหนองคายบึงกาฬแถวเนี้ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและภาคใต้นะครับที่เป็นช่วงรับลมนะฮะภูเก็ตพังงาของสามจังหวัดเนี้ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะครับแต่หลังจากนั้นไปล่องจะขยับขึ้นไปอยู่ที่เดิมคือประเทศจีนตอนใต้ขยับขึ้นมาข้างบนนะฮะฝนบ้านเราอาจจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาคประเทศไทยตอนล่างนะครับภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับจะมีฝนลดลงอย่างชัดเจนเลยนะครับฝนจะมีในช่วงบ่ายและเย็นเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีบางพื้นที่แค่นั้นเองนะครับซึ่งก็จะเข้าสู่โหมดนะฮะในเรื่องของฝนทิ้งช่วงซึ่งคาดว่าจะเริ่มประมาณวันที่27ไปแล้วซึ่งก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าฝนจะหายไปจากประเทศไทยอย่างในทิ้งช่วงได้หลายวันกว่าจะมีฝนตกโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตที่เป็นลักษณะของแนวชนของลมตอนตกเฉียงใต้ก็คือแถวตอนตกของประเทศพื้นที่ชั้นในอาจจะเริ่มมีฝนน้อยลงไปเลยนะครับแล้วก็ในพีเรียดที่เป็น17ถึง19เนี่ยกรุงเทพมหานครนะฮะก็จะเห็นพฤติกรรมของฝนเลิกงาน
13: ครับ
14: ฝนเลิกงานนะฮะ4โมงครึ่งเนี่ยเตรียมตัวเลยครับ
13: ครับผม
14: มาเป็นแผงแล้วก็หายไปเลยนะครับ
13: ครับ
14: ตกประมาณชั่วโมงนึงก็จะหายไปก็จะเห็นพฤติกรรมของตอนนี
13: ้
14: ในช่วงพีเรียดนี้แต่ในช่วงถัดไปนั่นโอกาสที่จะเกิดแบบลักษณะเนี้ยก็อาจจะน้อยวันจะมี2 3วันอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความอะไร
13: ความที่
14: ความรุนแรงหรืออะไรมันก็จะลดลงไปอย่างชัดเจนเลยนะครับคือตอนนี้ก็คือเตรียมตัวที่จะเข้าโหมดสู่ของฝนทิ้งช่วง
13: ครับ
14: นะครับก็อาจจะต้อง ใช้น้ำจัดการน้ำในอย่างประหยัดนะฮะแล้วก็พื้นที่นอกชลประทานต้องหาแหล่งน้ำต้องหาอะไรที่จะมาสำรองชดเชยเรื่องฝนทิ้งช่วงในช่วงนี้นะครับ
13: ครับก็คือหนักๆคือช่วง17ถึง19นะครับก็จะมีฝนที่ตกช่วงเย็น
14: คร
13: ับผมช่วงเย็นคือฝนเลิกงานครับผมครับมีแนวโน้มจะเกิดน้ำท่วมไหมครับความหนักหนาของน้ำฝน
14: น้ำท่วมก็น่าจะเน้นทางด้านบนของประเทศนะครับ
13: ครับ
14: พื้นที่ที่เป็นรับลมมรสุมแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงรายน่านตัวเนี้ยที่มันล่องผ่านอยู่แล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มันเข้าไปเติมในส่วนนี้ รวมถึงนะฮะอาจจะมีฝนหนักบางพื้นที่ในโซนอีสานตอนบน
13: ครับผม
14: บึงการแถวจังหวัดเลยบึงการแถวจังหวัดตรงเนี้ยก็จะมีโอกาสที่มีฝนหนักได้บางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
13: ครับหลังจากนั้น20ก็จะขยับไปทางจีนตอนใต้ละแล้วก็จะถึงช่วงประมาณวันที่27เป็นต้นไปนะครับ
14: 27จะเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วฝนทิ้งช่วงค่อนข้างที่จะเค้าเรียกอะไรที่จะยาวนะ
13: คร
14: ไปจนถึงประมาณกลางๆเดือนสิงหาคม
13: ครับผมครับท่านรองอธิบดีครับ อากาศในช่วงนี้เราอาจจะเรียกได้ว่าแปรปรวนไหมครับมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่ปีนี้เราพูดถึงกันค่อนข้างบ่อยขึ้นแล้วหรือเปล่าก็ทราบว่าอาจจะเป็นซูเปอร์เอลนิโยด้วยถูกไหมครับ
14: คือตัวปรากฏการณ์เอลนิโยมันเป็นเอฟเฟกต์ค่อนข้างกว้าง
13: ครับ
14: คือมันมองว่าตัวความชื้นที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งสองฝั่งที่เป็นฟิลิปปินส์กับฝั่งบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีการถูกกลไกที่ควบคุมโดยลมนะฮะลมที่เป็นลมค้าครับถ้ามันพัดมาบ้านเราอ่อนลงหมายความนั้นก็หมายความว่าความชื้นที่จะมาเติมบ้านเราก็ลดลงไปด้วยซึ่งก็จะเป็นช่วงนี้ที่คือเขาเรียกว่าปรากฏการณ์เอลนิโยนี่แหละ
13: ครับ
14: เอลนิโยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันก็จะทำให้เกิดฝนน้อยลงกว่าค่าปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่นอกชุมทานเนี่ยก็คือก็จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นตัวส่งเสริมให้ช่วงฝนทิ้งช่วงของเราเนี่ยเดิมเนี่ยจะมีสัก 4-5 วันมันตกครั้งนึงแต่ไม่ได้ตกกระจายนะฮะแต่ว่าก็จะตกแบบหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเป็นลดในเรื่องของความแห้งแล้งลงไปแต่เอลนิโยมันก็จะเป็นตัวเติม
13: ให้แห้งแล้งนานขึ้น
14: ได้ง่ายขึ้นมันก็จะตกยากขึ้น
13: ครับ
14: ฮะพีเรียดการช่วงนี้เวลาของการหายไปของฝนก็จะยาวกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ฝนรวมที่จะตกเนี่ยแทนที่จะตกอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติที่เป็นฝนในช่วงปกติในปีที่ผ่านมาหรือหลายปี
13: ครับผม
14: มันก็จะพีเรียดมันก็จะยาวกว่าเดิมนะครับอันนี้คือผลของมันนะฮะแล้วถามว่าไอ้ตัวปรากฏการณ์ตรงเนี้ยมันมีความรุนแรงถึงขนาดเป็นซูเปอร์เอลนิโยเหมือนที่สื่อหลายๆสื่อเนี่ยประโคมข่าวกันอย่างตรงนี้หรือไม่นะครับแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วนะฮะตัวผลกระทบจริงๆเนี่ยของปรากฏการณ์เนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากประเทศไทยพอสมควรมันจะไปมีอิมแพคกับฟิลิปปินส
13: ์
14: อิมแพคกับอินโดนีเซียที่อยู่ด้านนั่นแปซิฟิกที่อยู่ด้านนอกนะฮะแต่ของเราเนี่ยมันขยับเข้ามาอยู่ด้านในนะฮะผลกระทบมันถามว่ามีไหมก็มี
13: แต่ไม่มากเท่า
14: ขนาดนั้น
13: ครับ
14: ประกอบกับประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีมหาสมุทรอันเดียวที่จะเป็นตัวคอนโทรลไม่เหมือนทางฟิลิปปินส์ไม่เหมือนทางอินโดนีเซียที่เขาอยู่ถูกคอนโทรลด้วยกลไกของมหาสมุทรแปซิฟิก
13: ครับผม
14: แต่ของเราในอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งเรามีกลไกของมหาสมุทรอินเดีย
13: ครับผม
14: เป็นตัวคอนโทรลความชื้นกับบ้านเราอีกตัวหนึ่งนะครับมหาสมุทรอินเดียสภาพของปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นกลางคำว่าเป็นกลางหมายความว่าฝนก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ
13: ครับผม
14: นะครับถ้ามหาสมุทรอินเดียในพีเรียดที่ในช่วงของฝนทั้งช่วงฝนทั้งช่วงเนี้ยมันมีลักษณะของความชื้นมีลักษณะของลมซาวเวสที่พัดดึงเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันก็จะมาเติมความชื้นชดเชยของเอลนิโยให้ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนที่ตกจริงๆเนี่ยในที่เอฟเฟกต์จากเอลนิโยมันก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นในช่วงที่เป็นพีเรียดของเอฟเฟกต์ที่ได้มาเติมความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่บ้านเราก็คงจะไม่ได้รุนแรงเหมือนกับประเทศที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียที่ผมกล่าวอ้างไปก่อนหน้านั้นนะครับ
13: ครับก็ท่านรองอธิบดีครับขอให้ท่านปิดท้ายสักเล็กน้อยครับผมว่าใดๆก็ตามเนี่ยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคำเตือนของหน่วยงานราชการในช่วงนี้รวมถึงอาจจะต้องสำรองน้ำสำหรับพี่น้องเกษตรกรครับเพื่อรองรับฝนที่จะทิ้งช่วงไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคมครับผม
14: ครับก็จากปัจจัยที่ผมเรียนเบื้องต้นเนี่ยนะครับกรมก็ประเมินนะฮะประเมินความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นใน2เดือนนี้ที่เป็นช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็จะทำให้โดยภาพรวมแล้วนะครับภาคเหนือก็ยังมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะครับส่วนที่มันมีฝนที่เป็นที่ชั่วแล้วก็ทำให้เกิดการแห้งแล้งที่เป็นพื้นที่เด่นชัดจริงๆอ่ะจะอยู่ทางภาคตะวันออกและก็ภาคอีสานนะครับสองส่วนเนี้ย จะมีความแห้งแล้งคือมีปริมาณฝนที่น้อยกว่าค่าปกติเห็นค่อนข้างชัดนะจากที่กรมประเมินนะครับในส่วนนี้สองพื้นที่นี้ก็อาจจะต้องมีการใช้น้ำสำรองนะครับคือน้ำที่ตกก่อนหน้านี้ที่เป็นฝนที่ตกหลายๆช่วงในก่อนหน้านี้มันก็เป็นน้ำต้นทุนนะครับที่เราจะไปบริหารจัดการเพื่อชดเชยในสิ่งที่หายในช่วงที่ปรากฏการเอลนิโญที่มันจะเกิดขึ้นมีผลกระทบนะครับก็อาจจะต้องบริหารจัดการน้ำให้มันเหมาะสมรอตัวร่องที่จะกลับลงมาในประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะครับก็จะเป็นตัวที่จะมาเป็นปัจจัยเสริมที่จะทำให้ฝนบ้านเราเนี่ยมันมีโอกาสตกได้มากขึ้นนะครับแต่ถามว่าปีนี้ฝนจะเหมือนปีที่แล้วไหมคงไม่เหมือนแล้วครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ลานิญาฝนมันจะเยอะความชื้นเยอะปีนี้เอลนิโญฝนน้อยความชื้นน้อยพายุก็มีโอกาสที่เกิดขึ้นน้อยด้วยซึ่งกรมก็ประเมินประมาณไม่เกิน 1-2 ลูกที่จะเข้าสู่ประเทศไทยนะก็ฝากแจ้งเตือนประชาชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับก็อาจจะมีผลกระทบมากกว่าเพื่อนนะครับก็ใช้จัดการน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ให้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็อาจจะมองถึงความเสี่ยงอาจจะเกิดบางช่วงที่มีฝนทิ้งช่วงยาวนานกว่าพื้นที่อื่นๆนะฮะก็อาจจะต้องมีน้ำใต้ดินหรือมีน้ำแหล่งน้ำอื่นนะที่จะมาช่วยให้พืชหรือผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ
13: ครับผมก็วันนี้ขอบคุณนะครับข้อมูลแล้วก็คำเตือนดีๆจากท่านรองอธิบดีแล้วก็ท่านโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านณัฐวุฒิแดนดีที่ได้มาให้กับประชาชนครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวในช่วงที่สภาพอากาศมีความเปลี่ยนแปลงก็ต้องขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีมาร่วมพูดคุยนะครับ
14: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
13: วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
15: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
16: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
15: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
17: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
2: ผู้นำไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนสมัยพิเศษณสหพันธรัฐรัสเซียในวันที่17-18มิถุนายนนี้มุ่งหวังยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายระดับโลกภัยคุกคามความมั่นคงรวมถึงวิกฤตพลังงานติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
18: รัสเซียเป็นประเทศคู่เจรจาและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนโดยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานและยกระดับความร่วมมือหลากหลายด้านครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงการค้าการลงทุนการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนและในปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียซึ่งเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี2534และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจะมีการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษขึ้นระหว่างวันที่17-18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซีย โดยจะเป็นการหารือความร่วมมือในมิติต่างๆระดับผู้นำในประเทศสมาชิกอาเซียนและรัสเซียกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และการรับมือภัยคุกคามความมั่นคงตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาคซึ่งหลังจากการหารือกันในระดับผู้นำคาดว่าจะมีการลงนามรับรองความร่วมมือหลายฉบับเพื่อกำหนดแนวทางสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างรัสเซียและอาเซียนต่อไปในอนาคตในการนี้ผู้นำจากประเทศไทยในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการประชุมด้วยสำหรับประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างนั้นนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวสะท้อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งมีความร่วมมือหลากหลายด้านรวมทั้งจะเป็นการเปิดประตูอาเซียนและรัสเซียด้วย
19: การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเป็นวาระสำคัญอาเซียนในครั้งนี้เราก็คงจะผลักดันในเรื่องของความร่วมมืออาเซียนกับรัสเซียในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะในเรื่องของความมั่นคงแล้วโอกาสที่สำคัญก็คือถ้าเราพิจารณาถึงภูมิศาสตร์ของรัสเซียเองเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างยุโรปกับเอเชียเพราะฉะนั้นรัสเซียถือเป็นประตูที่จะทำให้อาเซียนเนี่ยส่งออกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรแล้วก็ขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ต่างๆที่จะใช้รัสเซียเป็นประตูสู่โอกาสดีๆให้กับภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนของคนในอาเซียนค่ะ
18: นอกจากการประชุมระดับผู้นำแล้วยังมีเวทีคู่ขนานซึ่งเน้นเกี่ยวกับความร่วมมือของภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนรวมถึงเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันคือการประชุมในเวทีธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนซึ่งรวมผู้ประกอบการชั้นนำจากรัสเซียและอาเซียนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งถือเป็นโอกาสดีที่ไทยและอาเซียนจะได้ผลักดันความร่วมมือโครงการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและคาดว่านายกรัฐมนตรีของไทยจะได้พบหารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียด้วยซึ่งนับเป็นโอกาสดีเพราะจะได้หารือถึงการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างกันอย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ทั่วโลกเนื่องจากอาเซียนเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพสูงมีประชากรกว่า600ล้านคนและมีเศรษฐกิจรวมติดอันดับต้นๆของโลกอีกทั้งเป็นการประชุมระดับผู้นำที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและวิกฤตพลังงานซึ่งต้องติดตามว่าภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นจะมีการยกระดับการค้าและความร่วมมือในเรื่องใดบ้างผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
20: ท่านผู้ฟังคะปัญหาการระงับนำเข้ากุ้งของประเทศมาเลเซียทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยประสบปัญหาเรื่องนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: ภายหลังมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาและมีผลทันทีในวันที่1มิถุนายนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการกุ้งไทยเนื่องจากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่เปิดโอกาสให้ไทยได้ชี้แจงและกำหนดมาตรการรองรับราคากุ้งจึงตกลงกว่ากิโลกรัมละ60บาทและต้องชะลอการจับกุ้งประกอบกับปัจจุบันกุ้งไทยมีออเดอร์จากต่างประเทศน้อยลงอยู่แล้วเมื่อมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้าก็ยิ่งส่งผลให้ช่องทางการจำหน่ายกุ้งไทยลดลงไปอีกรัฐบาลจึงเร่งหาแนวทางคลี่คลายปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นายกรณิตนวลจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผ่าน13มาตรการที่หวังดูดซับกุ้งไทยไม่น้อยกว่าเดือนละ400ตันทั้งการหาตลาดทดแทนในจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นรวมถึงกลุ่มอาเซียนและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคกุ้งไทยภายในประเทศเชื่อมโยงผลผลิตไปยังแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเปิดจุดรับซื้อโดยตรงเพื่อดึงผลผลิตออกสู่ตลาดให้ได้ตามเป้าหมายนอกจากนี้จะได้นำปัญหาดังกล่าวหารือในระดับองค์การการค้าโลกและในระดับอาเซียนเพื่อลดผลกระทบให้กับผู้ประกอบการในระยะยาว
23: ทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรระหว่างนี้เนี่ยก
0: ก็จะเร่งดำเนินการมาตรการเนี่ยทั้งต่างประเทศและในประเทศเนี่ยให้เข้มข้นนะครับเพื่อดูดซับผลผลิตที่ถูกกระทบนะครับขอให้มั่นใจครับว่าทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะเร่งดำเนินการในส่วนนี้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เกษตรกรนะครับผู้ประกอบการที่ถูกกระทบด้วยทั้ง13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาเฉพาะหน้าได้เรื่องการเจรจาก็จะเร่งในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดครับผม
22: ด้านนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยเปิดเผยว่าในแต่ละปีไทยส่งกุ้งไปยังมาเลเซียกว่า 10,000 ตันหรือเดือนละ 800-900 ตันซึ่งมากกว่าโควต้าการเยียวยาของกระทรวงพาณิชย์ส่วน13มาตรการที่ออกมามองว่าอาจยังไม่ตอบโจทย์ของสดที่ต้องจัดการระบายออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็วก่อนเสียสภาพซึ่งแนวทางเร่งด่วนควรเจรจาทางการค้าเพื่อเปิดด่านชายแดนให้เร็วที่สุดก่อนเนื่องจากในเดือนมิถุนายนจะมีกุ้งออกมาจำนวนมากพร้อมฝากความหวังให้รัฐบาลฟื้นฟูกิจการกุ้งของไทยในฐานะที่เคยเป็นผู้ส่งออกกุ้งอันดับหนึ่งของโลก
1: มาตรการทั้ง13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์แต่ไม่ทำให้กุ้งจำนวนมากเนี่ยหายวับไปจากตลาดได้นะทางที่ดีที่สุดก็คือเปิดช่องชายแดนก่อนนะครับก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องเทคนิคในการตรวจสารตกค้างของทั้งปลาและกุ้งถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือสิ่งที่เป็นความแข็งแกร่งของประเทศอย่างแท้จริงทำรายได้ให้กับประเทศมากกว่า100,000 ล้านนะครับฝากเป็นความหวังให้กับอุตสาหกรรมกุ้งก่อนที่จะเหลือเป็นแค่ตำนานว่าประเทศไทยเคยเลี้ยงกุ้งมาก่อนและเคยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกมาก่อนครับ
22: ในอดีตประเทศไทยผลิตและส่งออกกุ้งได้กว่าปีละ600,000 ตันทำรายได้เข้าสู่ประเทศกว่า100,000 ล้านบาทแต่ปัจจุบันการส่งออกลดลง 3-4 เท่าตัวทำให้รายได้จากการส่งออกเหลือเพียงปีละ 40,000 ล้านบาทเท่านั้นนี่จึงเป็นโจทย์แห่งความท้าทายของรัฐบาลที่ต้องเร่งเข้ามาแก้ไขข้อจำกัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพื่อรักษาศักยภาพทางธุรกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรและภาคธุรกิจในห่วงโซ่กุ้งไทยเพื่อไม่ให้เครื่องจักรเศรษฐกิจชิ้นนี้ชะลอตัวและหยุดลงนันทิกาจิตปาโลรายงาน

ากอาบน้ำวันละ1ครั้งจะทำให้ร่างกายมีกลิ่นแก่จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนกลิ่นคนแก่หรือกลิ่นผู้สูงวัยเป็นกลิ่นเฉพาะตัวที่พบได้ในผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งเป็นกลิ่นอับคล้ายไขมันหรือขี้ผึ้งเก่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังตามวัยไม่ได้เกี่ยวข้องกับความถี่ในการอาบน้ำแต่อย่างใดดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.iod.go.th หรือโทร02-354-5222เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอม

0: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
1: ขอให้ระลึกไว้เสมอว่ากำลังเล็กๆเด็กๆอย่างเรานี้แลมีอนุภาพสูงยิ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่ามัวรั้งรอผัดผ่อนให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนค่อยเริ่มทำความดีเพราะเมื่อนั้นเด็กๆจะเผลอชินกับการทำความชั่วจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่รู้วิธีทำตนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในที่สุดขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีกำลังใจที่จะบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความสุขใจเพื่ออนาคตของตนเองและสังคมไทยของเราทุกคนพระคติธรรมประธานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2561วันที่6พฤศจิกายน2560

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาผู้ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระวิริยะอุตสาหะในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องเชิญชมนิยมไทยวันนี้ขอน้อมนำเรื่องราวของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อสะท้อนถึงพระเมตตาพระกรุณาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งขึ้นตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนและเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนให้ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆโดยระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และพลังแห่งจิตสาธารณะเพื่อดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูผู้ประสบภัยอย่างครบวงจรควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้มูลนิธิยังมุ่งส่งเสริมคุณค่าของการแบ่งปันและความเอื้ออาทรในสังคมโดยสนับสนุนให้ผู้ที่ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่มีความพร้อมช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าอันเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและจิตใจแก่ประชาชนภายใต้แนวคิดสำคัญแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนซึ่งเป็นหลักการที่มูลนิธิยึดถือในการดำเนินงานตลอดมาจุดเริ่มต้นของมูลนิธิเกิดจากโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในช่วงที่กรุงเทพมหานครประสบอุทกภัยร้ายแรงเมื่อปีพุทธศักราช2538ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนขณะที่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรการกุศลที่มีอยู่ขณะนั้นไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงสถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความตึงเครียดและความขัดแย้งระหว่างประชาชนในบางพื้นที่อันเป็นผลมาจากมาตรการป้องกันน้ำท่วมที่จำกัดอยู่เฉพาะบางบริเวณทำให้ผู้ได้รับผลกระทบรู้สึกว่าตนขาดที่พึ่งและขาดความเห็นอกเห็นใจจากสังคมกระทั่งในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาได้เสด็จออกปฏิบัติพระกรณียกิจในโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเป็นครั้งแรกโดยทรงเสด็จออกรับสิ่งของบริจาคและน้ำใจจากประชาชนผู้ไม่ประสบอุทกภัยก่อนจะเสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการเสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยือนในครั้งนั้นนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยคลี่คลายความตึงเครียดของสถานการณ์สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยจนเหตุการณ์สงบลงอย่างน่าอัศจรรย์ภายหลังจากนั้นโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและขยายผลการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมจนได้รับการจัดตั้งเป็นมูลนิธิอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และตลอดระยะเวลากว่า2ทศวรรษที่ผ่านมามูลนิธิได้พัฒนารูปแบบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้พระนโยบายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาความว่ามูลนิธิมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และการจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในมิติทางสังคมและมนุษย์โดยเน้นการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และ และทรัพยากรในการป้องกันลดความสูญเสียบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังให้ความสำคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเชิงสังคมการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นองค์รวมและการกำหนดแนวทางพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติและยั่งยืนตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้สร้างคุณูปการอันสำคัญยิ่งแก่ประสบกรณิกรชาวไทยอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างแห่งการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมสะท้อนถึงคุณค่าความเมตตาความเสียสละและความเอื้ออาทรที่คนไทยมีต่อกันก่อให้เกิดเครือข่ายแห่งการแบ่งปันและการพึ่งพาอาศัยอย่างยั่งยืนอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่เข้มแข็งและเปี่ยมไปด้วยความสามัคคีสมดังปณิธานของมูลนิธิที่มุ่งสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันพอเพียงและยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติตลอดไปสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพันธ์แก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันจันทร์แล้วนะครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.นะครับหลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังคุณอุเทนพรมพันใจนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ครับดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดาครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับช่วงแรกของรายการนะครับไปติดตามครับเรื่องของการผนึกกำลังบูรณาการกลไกตรวจราชการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนะครับในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาครัฐยกระดับการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดลดการทุจริตครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับท่านครับการบูรณาการกลไกการตรวจราชการกรณีพิเศษนะครับควบคู่กับการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือว่ากทจเนี่ยมีเป้าหมายสำคัญอย่างไรบ้างครับแล้วก็จะสามารถช่วยยกระดับการป้องกันการทุจริตในระดับพื้นที่ได้ยังไงบ้างครับท่าน
3: ครับผมขอเริ่มต้นนิดนึงครับในเรื่องนี้นะครับทางสำนักงานปปช.เองนะครับได้มีการลงนามในเป็นทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันนะครับในการแก้ไขในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการนะครับและหน่วยงานของรัฐนะครับโดยมีการลงนาม MOU ร่วมกันทั้งหมด5หน่วยงานนะครับก็มีสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานปปช.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานปปช.นะครับ
1: ครับ
3: ซึ่งเท่าที่ผ่านมานะครับก็ความร่วมมือระหว่างทางสำนักงานปปช.ปปช.เองกับสำนักงานปลัดสำนักนายกเนี่ยได้มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันครับในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตครับโดยผ่านกลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนะครับซึ่งในปีงบประมาณนี้2569นี่ครับ ทางปปช.นะครับก็มีนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจป้องกันการทุจริตนะครับโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนในเรื่องธรรมาภิบาลจังหวัดในเชิงพื้นที่ครับก็คือโดยทั้งนี้ก็เลยอาศัยกลไกการตรวจราชการและกลไกของทางปทช.หรือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดครับ
1: ครับครับกลไกการทำงานร่วมกันนะครับของการตรวจราชการกับกทช.นะครับหรือว่าคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจะช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมได้ยังไงครับ
3: คือเรื่องนี้เองเนี่ยครับกลไกการตรวจราชการเนี่ย
1: ครับ
3: ก็จะมีเป็นอธิบายเป็นสองข้อนะครับก
1: ็คือ
3: ในเรื่องการตรวจราชการกรณีพิเศษนะครับซึ่งเป็นกรณีการตรวจติดตามให้ข้อเสนอแนะและก็เสริมสร้างการมีส่วนร่วมเชิงบวกนะครับในการสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐก็โดยมีการกำหนดแผนการตรวจราชการกรณีพิเศษเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมจากแผนที่เขาปฏิบัติอยู่นะครับก็เป็นการประสานการนำเข้าแผนการตรวจและการทำงานร่วมกันกับคณะธรรมาภิบาลจังหวัดทั้งทุกจังหวัดครับทั้ง75คณะนะครับซึ่งในแต่ละคณะเองเนี่ยก็มีผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอยู่แล้วครับแล้วก็มีการกำหนดรอบการตรวจมีการประชุมคณะกรรมการที่การจังหวัดเพื่อรายงานผลและก็สอดส่องให้ข้อเสนอในคำมั่นวันตามประเด็นที่ขับเคลื่อนในแต่ละปีนะครับแล้วก็ในสำหรับการตรวจและงานแบบบูรณาการนะครับรูปนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับเพราะว่าหากประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเนี่ยเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาเฉพาะเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงหน่วยงานเนี่ยจำเป็นต้องใช้แนวทางการบูรณาการการแก้ไขปัญหาแบบเป็นเสร็จในพื้นที่นะครับโดยมีการวางกรอบนะครับมีการกรอบการเฝ้าระวังมีการดำเนินการแก้ไขในลักษณะเดียวกันเพื่อจะให้มีแต่ impact ในวงกว้างครับ
1: ครับ
3: ซึ่งวิธีการที่เรากำหนดการตรวจการแบบบูรณาการเพิ่มเติมเนี่ยก็กำหนดให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตามในปัญหานะครับกำหนดกรอบการตรวจราชการและมีการใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดควบคู่กันไปด้วยครับ
2: ครับท่านครับในส่วนของบทบาทของคณะกรรมการคณะขออภัยครับในบทบาทของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนะครับหรือว่ากทจเนี่ยในฐานะกลไกหลักของจังหวัดครับจะช่วยรับฟังปัญหาหรือว่าเฝ้าระวังความเสี่ยงรวมถึงในเรื่องของการสะท้อนข้อร้องเรียนต่างๆของประชาชนในพื้นที่เนี่ยที่จะเกิดผลขึ้นได้จริงยังไงบ้างครับ
3: ครับในเรื่องนี้ของคณะหลักจริงๆนะในปีงบประมาณพ.ศ. 2569นี่ครับเรามุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมพม่าให้มา5กลัดนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการด้านทางด้านที่ดินด้านสาธารณสุขนะครับโดยใช้กลไกการสอบสวนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือว่ากทจนะครับก็ในการในกลไกในการที่ตรวจแล้วก็ให้ข้อเสนอเนี่ยนะเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับ
2: ครับ
3: ก็โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นนะครับมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิในการรับบริการอย่างเท่าเทียมครับ
2: ครับ
3: แล้วก็หน่วยงานของรัฐเองเนี่ยที่รับข้อเสนอแนะก็จะมีการยกระดับธรรมาภิบาลให้บริการต่อสังคมด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ลดปัญหาการทุจริตและความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
2: ครับ
3: อันนี้ประการหนึ่งนะครับเราเน้นที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายครับซึ่งในเรื่องนี้ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมายเองเนี่ยเรามุ่งเน้นในประเด็นการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็อย่างเช่นกรณีการลุกล้ำน้ำนะครับแล้วก็ปัญหาภัยพิบัติซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับในหลายกระทรวงและหลายหน่วยงานครับคือจึงเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจึงจำเป็นต้องใช้แนวทางการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่นะครับโดยใช้กลไกของการตรวจราชการซึ่งมีอยู่เป็นปกติแล้วเพียงแต่ว่าเราเพิ่มประเด็นเพื่อให้ทำงานที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับ
2: ครับ
1: ครับการทำแผนปฏิบัติงานร่วมกันนะครับระหว่างหน่วยงานเนี่ยจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายดีขึ้นมีประสิทธิภาพยังไงบ้างครับ
3: ก็คืออย่างน้อยที่สุดอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราใช้ทางกลไกของทางสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งทางผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นแกนกลางเนี่ยในการประสานกับผู้ตรวจราชการกระทรวงอื่นๆแล้วก็ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะครับคือเรื่องนี้เนื่องจากว่าคณะกรรมการที่การสมัครหรือกทจเนี่ยของเรามีในที่จังหวัดอยู่แล้วนะครับ
2: ครับ
3: เราจริงใช้กลไกตัวเนี้ยซึ่งเขาจะมีการประชุมเป็นปกติแล้วก็มีแผนการตรวจราชการเป็นปกติเพียงแต่ว่าในปีนี้เองเนี่ยเราเพียงแต่ว่าเพิ่มประเด็นในการตรวจที่ว่าเรามุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเมื่อเราตรวจสอบเนี่ยแล้วก็รวบรวมข้อมูลเนี่ยแล้วก็ข้อเสนอเนี่ยในระดับทั้งนโยบายทั้งการปฏิบัติเนี่ยเพื่อเราจะสามารถนำไปวางกรอบแนวทางเชิงนโยบายเพื่อเป็นกรอบในการเกี่ยวกับเฝ้าระวังแล้วก็แก้ไขปัญหาในระดับเดียวกันนะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งผลกระทบตรงนี้เราทางคณะกรรมการที่การจังหวัดทางผู้ตรวจของสำนักนายกเองเนี่ยก็จะได้มีการประมวลเรื่องราวต่างๆเนี่ยเสนอไปยังฝ่ายบริหารและเสนอถึงทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อย้ำการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างเต็มที่และจริงจังขึ้นนะครับ
2: ครับท่านนี้ครับอยากให้ท่านฝากถึงทุกภาคส่วนครับควรมีบทบาทยังไงครับในเรื่องของการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในระดับพื้นที่แล้วก็เฝ้าระวังการทุจริตครับ
3: คือในประเด็นนี้จริงๆเนี่ยถามว่าเราเองเนี่ยในเรื่องรหัสการตรวจอย่างเงี้ย
2: ครับ
3: แล้วก็ในกลไกของกทจเองเนี่ยแล้วก็นอกจากนี้ทางกทจที่ในการร่วมตรวจเนี่ยทางสำนักงานปปชเองในระดับจังหวัดเองก็ได้มีการร่วมมือกับทางกทจนะครับในการที่เป็นการเฝ้าระวังหรือเข้าตรวจตามภารกิจต่างๆที่เรากำหนดขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อจะนอกจากนี้เรายังทำเหมือนเป็นเช็คลิสต์ในการที่เราจะดำเนินการตรวจสอบอย่างไรแล้วก็เพื่อดำเนินการอย่างไรเนี่ยให้ได้ข้อมูลในพื้นที่ครับเพื่อมาทำแบบการเช็คลิสต์แล้วก็นำมาวิเคราะห์ผลนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะครับ
1: ครับครับนี่คือการผนึกกำลังนะครับบูรณาการกลไกตรวจราชการกับกทจทกทจนะครับในการยกระดับแก้ปัญหาในเชิงพื้นที่นะครับลดปัญหาการทุจริตนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการปปชท่านสุชาติกรวยกิตานนท์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับผมครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับนี่คือการทำงานร่วมกันนะครับการตรวจราชการกรณีพิเศษควบคู่กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือว่ากทช.ที่มีเป้าหมายสำคัญในการช่วยยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกันจะเห็นว่ากลไกหน่วยงานต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ทุกวันนี้เนี่ยมีการพัฒนากระบวนการไปเยอะมากนะครับกฎหมายเนี่ยแม้จะมีอยู่เนี่ยแต่กระบวนการเนี่ยในการเลาะหรือว่าลอดช่องในการที่จะทางด้านของกฎหมายหรือว่าในการที่จะกระทำการทุจริตเนี่ยทุกวันนี้มันมีการพัฒนาไปเรื่อยแต่กฎหมายเนี่ยพูดถึงว่ามีการพัฒนาไปไหมนะฮะกฎหมายการที่จะพัฒนากฎหมายเนี่ยในการที่จะแก้ไขกฎหมายนั้นทำได้ช้าแต่สิ่งที่จะทำได้เนี่ยก็คือการทำงานในภาคปฏิบัติให้มีการทำงานร่วมกันนะครับร่วมกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ตรวจสอบรวมถึงในการที่จะทำงานให้ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยหมดไปจากประเทศไทยนะครับคือไม่มีทางเป็นไปได้ที่ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันจะหมดไปจากประเทศไทย 100% แต่เราสามารถทำให้มันน้อยลงได้ทุกประเทศเนี่ยก็พยายามที่จะทำเหมือนกันนะครับก็คือป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ด้วยกลไกกฎหมายและกลไกการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยที่มันก็มีอยู
2: ่
1: แต่ว่ากลไกของคนที่ทุจริตเนี่ยก็พยายามที่จะหาช่องที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายนะครับเราก็จะต้องมีการปรับการทำงานร่วมกันเนี่ยในการที่จะเฝ้าระวังความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับ
2: ครับ
1: เอาละครับมาติดตามข่าวสารกันครับเมื่อวานนี้ครับตามที่สำนักพระราชวังนะครับได้มีการออกประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสิ้นพระชนด้วยอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47เมื่อวันที่11มิถุนายนนะครับเวลา 19:48 นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับภายหลังก็มีการประกอบพระราชพิธีพระราชทานน้ำส่งพระศพเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาสำนักพระราชวังครับเมื่อวานนี้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยเป็นวันแรกนะครับจะเปิดในวันที่14ก็คือเมื่อวานนี
2: ้
1: ไปจนถึงวันที่16มิถุนายนตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:00 นศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังครับบรรยากาศเมื่อวานนี้ครับที่ศาลาสหไทยสมาคมสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเป็นวันแรก
2: ครับ
1: มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศครับพร้อมใจกันสวมชุดสุภาพสีดำเดินทางมาต่อแถวรอถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยอย่างต่อเนื่องครับรวมทั้งมีคณะบุคคลเดินทางมาถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้อาทิพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ที่ปรึกษาพรรคไทยสร้างไทยตลอดจนตัวแทนภาคเอกชนสมาคมองค์กรมูลนิธิต่างๆนะครับท่ามกลางเจ้าหน้าที่ที่ได้มีการอำนวยความสะดวกเปิดให้ประชาชนนะครับเข้ารอบละ2แถวอย่างพร้อมเพรียงรวมทั้งมีจุดคอยบริการอาหารพระราชทานจุดบริการทางการแพทย์รถจักรยานยนต์รับส่งฟรีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกอำนวยความสะดวกประชาชนจัดรถชัตเทิลบัสให้บริการฟรี6เส้นทางเชื่อมต่อสถานีขนส่งและรถไฟฟ้าสู่สนามหลวงมีรถโดยสารประจำทางขสมกผ่านสนามหลวง18เส้นทางกรมเจ้าท่าจัดเรือตรวจการรับส่งประชาชนฟรี3เส้นทางที่ท่าเรือวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารท่าเรือวัดระฆังตั้งแต่วันที่14ถึง27มิถุนายนครับ
2: ครับส่วนในเรื่องของขสมกอย่างที่คุณทรงพลนำเสนอไปนะครับว่ามีการจัดรถชัตเทิลบัสบริการนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกนะครับมีการแจ้งการปรับเวลาการ เดินรถโดยสารด่วนพิเศษหรือว่าในส่วนของ Shuttle Bus นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราชธิดานะครับซึ่งในส่วนของการที่ทางขสมกจะให้บริการนั้นนะครับจะเป็นวันที่14ถึง16มิถุนายน2569นะครับโดยจะให้บริการฟรีใน6เส้นทางหลักนะครับเพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่สนามหลวงนะครับนั่นก็คือในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินหรือว่า MRT เนี่ยจะอยู่ที่สาย M1 นะครับสถานีท่าพระและก็สาย M2 ที่สถานีสนามชัยนะครับส่วนรถไฟฟ้า BTS นะครับขึ้นได้ที่สาย M7 นะครับในส่วนของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพญาไทส่วนอีกหนึ่งสายนะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงหรือว่ารถไฟฟ้าในส่วนของสายสีน้ำเงินเนี่ยสามารถขึ้นได้อีกหนึ่งที่นั่นก็คือในส่วนของสาย M8 นะครับที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ส่วนท่านที่มาจากสายใต้ใหม่นะครับขึ้นที่สาย M9 ครับสถานีขนส่งสายใต้ใหม่นั่นเองนะครับโดยทั้ง5เส้นทางที่ให้บริการนะครับตรงนี้เนี่ยมีการให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็เที่ยวสุดท้ายจากท่าต้นทางในเวลา15นาฬิกาครับนอกจากนี้ครับยังมีเส้นทางของ M16 ด้วยจากประตูเทวาภิรมย์ถึงสนามหลวงนะครับตรงนี้ให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง5โมง40นาทีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยรถสันทันบัสนะครับที่สุดท้ายก็จะมีการเดินทางออกจากสนามหลวงในช่วงเวลา18นาฬิกานะครับหรือว่าจนกว่าประชาชนเนี่ยจะมีการเดินทางออกจากพื้นที่ครบนะครับซึ่งตรงนี้ใครที่จะเดินทางนะครับแนะนำให้เดินทางผ่านทางรถสาธารณะจะสะดวกกว่านะครับเดินทางได้แล้วก็สามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ในส่วนของขสมกนะครับ1348หรือว่าช่องทางออนไลน์ของทางขสมกได้เช่นเดียวกันครับ
1: ครับนี่คือความผูกพันที่ลึกซึ้งระหว่างสถาบันกษัตริย์กับประชาชนนะครับเรียกว่ามีความผูกพันนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็มีการใช้จุดคัดกรองแล้วก็บริการจัดแถวในการนำโครงสร้างพื้นฐานนะครับของกรุงเทพมหานครเนี่ยในการใช้รถรับส่งแล้วก็ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยมาใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นในการรองรับมวลชนเป็นจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพลดความแออัดบนพื้นผิวจราจรได้เป็นอย่างดีนะฮะอันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการนะครับของในพื้นที่กรุงเทพมหานครในรอบพระบรมมหาราชวังแล้วก็พื้นที่ที่ใกล้เคียงนะครับทางบกเนี่ยก็เรื่องของรถ Shuttle Bus นะครับจากขสมกที่มี18เส้นทาง18สายนะครับในการดูแลบริการพี่น้องประชาชนส่วนทางน้ำเนี่ยก็มีทางกรมเจ้าท่านะครับก็ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะเดินทางมาสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดานะครับอันนี้ก็เป็นการประสานงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆนะครับส่วนรัฐบาลครับจัดพิธีบรรพชาสามเณรณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครนะครับโครงการนี้ก็จัดขึ้นนะครับ13-29มิถุนายนเพื่อเปิดโอกาสให้กุลบุตรได้บรรพชาอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราชธิดาและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับภายหลังจากผู้เข้าร่วมโครงการจะไปประกอบพิธีอุปสมบทในอีก4พระอารามนะครับหลังจากนั้นนะฮะก
2: ็
1: คือวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเทพสิรินทราวาสและวัดบุรณะสิริมาตยารามนะครับจากนั้นภายหลังการอุปสมบทพระภิกษุที่เข้าร่วมโครงการจะเข้าศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตลอดระยะเวลาของโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางพระพุทธศาสนาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปครับ
2: ครับส่วนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงเย็นของวันนี้นะครับ18:45ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราชธิดานะครับก็มีการเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ ับจนถึงวันพรุ่งนี้ครับ16มิถุนายน2569นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่ข่ายหลักที่ FM 92.5 MHz และ AM 819รวมถึง AM 891 GHz ครับ
1: ครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
0: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
0: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
1: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับ15มิถุนายนนี้นะฮะวันนี้แล้วนะครับเริ่มวันแรกฮะใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มหลักนะครับแล้วก็ร้านค้าร้านรวงเนี่ยก็คึกคักกันมากเป็นพิเศษเลยครับเมื่อวานนี้คุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะฮะก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับเป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับบน4แพลตฟอร์มหลักคือ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hood เอ๊ะ Robin Hood ยังอยู่เหรอ
3: ยังอยู
2: ่โอ้ยังอยู่
3: ยังอยู่ครับ
2: โอ้แล้ว Food Panda ยังอยู่ไหม
3: Food Panda ไม่มีแล้ว
2: ไม่มีแล้วนะครับแหมผมก็สับสนเอ๊ะสมัยก่อนมีเคยมีแต่ปัจจุบันไม่มีนะฮะ
3: ครับ
2: อ่ะอันนี้ก็มี4แพลตฟอร์มย้ำอีกที Shopee Food, Line Man, Grab Food แล้วก็ Robin Hood นะครับ4แพลตฟอร์มหลักนะฮะหลังจากนี้ก็จะเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศเนี่ยลงทะเบียนผ่านเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะฮะอันนี้ทำไปแล้วตั้งแต่10มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะประชาชนก็ใช้บริการกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวปัจจุบันมีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่เชื่อมระบบสำเร็จแล้วเนี่ย 88,198 ร้านค้าสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางในการขายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการ Delivery Food นะฮะได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยาวไปจนถึง30กันยายนก็สิ้นสุดโครงการนะครับเริ่มแล้วตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มของทุกวันซึ่งจะช่วยเพิ่มอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิ์ในการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและช่วยกระจายเม็ดเงินสู่ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็เศรษฐกิจในชุมชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะฮะเดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มเกี่ยวกับฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยขายดีนะครับข้อสังเกตก็คือว่าผมทราบมาว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่เหมือนกันในการที่จะให้ร้านอาหารร้านค้าร้านรวงต่างๆเนี่ยในการที่จะเชื่อมแพลตฟอร์มหลักที่4แพลตฟอร์มที่ผมพูดมาเมื่อสักครู
3: ่
2: 1ร้านต่อ1แพลตฟอร์
3: ม
2: อ้าว1ร้านต่อ1แพลตฟอร์ม
3: ก็คือถ้าสมมติว่าคุณสมพลขายข้าวอยู่ร้านนึงเนี่ยก็ต้องเลือก4แพลตฟอร์ม1อย่างเท่านั้น
2: ใช่ดังนั้นแล้วแพลตฟอร์มที่จะกินรวบเนี่ยมันจะมีไหมฮะ
3: ก็
2: หมายความว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ขายดีและคนนิยมเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างเช่น Shopee Food กับ Line Man เนี่ยนะฮะ Grab Food เนี่ย Robin Hood ก็ไม่ได้ว่าขี้เหร่นะฮะ
3: ครับแต่ว่าคนอาจจะไม่นิยม
2: ใช่มันอาจจะมีกระแสในการที่จะเรียกเนี่ยน้อยไปหน่อยนะฮะการที่กำกับว่าอ้าว1ร้านค้าเนี่ยต่อ1แพลตฟอร์มเนี่ยตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันเกิดด้วยเหตุผลอะไร
3: นะ
2: ด้วยเหตุผลอะไรมันจึงต้องมีเหตุผลตรงนี
3: ้
2: นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตนะฮะที่มีการตั้งขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่จริงๆเนี่ยอยากจะเห็นว่าแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยมีการมีร้านค้าร้านรวงเนี่ยลงทะเบียนสักเท่าไหร
3: ่ที่ตรงไหนมากกว่ากัน
2: ใช่นะฮะเป็นอันดับ1 2 3แล้วก
3: ็ครับ
2: คือตอนนี้เห็นตัวเลขโดยรว
3: ม
2: แต่ยังไม่เห็นตัวเลขที่ที่มัน
3: ชัดเจนกว่านี้ใช่ไหม
2: ชัดเจนว่า1 2 3 4คืออะไร
3: ครับมันเป็นโพออกมาอย่างเงี้ยนะยังไม่เห็นนะเมื่อเช้านี้ผมก็เข้าไปอยู่ในแอปเป่าตังค์ครับกดผิดเข้าไปดูสรุปว่าคือเห็นว่
2: า
3: 4แอปเนี่ยขึ้นมา
2: คร
3: ับก็คือเข้าไปในเป่าตังค์ปุ๊บจะเห็น4แอปเนี่ยขึ้นมาเลยแล้วก็เลือกเข้าแล้วก็จะลิงก์เข้าไปในแอปนะครับเพื่อที่จะได้แบบว่าสั่งอาหารได้เดี๋ยวนี้ง่ายนะครับสำหรับใครที่จะสั่งอาหารผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับวันนี้ก็สามารถร่วมกับไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้แล้วนะครับส่วนอีกหนึ่ง กรณีนะครับกับความคืบหน้าของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยรวมที่ลงทะเบียนไปทั้งหมดเนี่ยคือ13ล้านกับอีก13ล้าน2แสนรายตอนนี้ลงทะเบียนไปแล้ว11ล้านนะครับแล้วก็ยังเหลืออีกประมาณ1ล้านกว่าๆนะครับตรงนี้เนี่ยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็ทางรัฐบาลเองนะครับก็ได้มีการมาย้ำนะว่าให้รีบลงทะเบียนก่อนวันที่21มิถุนายนนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีการเรียกว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่เข้าไปยืนยันสิทธิ์แสดงว่าคุณสละสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในครั้งนี้เลยนะครับ
2: ครับ
3: ตรงนี้เนี่ยต้องรีบเข้าไปยืนยันสิทธิ์นะครับเรื่องนี้ครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็มีการเรียกว่าเก็บสถิติตั้งแต่ช่วงวันที่4ถึง11มิถุนายนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรอยู่แล้วเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วกว่า 11,797,120 รายนะครับยังมีผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยประมาณเกือบ 1.3
2: ครับ
3: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะครับย้ำว่าจะต้องลงทะเบียนทุกท่านนะครับ ไม่มีละเว้นนะนะครับ
2: นิ่งๆเนี่ยไม่ได้ฮะ
3: ไม่ได้เลย
2: นิ่งๆเสียสิทธิ์นะครับ
3: ถูกต้องครับสามารถไปลงทะเบียนได้นะครับผ่านทางช่องทางต่างๆที่มีการเตือนกันไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของแอปเป๋าตังแอปทางรัฐหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียนที่ธนาคารนะครับแล้วก็ในส่วนของตู้ ATM ด้วยอย่างของผมเนี่ยมีการลงทะเบียนให้คุณตา
2: ครับ
3: นะคุณตาเนี่ยก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกัน
2: ลงแทนได้ไหมฮะ
3: ลงเรียกว่าเป็นการลงทะเบียนยืนยันตัวตนเฉย
2: ๆครับ
3: แต่ว่าคือถ้าถามว่าลงแทนได้ไหมเนี่ยจะต้องมีในเรื่องใช้แทนไม่ได้แต่ลงแทนได
2: ้ยังไงครับ
3: หมายถึงว่านำเลขบัตรประจำตัวประชาชนคุณตาเนี่ยแล้วก็ในส่วนของบัตรประชาชนตัวจริงคือมันจะต้องใช้ในส่วนของหลังบัตรเลขหลังบัตร
2: ครับ
3: ในการลงทะเบียนแล้วก็เรียกว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บใส่เบอร์เธอคุณตาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ลิงก์เข้าไปแสดงว่ายืนยันตัวตนแล้ว
2: ก็คือทำแทนกันได้
3: ถูกต้อง
2: แต่ว่าคุณต้องมีบัตรประชาชนตัวจริงและข้อมูลของบุคคลคนนั้น
3: ถูกต้องอ
2: ันนี้ที่ผมถามเนี่ยก็เผื่อว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีต่างๆ
3: หมายถึงว่าให้หลานทำให้ให้ลูกทำให้ได
2: ้สามารถทำได
3: ้ถูกต้อง
2: สแกนหน้าไหม
3: ไม่ต้องเลย
2: ไม่ต้องสแกนหน้า
3: ง่ายมาก
2: ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครที่เป็นผู้ถือบัตรเดิมอยู่แล้วเนี่ยการยืนยันตัวตนเนี่ยก็จะต้องกรุณาส่งบัตรประชาชนเนี่ยให้ลูกให้หลานหรือคนที่คุณสามารถที่จะไว้ใจได้
3: ครับ
2: นะครับในการที่จะลงทะเบียนตรงนี้
3: สิ่งที่สำคัญเนี่ยคือเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน
2: ครับ
3: อันนี้เนี่ยคือยืนยันตัวตนว่าคุณเนี่ยมีบัตรประชาชนตัวจริงนะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้บัตรจริงๆเลยก็ได้แต่แค่มีข้อมูลและไปกรอกยืนยันนะครับส่วนวันที่จะประกาศผลว่าจะมีสิทธิ์ได้ใช้ต่อหรือไม่นะครับในส่วนนี้เนี่ยก็คือวันที่17กรกฎาคมนั่นเองนะครับก็เรียกว่าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกว่า 1.3 ล้านคนเนี่ยรีบเลยนะครับเพราะไม่งั้นคือเสียสิทธิ์เลยนะครับ
2: ครับครับผมลองเข้าไปดูแล้วพอดีผมก็ซนอ่ะเห็นแอปพลิเคชันเป๋าตังมีฟังก์ชันนี้อยู
3: ่ครับ
2: ลงทะเบียนบัตรเนี่ยบัตรคนจนลองไปกดดูว่าผมจะได้สิทธิ์ไหมปรากฏปฏิเสธฮะคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ คือผมลองดูว่าอ๋อเวลามันกดเข้าไปแล้วจะเจออะไรถ้าเกิดคนไหนไม่มีสิทธิ์หรืออาจจะไม่ได้ลงทะเบียนเน
3: ี่
2: ยไม่เคยอยู่ในสิทธิ์มันก็จะปฏิเสธทันท
3: ีแสดงว่าข้อมูลก็คือจะลิงก์กับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเลย
2: ใช่แต่คนที่สิทธิ์เดิมเนี่ยโอ้เท่าไหร่อ่ะ1ล้าน
3: ครับ
2: 1ล้านกว่าสิทธิ์เนี่ยยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเลยอันนี้นิ่งๆไม่ได้นะฮะ
3: ครับ
2: ไม่อย่างนั้นท่านจะเสียสิทธิ์และท่านไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังส่วนราชการอะไรใดๆเพียงแต่ว่าท่านมีบัตรประชาชนแล้วก็ให้ลูกให้หลานให้ภรรยาหรือใครก็ได้นะฮะที่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนแทนได้เขาต้องลงทะเบียนผ่านแอปใช่มั้ย
3: ผมเนี่ยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เลย
2: เว็บไซต์
3: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะครับ
2: นะอันนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยไม่ทราบบางทีเดินทางไปหน่วยราชการตรงนี้ก็มันก็จะทำให้เกิดความแออัดนะฮะอันนี้เป็นจุดที่ต้องน่าชื่นชมภาครัฐก็คือว่ามีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันลดขั้นตอนในระบบราชการและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ห่างไกลทางเทคโนโลยีสามารถใช้ตัวช่วยเหล่านี้ได้อย่างที่คุณณัฐพงศ์บอกสามารถทำแทนกันได้
3: ถูกต้อง
2: เพียงแต่มีบัตรประชาชนแล้วก็ข้อมูลหลังบัตรคนก็ถามต่อไปว่าอ้าวแล้วอย่างนี้มันไม่สวมสิทธิ์กันหรอไม่สวมสิทธิ์เพราะว่าเดิมนะฮะเขามีสิทธิ์อยู่แล้ว
3: ถูกต้อง
2: เพียงแต่ว่าเป็นการยืนยันและต่ออายุบัตรคนจนส่วนคุณสมบัติเนี่ยคุณจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างไงเนี่ยมันคืออีกขั้นตอนหนึ่ง
3: มันคืออีกหน่วยงานหนึ่งเลยสเต็ปหนึ่งเลย
2: ที่เขาจะมีการประกาศผลในเดือนกรกฎาคมนี้
3: ถูกต้อง
2: แต่เบื้องต้นเนี่ย คุณต้องยืนยันตัวตนก่อนให้มีตัวตนว่ายังมีชีวิตอยู
3: ่ครับ
2: แล้วก็ยังอยู่อ่ะหลักการเนี่ยมันอยู่ตรงนี
3: ้
2: นะครับหมดเขตเมื่อไหร่เนี่ยในการยืนยันตัวตน
3: 21ครับ21มิถุนายน2569ยังมีเวลาอยู
2: ่วันอาทิตย์นี้ภายใน 5 ทุ่ม
3: ถูกต้องครับ
2: เ
3: พราะฉะนั้นต้องรีบไปลงนะครับแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้เนี่ยคือใครที่ยังไม่ได้ลงนะครับ ต้องเรียกว่าไม่ต้องกังวล นะเพราะว่าคืออย่างหลายๆคนเนี่ยผมเห็นภาพที่ไปออที่ธนาคาร
2: อัน
3: นี้คืออาจจะเรียกว่าสื่อสารเรียกว่ามัน
2: การสื่อสารบกพร่อง
3: บ้างเพราะว่าบางที
2: นี่ไงเราเป็นกรมประชาสัมพันธ์เราต้องให้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
3: ครับ
2: ถ้าเกิดลงคนมีสิทธิ์แล้วเนี่ยอยากจะลงทะเบียนเนี่ยก็นำบัตรประชาชนแล้วก็ให้ลูกให้หลานเนี่ยคนที่ไว้ใจเนี่ยลงได้ไม่ต้องไปถึงธนาคาร
3: ถูกครับ
2: แต่ถ้าเกิดมันลงไม่ได้จริงๆเนี่ยคุณค่อยไปอีกสเต็ปนึงแล้วคนที่เรื่องคุณสมบัติเนี่ยคุณก็อย่าไปคิดมากเพราะว่าพอหลังจากยืนยันตัวตนเนี่ยให้เขารู้ว่าอ๋อคุณยังมีชีวิตอยู่ปุ๊บเนี่ยข้อมูลอะไรต่างๆเดี๋ยวเขาจะไปตรวจสอบกันอีกที
3: ครับผม
2: ว่ารายได้คุณและอื่นๆของคุณเนี่ยมัน
3: อยู่ในเกณฑ์หรือเปล่า
2: อยู่ในเกณฑ์หรือเปล่าส่วนไอ้ที่ดราม่าที่บอกว่าเอาชื่อพ่อแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีตกลงแล้วเนี่ยก็ไม่มีแล้ว
3: เลิกแล้ว
2: ไม่มีการตัดชื่อคุณออกแล้วนะครับอันนี้ก็สรุปของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปดูเรื่องของรถพ่วงข้างกันบ้างนะครับรถพ่วงข้างเนี่ยกรุงเทพเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร
3: ่
2: แต่ต่างจังหวัดนะเห็นกันตรึมเลยฮะรถพ่วงข้างก็คือมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีพ่วงด้านข้างนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยเวลาตอนกลางคืนมารถเก๋งผ่านมาเนี่ยเห็นแต่มอเตอร์ไซค์แต่ไม่เห็นพ่วงข้างชนกันทีเนี่ยก็เสียชีวิตเสียทรัพย์สินอะไรกันไปเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาคนทำมาหากินเขาก็อยากทำมาหากินความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยเราก็จะอยากให้มีให้เกิดเอาสองสิ่งนี้เนี่ยมารวมกันและให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็คนประกอบอาชีพดีไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการปฏิรูปขึ้นมานะครับเขาก็เลยบอกเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีรถพ่วงข้างนำรถไปนะฮะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายได้แล้วนะครับ
3: ครับ
2: ต่อไปคุณไม่เถื่อนแล้วนะฮะต่อไปคุณจะถูกกฎหมายแต่คุณก็จะต้องมีเงื่อนไขเหมือนกัน
3: ถูกต้อง
2: ว่ารถคุณเนี่ยมันจะต้องมีสเปคตามนี้ตามนี้ความกว้างเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่แล้วก็มีอะไรติดท้ายเนี่ยเพื่อที่จะเป็นจุดส่องสว่างถูกไหมฮะ
3: ครับ
2: ตรงนี้เนี่ยมันก็คือความปลอดภัยบนท้องถนนควบคู่กับให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะหากินได
3: ้
2: นะฮะคือไม่ใช่ว่าไปตัดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเขาบอกเฮ้ยรถแบบนี้ผิดกฎหมายหากินไม่ได
3: ้
2: ไอ้คนทำมาหากินก็บอกเราจะไปหากินได้ยังไงบางทีเนี่ยรถพ่วงข้างเนี่ยเขาใช้ทำอะไรมั่งเช่นชาอะไรนะ
3: ชา
2: โบราณอ่ะ
3: ขายน้ำชงนะ
2: ขายน้ำชงอะไรแบบเนี้ยปลาหมึกปิ้งโรตี
3: รถพุ่มพวงงี้
2: อะไรแบบนี้เนี่ย
3: ครับ
2: คือมันก็มีอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่แล้วไง
3: ครับ
2: แต่พอเจอตำรวจทีเนี่ยโอ้ถอยกรูดเลยอ่ะเพราะมันผิดกฎหมายไง
3: ครับ
2: ตำรวจจะบอกตำรวจไม่จับก็ไม่ได้ไม่งั้นตำรวจก็ละเว้นปฏิบัติหน้าที่
3: ครับ
2: ตำรวจทำดีที่สุดก็ตักเตือน
3: ครับ
2: หรือว่าปรับเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปนะครับมันก็สร้างความลำบากใจอึดอัดทั้งเจ้าหน้าที่ก็แหมไม่อยากเราไปคือมันจะหาว่ารังแกประชาชน
3: ครับ
2: ประชาชนก็อยากทำมาหากินเอาทำให้มันถูกกฎหมายเลยเรื่องของเรื่องก็คือคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลนะฮะโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อให้ประชาชนนำรถเข้าสู่ระบบจดทะเบียนอย่างถูกต้องเพื่อให้มีรถที่มีความปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานนะฮะรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างรถตามวิถีชุมชนอื่นๆปัจจุบันมีประชาชนใช้เป็นจำนวนมากในการประกอบอาชีพนะครับก็ทำให้มันถูกกฎหมายซะเลยนะฮะสำหรับการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างฟังทางนี้ครับท่านไปจดทะเบียนท่านจะได้รับอาจจะเป็นสมุดเป็นเล่มใช่ไหมเป็นรถประเภทรอยอ12รอย12
3: ครับ
2: นะฮะซึ่งเป็นลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตามกฎหมายโดยเจ้าของรถสามารถไปยื่นคำขอพร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีก็เหมือนมอเตอร์ไซค์เลย
3: ถูกต้อง
2: นำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีค่าภาษีเท่าไหร่ฮะ150บาท
3: ครับ
2: อัตราภาษี150บาทสำหรับจักรยานยนต์พ่วงข้างมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่
3: มอเตอร์ไซค์เป็นแพงกว่านี้อ่ะ
2: แพงกว่านี้ใช่ไหม
3: 600กว่าบาท
2: 600กว่าบาท
3: ใช่
2: มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ย150บาท ถ้าเราไปพ่วงข้าง
3: รถแต่เราก็จะขับลำบากไง
2: เออใช่ใช่เอาคนให้เขาคนทำมาหากินเขาดีกว่า
3: ครับ
2: สำหรับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างฟังทางนี้นะฮะจะมาจดทะเบียนต้องมีรายละเอียดดังนี้นะฮะสเปคคุณนะฮะ
3: อ
2: ันนี้ฟังเพื่อไปทำให้มันถูกต้องก่อนมาจดนะครับ
3: ครับ
2: ความยาวไม่เกิน 1.75 เมตรความสูงไม่เกิน2เมตรความกว้างไม่เกิน 1.10 เมตรและความกว้างรวมกับรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 1.5 เมตร
3: ครับ
2: 1.5 เมตร
3: นี่คือเกณฑ์นะ
2: คือกว้างยาวสูงเนี่ยมันต้องประมาณนี
3: ้ครับ
2: กว้างยาวสูงมันต้องประมาณนี้ก็คือต่ำกว่านี้ได้แต่อย่าเกินกว่านี
3: ้ครับ
2: นะฮะเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับก็จะเพิ่มความปลอดภัยด้วยการติดตั้งอุปกรณ์นี่ไงไฟหน้าต้องมีไฟหน้าสีขาวหรือสีเหลืองเพื่อให้ผู้ใช้ถนนมองเห็นได้ชัดเจนมีแผ่นสะท้อนแสงอันนี้จำเป็นนะครับ
3: ครับ
2: ชนกันละเนระนาดก็เพราะไม่มีแผ่นสะท้อนแสง
3: คือสะท้อนแสงตรงที่พ่วงออกมาด้วย
2: ใช่
3: ครับ
2: นะฮะขอให้มันมีซะหน่อยจะเอาแผ่นซีดีไปติดก็ไม่ว่าเนาะหรือเขาต้องเป็น
3: แต่ต้องทำให้ถูกทำให้
2: มันทำให้มันคนถ่ายได้เอาเนี้ยติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงบริเวณด้านท้ายอันนี้ซื้อเตรียมไว้เลย
3: ครับ
2: นะฮะหรือเพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืนรวมทั้งติดไฟท้ายรถเบรกสีแดงไฟส่องสว่างไปที่ด้านหลังเพื่อช่วยเตือนรถคันอื่นเมื่อชะลอหรือหยุดรถและติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงคำว่ารถพ่วงข้างที่ด้านท้ายโดยใช้พื้นสีขาวหรือสีเหลืองและตัวอักษรสีดำเพื่อให้มองเห็นในช่วงกลางคืน
3: ครับ
2: นี่คือสเปคทั้งหมดนะฮะทำให้มันเสร็จแล้วก
3: ็ต้องมีป้ายชัดเจนด้วยนะรถพ่วงข้าง
2: รถพ่วงข้างพูดง่ายๆมีแผ่นสะท้อนแสงมีป้ายติดว่ารถพ่วงข้างด้านท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญคืออยากให้ทำให้ครบก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะโดนไปแล้วไปอีกนึกออกไห
3: ม
2: ไปจดทะเบียนรถแล้วไปแล้วไปอีกมันน่าเบื่อ
3: ครับ
2: ความน่ากลัวของการไปติดต่อราชการก็คือเอกสารไม่ครบแล้วต้องกลับไปอีก
3: ครับ
2: นั่นน่ะปัญหา
3: น่าเบื่อแล้วก็ไม่อยากทำกลายเป็นว่าผิดกฎหมายไปอีก
2: ใช่คนมันก็เบื่
3: อ
2: ก
3: ็
2: ผมแนะนำนะกรมการขนส่งทางบกก็คือร้านค้าเนี่ยนะไปขายเลยแผ่นสะท้อนแสงในพื้นในไอ้ที่ที่จะไปจดอ่ะ
3: ครับ
2: เผื่อใครลืมเผื่อใครอะไรและอย่าขายแพงนะครับ
3: ครับ
2: ส่วนมากชอบโขกราคาไงเห็นคนไม่มีทางเลือกก็ไปขายก็สะแพงเชียว
3: ครับ
2: ต้นทุน20บาทไปขายซะ50เงี้ย
3: พวกผู้ประกอบการนี่แหละ
2: แล้วคนก็ไม่อยากจะขี้เกียจกลับบ้านไงก็ซื้อซะตรงนั้นน่ะผมเคยเจอ
3: ครับ
2: อ
3: ืมแถวคนส่งเหรอครับ
2: เปล่าอีกกรณีนึงรัฐบาลก็เชิญชวนนะฮะเจ้าของจักรยานยนต์พ่วงข้างนำรถเข้าไปจดทะเบียนเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและยังได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายนะครับเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้มีการกำกับควบคุมสอดส่องบริบทในการใช้ชีวิตประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้รถเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงชีพอย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ต้องชม
3: ครับ
2: ชมรัฐบาล
3: ดีนะ
2: แต่ประชาสัมพันธ์ของกรมการขนส่งทางบกช่วยทำองค์อินโฟกราฟิกหน่อยประชาสัมพันธ์หน่อยว่า
3: ให้เข้าใจง่ายๆนะ
2: คนที่จะไปจดทะเบียนเขาต้องเตรียมอะไรบ้างเงิน150บาทในการชำระภาษีรถเนี่ยต้องกว้างยาวสูงเท่าไหร่อุปกรณ์ติดตั้งสะท้อนแสงนะครับแล้วก็ไฟท้องไฟท้ายอะไรยังไงเนี่ยช่วยติดตั้งให้เขาช่วยบอกเขาว่ามันต้องทำอย่างนี้เขาจะได้พร้อมที่จะไปจดทะเบียนเลยนะฮะถ้าเกิดเขาไม่พร้อมเนี่ยที่นั่นก็ควรที่จะมีขายให้
3: ความสะดวกนิดนึง
2: มีแผ่นสะท้อนแสงขายให้อะไรที่ขายให้ในราคาที่มันไม่แพงมากอ
3: ่
2: ะไม่ใช่รับมา20บาทขาย50บาทเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ไหว
3: ครับ
2: นะฮะอันนี้ช่วยกันหน่อยแล้วกันนะครับ
3: ครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของผู้ที่ถือมีรถพ่วงข้างนะครับก็ไปเรียกว่าลงทะเบียนไปตรวจสภาพกันได้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางรัฐบาลเนี่ยมีการออกมาพูดอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากว่าในเรื่องของการแก้ไขร่างพ.ร.บ.สัญชาติ
2: ครับ
3: ตรงนี้มีดราม่าเกิดขึ้นนะครับในส่วนของเพจภูเก็ตไทม์นะครับก็มีการโพสต์ข้อความว่าคนไทยผวามีข่าวว่ารัฐบาลจะแก้กฎหมายสัญชาติให้ต่างด้าวผู้ได้สัญชาติใหม่สามารถเล่นการเมืองในประเทศได้ทุกระดับนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยในส่วนของภูเก็ตเนี่ยมีพม่าเพียบแล้วก็ฝรั่งอีกครึ่งเกาะนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็หลายคนเนี่ยก็กังวลนะเพราะว่าอย่างที่บอกตรงนี้เนี่ยพอมีการโพสต์อะไรแบบนี้ขึ้นมารัฐบาลก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับ
2: ร
3: ีบออกมาชี้แจงด่วนเลยนะครับโดยทางคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมาชี้แจงกรณีที่มีการโพสต์ผ่านทางเพจ ภูเก็ตไทม์ตรงนี้นะครับว่าในส่วนดังกล่าวเนี่ยอย่างที่บอกครับในเรื่องของการแก้ไขร่างพรบสัญชาติตรงนี้นะครับการแก้กฎหมายเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อว่ามอบสัญชาติให้กับแรงงานต่างด้าวอย่างที่เป็นข่าวนะครับหรือว่ามอบให้แก่ผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอันนี้ไม่ใช่แต่ว่าการแก้ปัญหาเนี่ยคือแก้ปัญหาเพื่อสำหรับคนที่อยู่ในประเทศไทยมายาวนานนะครับแล้วก็มีการยืนยันตัวตนชัดเจนนะครับรวมถึงผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสถานะนะครับที่มีการค้างคามายาวนานเราจะเห็นได้ว่าอย่างในส่วนของกลุ่มชาติพันธ
2: ุ์
3: ที่อยู่ฝั่งเหนืออย่างเงี้ยนะครับที
2: ่อ๋อชาวป่าไอ้ชาวเขา
3: ชาวดอยนะครับตรงนี้เนี่ยคืออยู่ผ่านไม่ได้มีการได้รับสวัสดิการจากทางรัฐบาลเพราะว่าไม่ได้มีการแจ้งเกิดอย่างถูกกฎหมายตรงนี้เนี่ยแต่ว่าเขาเกิดในประเทศไทยนะนะครับแล้วก็พรบนี้เนี่ยก็จะเป็นการเรียกว่าสำหรับกลุ่มคนกลุ่มเหล่านี้แหละนะครับหลายๆคนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยมายาวนานกว่าเรียกว่า 30-40 ปียังไม่มีเลขแบบประจำตัวประชาชนเลยก็มี
2: แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือชาวเผ่าต่างๆคือภาคเหนือจะเห็นเยอะนะ
3: ครับ
2: ภาคเหนือจะเห็นเยอะหรือแถวต้องจังหวัดตากก็เยอะ
3: ครับ
2: ก็เยอะก็จะมีผมเคยขึ้นไปบนเขาแล้วก็จะไปเจ
3: อ
2: คนเหล่านี้เนี่ยก็อยู่ที่นี่มานานแล้ว
3: ครับ
2: ชั่วลูกชั่วหลานเป็นบางคนบอกเขาอยู่มาตั้งแต่เกือบร้อยปีอ่ะ
3: ครับ
2: คือเขาเล่าสืบต่อกันมานะฮะก็อยากจะได้สัญชาติตรงนี้นะคร
3: ับ เกิดมีสวัสดิการ
2: คือการพิสูจน์สัญชาติเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยคือถ้าทำเพื่อวัตถุประสงค์ตรงนี้เนี่ยมันดีหมดแหละ
3: ครับ
2: แต่คนตั้งข้อสังเกตการได้สัญชาติไทยเนี่ยด้วยพรบสัญชาติเนี่ยเขากลัวการไปสวมสิทธิ
3: ์ครับ
2: นำอาชญากรนำอาชญากรผู้ก่ออาชญากรรม
3: ครับ
2: หรือคนที่ไม่ควรที่จะรับสัญชาติเนี่ยมาสวมสิทธิ์ตรงนี
3: ้
2: มาสวมสิทธิ์ตรงนี้คือคุณอย่าว่าแต่เรื่องของพรบสัญชาติตรงนี้เลยคือเมื่อไหร่ที่ได้สัญชาติไทยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะตามมา
3: ครับ
2: ก็คือเขาจะได้สวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดเลย
3: ครับ
2: นึกออกไหมฮะ
3: คือเท่าเทียมหมดเลย
2: รักษาฟรี
3: ครับ
2: เรียนฟรีและอื่นๆเลือกตั้งก็ได
3: ้ครับ
2: ถูกไห
3: ม
2: นั่นแหละ
3: ครับ
2: นั้นแล้วเนี่ยการที่จะให้สัญชาติไทยกับใครใดๆเนี่ยมันจะต้องมีความระมัดระวังเพราะมันเป็นเรื่องสิทธิพื้นฐานและความมั่นคง

0: ครึ่งเกาะเลยนะครับแล้วก็พม่าเนี่ยก็มีเพียบคือหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าการที่จะมาร่างพรบฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเอื้อให้กับกลุ่มในทุนหรือไม
1: ่ครับ
0: หรือว่าเอื้อให้กับชาวที่เป็นชาวต่างชาติที่มาทำงานในประเทศไทยหรือไม่นะครับเรื่องนี้รัฐบาลยืนยันนะครับว่าในส่วนของในที่การแก้ไขปัญหาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เอื้อให้กับกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือการมีพรบนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้กับกลุ่มที่มีการยืนยันตัวตนชัดเจนนะครับหรือว่าในส่วนของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสัญชาติที่ค้างคามาอย่างยาวนานนะครับส่วนการเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองหรือว่าข้าราชการระดับสูงเนี่ยยังคงต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับมีการระบุไว้และก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องเฉพาะนะครับไม่ได้หมายความว่าถ้าสมมติได้สัญชาติแล้วนะครับจะมาลงการเมืองหรือว่าจะมาเป็นข้าราชการระดับสูงเนี่ยอันนี้รัฐธรรมนูญครอบคลุมอยู
1: ่
0: นะครับเรื่องนี้รัฐบาลก็ออกมาชี้แจงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเองนะครับก็มีการรับฟังความคิดเห็นในการที่จะมาเรียกว่าร่างแก้ไขพระราชบัญญัตินี้นะครับตรงนี้ก็ทางรัฐบาลออกมายืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการเอื้อแก่นายทุนในภูเก็ตแน่นอน
1: ผมรู้แล้วเรื่องมันอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย
0: ครับ
1: เจ้ากระทรวงมหาดไทยคือนายก
0: พอ
1: มันเป็นแบบนี้มันก็จะเกิดสงครามข้อมูลข่าวสารเนี่ยแหละฮะ
0: ครับ
1: บิดเบือนข้อเท็จจริงดังนั้นโฆษกเนี่ยคุณพลอยทะเลใช่ไหม
0: รองโฆษก
1: รองโฆษกต้องรีบออกมาเบรกก่อน
0: ครับ
1: นะฮะต้องมีโฆษกเนี่ยแหละรองโฆษกเนี่ยออกมาเบรกเรื่องนี้ก่อนไม่อย่างนั้นมันกระจายไปเรื่อย
0: ครับ
1: พอกระจายไปเรื่อยปุ๊บเนี่ยมันสร้างความเข้าใจผิดอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารณวันนี้เนี่ยที่เราจะต้องพิจารณา
0: ครับ
1: พิจารณากัน
0: ตรงนี้ยังมีการแก้ไขอยู่นะครับยังไม่ได้มีการประกาศออกมานะสำหรับพรบสัญชาติใหม
1: ่ก่อน
0: ครับ
1: คือเป็นการรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐก่อนที่กฎหมายเนี่ยมันจะเข้าสู่สภาต่อไป
0: ครับ
1: นะครับว่าประชาชนอยากให้แก้ไห
0: ม
1: และมีข้อคิดเห็นอย่างไร
0: ครับ
1: นะฮะอันนี้ต้องติดตามนะครับ
0: ครับ
1: ไปดูเรื่องแก้อีกแก้หนึ่งฮะแก้รัฐธรรมนูญนะฮะตอนนี้เราใช้60ใช่ไหม
0: ครับ
1: ใช้60เนี่ยผมคุณสังเกตไห
0: ม
1: รัฐธรรมนูญมันเปลี่ยนทุก10ปี
0: 40 50 60
1: ด้วยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยจะทำให้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปถ้าจะแก้นะของปี60เนี่ยผมว่าจะใช้เวลา 1-2 ปีในการที่จะแก้ตรงนี้เพราะว่ามันจะต้องมีการตั้งสสร.และกระบวนการสภาแล้วไปถามความเห็นของประชาชนนะครับอันนี้ก็คือรอบที่แล้วอ่ะที่เราให้ความยินยอมในการแก้เนี่ยเป็นการแค่บอกเฉยๆว่าประชาชนเสียงส่วนใหญ่เนี่ยอยากให้แก้นะ
0: ครับ
1: ส่วนรายละเอียดและเนื้อหาเนี่ยมันไม่ใช่ตีเช็คเปล่า มันก็จะต้องนำเข้าสู่สภาแล้วก็ทำออกมาให้เป็นเล่มแล้วไปถามประชาชนอีกทีว่าประชาชนอยากได้ไหมรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับส่วนพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้เจ้าพรรคเพื่อไทยขออภัยนัดประชุม16มิถุนายนก็พรุ่งนี้แหละเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญอีกรอบหนึ่งนะฮะคุณประยุทธ์สิริพานิชย์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะมีการประชุมพรรคเพื่อไทยเตรียมแก้รัฐธรรมนูญฉบับพรรคเพื่อไทยฮะพรุ่งนี้16มิถุนายนเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญภายหลังนำเนื้อหาไปปรับปรุงใหม่เนื่องจากภูมิใจไทยถอนชื่อฮะในการร่วมลงชื่อรอบที่แล้วฮะเพื่อไทยก็ยืนยันแหละอ้าวแก้รัฐธรรมนูญตามจุดยืนแนวทางของพรรคคราวนี้ของพรรคเพื่อไทยเลยนะฮะจะหารือเรื่องนี้กับที่ประชุมพรรค16มิถุนายนทราบว่าจะมีการนำร่างเดิมไปแก้ไขเนื้อหาเล็กน้อยนะฮะเนื้อหาไม่หมิ่นเมกและขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ทิ้งจุดเดิมเรื่องการมีส่วนร่วมประชาชนส่วนเนื้อหาที่ปรับปรุงใหม่เป็นอย่างไรยังไม่ทราบรายละเอียดแต่จะนำมาให้ที่ประชุมพรรคพิจารณาในวันดังกล่าวนะครับอันนี้ความคืบหน้าในการแก้รัฐธรรมนูญนะครับคือถ้าจะแก้เนี่ยนะฮะคือฉบับพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะผลักดันยากเพราะเสียงในสภาเนี่ยไม่มากเท่าภูมิใจไทย
0: ครับ
1: พอไม่มากเท่าภูมิใจไทยเนี่ยถ้าจะผลักดันตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีแนวทางในทางการเมืองอ่ะเพราะเสียงเขาไม่พอไงเสียงเขาไม่พออาจจะไม่ถึง1ใน5ด้วยซ้ํา
0: ครับ
1: นะฮะจะทํายังไงต่อไปจะต้องไปหาใครมาจับไม้จับมือร่วมกันยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญเข้าสู่สภาแต่ที่สําคัญคือแก้อะไรน่าสนใจนะ
0: ครับก็ต้องรอติดตามกันต่อนะครับสำหรับการแก้ไขในส่วนนี้นะครับท้ายนี้ครับเตือนกันหน่อยในช่วงบอลโลกนะครับตอนนี้ก็หลายๆคนก็ดูบอลกันนะหลายคนขมตาดำนะขอบตาดำ
1: ผมไม่ดูเลยผมไม่ดู
0: นะครับตอนนี้ระวังกันหน่อยนะครับในเรื่องของบอลโลกนะครับตอนนี้มีหลายเว็บไซต์เลยที่เรียกว่าทำแบบผิดกฎหมายออกมาแล้วที่สำคัญเนี่ยพอสมมติว่าเขาส่งลิงก์มาให้เราเนี่ยบางทีอาจจะเข้าไปในเว็บไซต์ที่อาจจะมีการดูดเงินหรือว่าเสี่ยงในเรื่องของการที่เงินออกจากกระเป๋าเราตรงนี้นะครับ
1: ดูบอลฟรีกดลิงก์นี้สิ
0: ไม่ได้นะอย่างนี้ถูกต้องนะครับต้องดูแบบถูกกฎหมายนะครับอย่างนี้ตอนนี้นะครับในส่วนของ AOC นะครับ1441รวมถึงกระทรวง DE เนี่ยก็มีการออกมาเตือนนะครับว่าไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็

0: ไม่โอนนะครับสำหรับการดูบอลโลกในครั้งนี้นะครับและที่สำคัญคือต้องดูอย่างถูกกฎหมายนะครับแล้วก็อย่าเชื่อในเรื่องของการที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ไม่เท่าทันในส่วนของอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงบอลโลกนี้ด้วยนะครับ
1: เอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมทรงพลชูเวชครับ
0: ณัฐพงศ์สารบุตรลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
3: รมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้ก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนต่อเนื่องถึงกลางเดือนสิงหาคม
8: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้สัปดาห์นี้ปริมาณฝนทั่วประเทศจะลดลงเล็กน้อยแต่ในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมจากจีนตอนใต้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นมีพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านรวมถึงจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬและภาคใต้ที่ภูเก็ตและพังงาจะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเกิดฝนตกในช่วงเวลาเย็นจากนั้นตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการณ์ว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายนยาวต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเตรียมสำรองน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัดพนิษฐ์น่านขวัญแสนสุขรายงาน
3: จังหวัดพะเยาวางมาตรการบริหารจัดการน้ำกวานพะเยาช่วงฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมและสำรองน้ำไว้ใช้ทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
9: นายภูธนะชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการน้ำกวานพะเยาเพื่อวางแผนจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นของพื้นที่โดยที่ประชุมมีมติกำหนดวันระบายน้ำจากกวานพะเยาเป็นประจำทุกวันที่10ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมิถุนายน2569นี้จะปรับเป็นวันที่20และเดือนเมษายนปี2570จะระบายน้ำหลังเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้ประชาชนวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมสำหรับแผน แผนการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งเป้าหมายรวม6ล้านลูกบาศก์เมตรโดยในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมจะระบายน้ำเดือนละ2ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเดือนสิงหาคมและกันยายนจะระบายน้ำเดือนละ1ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมควบคู่กับการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงรักษาระดับน้ำให้สมดุลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
3: จังหวัดตรังเร่งจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับกลุ่มตกหล่นซึ่งมีกว่า 11,000 ราย
10: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นโดยกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดตรังมีประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมกว่า 140,000 รายและกลุ่มตกหล่นกว่า 11,000 รายโดยขณะนี้ดำเนินการไปได้แล้วกว่า 6,900 รายต้องเร่งดำเนินการอีกกว่า 3,000 รายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21มิถุนายน2569ยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
15: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
16: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
15: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
16: ้เฮ้ย
15: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
17: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
16: ขับขี่มีสติ
15: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเพราะครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
6: ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
18: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 9

ทันข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันนะคะในช่วงเวลาของอันดามันวันนี้นะคะวันนี้วันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ขณะเดียวกันเราก็ติดตามรับฟังได้ทั้ง4จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะรับสัญญาณนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและอำเภอตะกั่วป่านะคะท่านผู้ฟังซึ่งเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะข่าวสำหรับวันนี้นะคะ9:22 นท่านผู้ฟังค่ะสำหรับวันนี้อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะรัฐบาลจัดพิธีบรรพชาถวายพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะรัฐบาลจัดพิธีบรรพชาในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งพิธีได้จัดขึ้นที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ค่ะโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดมอบหมายให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนางสาวรัชนีพรทิติทรัพย์รองปลัดกระทรวงคมนาคมผู้แทนปลัดกระทรวงคมนาคมผู้บริหารส่วนราชการและผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงค่ะโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน100คนจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตลอดระยะเวลาของโครงการผู้เข้าร่วมก็จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตการปฏิบัติหน้าที่และการทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อกันไปด้วยนะคะท่านผู้ฟังสำหรับการติดตามข่าวสารต่างๆนะคะรายการอนามันวันนี้หรือรายการอื่นๆนะคะของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปรับฟังสารคดี30ปีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะแล้วช่วงถัดไปจะพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะ
1: คืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำอะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
2: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและสายพระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
3: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็ อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
4: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

0: ราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: ครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: าวมาคุย
1: ท่านผู้ฟังคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะเมื่อวานได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะในเมียนมาแล้วก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวในประเทศไทยกันเดี๋ยวสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะก็เป็นรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะจากสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วงวันที่14หรือช่วงเช้าเมื่อวานจนถึง6โมงเช้าวันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปค่ะตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 4.1 มีศูนย์กลางอยู่ที่ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของเมียนมาขนาด 2.3 ขนาด 4.7 ขนาด 2.5 ขนาด 2.2 ขนาด 2.4 ขนาด 1.9 ขนาด 2.8 ขนาด 2.3 และขนาด 1.9นะคะในทั้งหมดนี้เมื่อวานนะคะก็มีทั้งหมด8เหตุการณ์ด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังนะที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาแล้วก็ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณอำเภอปายอำเภอกัลยาณิวัฒนาอำเภอปางมะผ้าอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะและที่อำเภอแม่ริมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กันด้วยกันท่านผู้ฟังนะค่ะก็เป็นสรุปนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปให้ได้รับทราบกันนะคะในเรื่องของฝนฟ้าเป็นอย่างไรกันบ้างฝนทิ้งช่วงกันมา2วันกันแล้วนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าในช่วงกลางเดือนนี้ฝนจะทิ้งช่วงกันแต่ในพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าของวันนี้นะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาเมื่อตอนเวลา 5:00 นนะคะก็เป็นพยากรณ์อากาศ6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะท่านผู้ฟังคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนพยากรณ์อากาศนะคะ7วันข้างหน้าคือในช่วงที่15 16มิถุนายนและ20ถึง21มิถุนายนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะเขาก็ได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่วนในช่วงวันที่17 18และ19มิถุนายนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางภาคกลางนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นเดียวกันเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนกันด้วยนะคะคลื่นลมในช่วงนี้ค่ะของทะเลอันดามันตอนบนก็มีกำลังปานกลางนะคะคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงกันด้วยนะคะเราก็จะได้ทราบกันนะคะว่าที่บอกว่า ฝนจะทิ้งช่วงในช่วงกลางเดือนแล้วก็จะมีฝนด้วยนะคะท่านผู้ฟังถ้าว่าเราได้ติดตามในเรื่องของรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ล่ะค่ะเดินทางไปไหนมาไหนเพิ่มความระมัดระวังอุปกรณ์การฝนก็จะต้องพกกันอยู่นะคะท่านผู้ฟังค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในโซนของภาคใต้ฝั่งอันดามันกันนะคะแล้วก็เรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี่เขาก็จะพาดผ่านขึ้นไปทางในตอนบนของประเทศกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นการอัปเดตข้อมูลนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้นำเข้ามาใหม่ในช่วงเช้าวันนี้กันนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะมีข่าวอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันวันนี้วันที่15มิถุนายนแล้วหนาท่านผู้ฟังค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการจะใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะย้ำเลยในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60/40เริ่มใช้สิทธิ์กันได้แล้วนะคะย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรีบยืนยันสิทธิ์ภายใน21มิถุนายนกันด้วยย้ำ2เรื่องนะคะท่านผู้ฟังซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่15มิถุนายนกันแล้วบางท่านก็ได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสหมดกันไปแล้วบางท่านก็บอกว่าก็ยังเหลืออยู่ยังใช้ไม่หมดกันเลยยังไม่ถึง 70% นะบางท่านนะยังไงเพราะว่าสิ้นเดือนนะคะ30มิถุนายนก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายสำหรับในเดือนนี้นะที่ได้ทางรัฐบาลได้จัดสรรเงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 1,000 และถ้าว่าเข้าเดือนใหม่ใช้ไม่หมดนี่ไม่นำไปทบในเดือนถัดไปนะจ๊ะยังไงก็รีบใช้ให้หมดกันด้วยค่ะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะทางรัฐบาลก็ได้ประชาสัมพันธ์นะคะว่าในเรื่องของมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 อย่างต่อเนื่องค่ะโดยตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่30กันยายนระหว่างเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มนะคะคือ Shopee Food Line ManGrab Food และ Robin Hood นะคะซึ่งมีร้านอาหารเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินสำเร็จแล้วนะคะจำนวน 88,198 ร้านค้าสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกกับประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนผลการดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะณวันที่14มิถุนายนหรือเมื่อวานนะคะมีผู้ใช้สิทธิ์ไปแล้วจำนวน 26,046,23 สิทธิ์นะคะร้านค้าลงทะเบียน 1,44,682 ร้านค้ามียอดการใช้จ่ายจำนวน 29,772.15 ล้านบาทค่ะและมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วนะคะจำนวน24,852,342 คนนะคะแล้วก็มีผู้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วตอนนี้ 2,600,000 กว่าคนขณะที่การลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่เปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนนะคะปัจจุบันก็มีผู้ลงทะเบียนไปแล้วค่ะจำนวน 11.79 ล้านรายนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 1.37 ล้านรายกันด้วยค่ะตอนนี้ก็ย้ำกันเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะท่านที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์นะคะขอให้เร่งยืนยันสิทธิ์นะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมโดยผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนก็สามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม จนถึงวันที่12มกราคมปีหน้ากันเลยนะคะแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่วันที่1สิงหาคมปี2569ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะคะตั้งแต่17ถึง31กรกฎาคมและจะประกาศผลอุทธรณ์ในวันที่14กันยายนนี้ค่ะโดยผู้ที่ผ่านการตรวจสอบในรอบอุทธรณ์ก็จะสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของสิทธิ์นะคะที่ทางรัฐบาลได้มอบให้กันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปเราจะมาพบกันในช่วงที่2ของคัดข่าวมาคุยค่ะ
0: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติส

0: ข่าวมาคุย
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงสุดท้ายของรายการอนามัยวันนี้นะคะก็เป็นช่วงที่2กับช่วงคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับประชาชนเดินทางร่วมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัย14ถึง19มิถุนายนนี้นะคะโดยนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยนะคะว่าตามที่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง19มิถุนายนนะคะการรถไฟประเทศไทยก็ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังในการรองรับการเดินทางของประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพิ่มในความสะดวกในมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คะท่านผู้ฟังคะเมื่อวันที่13มิถุนายนผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะทุกจังหวัดเลยนะคะได้นำประสบกรณิกรร่วมถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยความอะไรยิ่งนะคะในส่วนของจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้มีพิธีถวายน้ำส่งพระศพที่อาคารปริยัติธรรมวัดแก้วโกวรารามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้นำหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประสบกรณิกรประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ค่ะส่วนที่จังหวัดพังงานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายไพรัตน์เพชรยวนพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาคณะผู้บริหารจังหวัดพังงาข้าราชการศาลทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนสมาคมองค์กรต่างๆและประสบกรณิกรชาวพังงาทุกหมู่เหล่าก็ได้เข้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งก็ได้กำหนดนะคะจัดนะคะที่ในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะที่ศาลากิติพรหมวงศ์นะคะศาลากิติพรหมวงศ์วัดประชุมโยธีพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะส่วนที่จังหวัดภูเก็ตนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็โดยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรเป็นประธานในพิธีนะคะพร้อมด้วยข้าราชการนะคะทุกหมู่เหล่าพร้อมด้วยพระสงฆ์นิกรจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้จัดพิธีที่บริเวณโถงอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตค่ะส่วนจังหวัดระนองนะคะก็โดยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ศาลาการประเรียนพระวิสุทธิธรรมคณีวัดสวนคีรีวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังคะเวลาของการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการการพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะเวลาเดิมค่ะ 9:10 นาทีจนถึงเวลา 10:00 นกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองนะคะขอบคุณทีมงานสวทกระบี่พังงาภูเก็ตตะกั่วป่านะคะที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันในพื้นที่4จังหวัดฝั่งอันดามันวันนี้อภิสราคงมณีร่ำลาท่านผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนพร้อมเปิดตลาดใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนพร้อมเปิดตลาดใหม่มุ่งหวังสร้างความมั่นคงพลังงาน
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17-18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากประเทศไทยช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เวทีระหว่างประเทศเพราะเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อผลักดันความร่วมมือที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตทั้งนี้ยังกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการเข้าร่วมเวทีระหว่างประเทศต้องสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ให้กับประเทศต้องสามารถเปิดตลาดใหม่สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยดึงดูดการลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสรุปผลการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus มียอดใช้จ่ายรวมกันกว่า 30,000 ล้านบาทพร้อมเปิดให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มในวันนี้เป็นวันแรก
6: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40 ณวันที่14มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.มีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์แล้วกว่า 26,400,000 รายขณะนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานแล้วกว่า 1,400,000 ร้านค้าสำหรับยอดการใช้จ่ายในโครงการมียอดรวมแล้วกว่า 3,350 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นเงินที่รัฐร่วมจ่าย 17,571 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายอีกกว่า 12,779 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ที่ใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จแล้วเกือบ25ล้านรายและมีผู้ที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วกว่า 3,100,000 รายและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปร้านค้าในโครงการเริ่มเปิดให้บริการผ่าน Food Delivery Platform ได้แล้วนพศรแก้วคำรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนนี้พร้อมเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลงทะเบียน
7: นางนิพาพันธ์เหล่าแคร์คลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นครบถ้วนแล้วและขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนเร่งลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ภาครัฐจัดสรรให้พร้อมกันนี้ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจฉวยโอกาสหลอกลวงรับลงทะเบียนเรียกเก็บค่าดำเนินการหรือส่งลิงก์ปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญหรือหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้ว
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: กลับจากป่าเที่ยวเนี้ยสันผับผับอยู่เจ้าข้าวเชียว
15: ไม่รู้ว่าเป็นไข้มาลาเรียจับเอาหรือเปล่า
14: ใช่ในป่ามียุงก้นปล่องเยอะด้วยไปนำไอ้เจ้าพี
16: ่ยุงก้นปล่องตัวร้ายอาศัยตามป่าเขากัดเรา 10-15 วันมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวหนาวสั่นการป้องกันต้องนอนกลางมุ้งทายากันยุงอย่าให้ยุงกัด
14: ปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
17: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆค่ะ10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4 จังหวัด 5 สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีก1ช่องทางผ่านทาง Facebook ไลฟ์เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันในวันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569อยู่กับนุรีวัชรีรัตนาการรับหน้าที่ดำเนินรายการข่าวสารนำมาฝากกันเหมือนเดิม2ช่วงนะคะช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันค่ะเอาละค่ะพักกันสักครู่เดียวนะคะไปติดตามในส่วนของสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะกับตอนที่มีชื่อว่าพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมแล้วก็เดี๋ยวกลับมากับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

0: ยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะรัฐบาลจัดพิธีบรรพชาในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งเมื่อวันที่14มิถุนายนเมื่อวานนะคะทางรัฐบาลก็มีการจัดพิธีบรรพชาในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชาชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดมอบหมายให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ค่ะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนางสาวรัชนีพรทิติทรัพย์รองปลัดกระทรวงคมนาคมผู้แทนปลัดกระทรวงคมนาคมผู้บริหารส่วนราชการและผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเข้าร่วมพิธีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครซึ่งโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูขออภัยค่ะซึ่งโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน100คนซึ่งจะเข้าศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาตลอดระยะเวลาของโครงการเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะมีมติที่พิเศษ6/2569เรื่องแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่พ.ศ. 007/4588ลงวันที่12มิถุนายน2569และด่วนที่สุดที่พ.ศ. 007/334ลงวันที่12มิถุนายน2569แจ้งว่าตามประกาศสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงประชวรหมดสติด้วยพระอาการทางพระอาทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพ.ศ. 2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพระอาการทรงทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจ จนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพ.ศ.2569เวลา 19:48 น.สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงขออนุญาตเสนอเป็นเรื่องเวียนเพื่อขอความเห็นชอบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือเวียนกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นรายรูปแล้วทุกรูปเห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศดำเนินการดังนี้1จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมตั้งเครื่องสักการะประกอบด้วยเครื่องทองน้อย1สำรับหรือกระถางธูปปักธูปหาง3ดอกเชิงเทียน1คู่ก็ได้ตามบริบทที่วัดสามารถจัดหาได้พร้อมพุ่มดอกไม้และแจกันดอกไม้ตามความเหมาะสมณพระอุโบสถหรืออุโบสถหรือว่าสถานที่บำเพ็ญกุศลซึ่งสมพระเกียรติภายในวัดและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถวายบังคม 2. ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันเริ่มตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569เป็นต้นไป 3. ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประธานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวานหรือ7วันปันระสมวานหรือ15วันปัญญาสมวานหรือ50วันและสัตมวานหรือ100วันอนุโลมวันกำหนดการตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นทั้งนี้การใช้พัดยศในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประธานอุทิศถวายพระกุศลข้างต้นให้อนุโลมการปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมที่928/2567ข้อ 2.1 โดยให้การจัดพิธีในส่วนกลางเฉพาะที่ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นเจ้าภาพหลักและในส่วนภูมิภาคเฉพาะตั้งแต่ระดับอำเภอขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดให้ใช้พัดยศและให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุก 4. ค่ะให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวานหรือ7วันปันรัสมวานหรือ15วันปัญญาสมวานหรือ50วันและสัตมวานหรือ100วันค่ะ 5. ค่ะให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวาน 6. การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามมติมหาเถรสมาคมที่37/2569ให้เพิ่มเติมในส่วนของวัตถุประสงค์การจัดพิธีดังกล่าวเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางข้อ1ในพิธีด้วย7ค่ะเช ชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะทางกรมสุขภาพจิตในประชาชนดูแลสุขภาพใจในภาวะโศกเศร้าร่วมของสังคมนะคะต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงค่ะอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็กล่าวว่าภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ความสูญเสียที่สร้างความโศกเศร้าแก่ประสบนิกรชาวไทยอาจทำให้ประชาชนจำนวนมากนั้นเกิดความรู้สึกเศร้าความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงเวลานี้นะคะอาจส่งผลให้บางคนนั้นมีความอ่อนไหวทางอารมณ์มากขึ้นหรือรู้สึกเศร้าสะสมได้ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะโศกเศร้าร่วมในสังคมนะคะอันเป็นภาวะที่คนจำนวนมากนั้นมีความรู้สึกเศร้าสูญเสียและสะเทือนใจไปพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันค่ะทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติและไม่ได้หมายความว่าเป็นความผิดปกติทางจิตใจเสมอไปนะคะซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางกรมสุขภาพจิตก็ได้มีการติดตามผลกระทบด้านสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมระบบบริการสุขภาพจิตเพื่อรองรับผลกระทบทั้งจิตใจในสถานการณ์วิกฤตและเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างโดยมุ่งสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือประชาชนการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตการให้ความช่วยเหลือทางจิตใจได้อย่างเหมาะสมทันท่วงทีแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลด้านของสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องทั่วถึงแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะด้านของนายแพทย์จุมพศพรมศรีดารองอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็กล่าวว่าในช่วงเวลาของการสูญเสียประชาชนอาจมีปฏิกิริยาทางอารมณ์และร่างกายที่แตกต่างกันออกไปนะคะเช่นความเศร้าความรู้สึกว่างเปล่าสับสนนอนไม่หลับเบื่ออาหารหรืออ่อนเพลียรวมถึงอาจมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเช่นติดตามข่าวสารมากขึ้นหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมหรือรู้สึกต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยมากขึ้นซึ่งล้วนเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ที่พบได้ในภาวะโศกเศร้าแล้วก็มักจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อได้รับการดูแลและปรับตัวอย่างเหมาะสมค่ะทั้งนี้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพใจของตนเองได้ด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่เหมาะสมดูแลสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้และหลีกเลี่ยงการติดตามข่าวซ้ำๆหรือเนื้อหาที่กระตุ้นอารมณ์มากเกินไปรวมทั้งเปิดโอกาสให้ตนเองนั้นได้แสดงความรู้สึกอย่างเหมาะสมอย่างเช่นการพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในระดับที่พอดีนะคะโดยกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลพิเศษก็ได้แก่เด็กผู้สูงอายุผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเดิมอยู่แล้วและผู้ที่เคยมีประสบการณ์สูญเสียมาก่อนขณะที่ครอบครัวและคนใกล้ชิดก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ด้วยการรับฟังอย่างเข้าใจโดยไม่ตัดสินใจเปิดพื้นที่ให้ได้มีการระบายความรู้สึกนะคะชวนทำกิจกรรมหรือว่าร่วมพิธีแสดงความอาลัยที่มีความหมายและสังเกตสัญญาณเสี่ยงเช่นว่าอาการซึมเศร้ารุนแรงความฉุนเฉียวผิดปกติหรือการพูดหรือการทำร้ายตนเองค่ะการดูแลสุขภาพใจและการขอรับคำปรึกษาเมื่อรู้สึกไม่ไหวถือว่าเป็นเรื่องปกติหากความเศร้ารุนแรงต่อเนื่องจนกระทบการใช้ชีวิตประจำวันหรือมีความคิดที่จะทำร้ายตนเองก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323ตลอด24ชั่วโมงและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.sukhaphapjit.com นะคะโดยกลุ่มสุขภาพจิตเชื่อว่าความโศกเศร้าก็จะค่อยๆ คลี่คลายลงไปค่ะเมื่อได้รับการดูแลจากตนเองครอบครัวและสังคมอย่างเหมาะสมและการมีพื้นที่รับฟังที่ปลอดภัยก็จะช่วยให้ประชาชนสามารถที่จะก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งค่ะสำหรับในส่วนของวันนี้นะคะ15มิถุนายน2569เริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัด60/40ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะย้ำว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการรีบยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายน2569นี้ค่ะรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมีการเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40อย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2519ไปจนถึง30กันยายน2569นะคะระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food นะคะแล้วก็ Robin Hood ด้วยนะคะก็เป็น4 อยู่ในส่วนของบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มเมื่อสักครู่ที่บอกไปนะคะซึ่งมีร้านอาหารเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินสำเร็จแล้วอยู่ที่ 88,198 ร้านค้าด้วยกันสะท้อนความพร้อมของผู้ประกอบการในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะส่วนผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40ณวันที่14มิถุนายน2569นั้นมีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วนะคะอยู่ที่26,046,23 คนร้านค้าลงทะเบียนนะคะอยู่ที่1,044,682ร้านค้ามียอดใช้จ่ายสะสมอยู่ที่ 29,772.15 ล้านบาทค่ะโดยมีผู้มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วอยู่ที่นะคะ24,852,342 คนและมีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วนะคะอยู่ที่ 2,656,376 คนค่ะขณะที่การลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่เปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ปัจจุบันนั้นมีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 11.79 ล้านรายด้วยกันแต่ก็นะคะยังมีผู้ที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์กว่า 1.37 ล้านรายค่ะจึงขอให้เร่งยืนยันสิทธิ์กันนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลในวันที่17กรกฎาคม2569โดยผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนสามารถที่จะยืนยันตัวตนได้ค่ะตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2569ไปจนถึงวันที่12มกราคม2570แล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569นะคะและจะประกาศผลอุทธรณ์ในวันที่14กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านการตรวจสอบในรอบอุทธรณ์จะสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเปลี่ยนที่ดินเป็นโอกาสซึ่งทางรัฐบาลด้านในส่วนของ AgriMap ชี้พิกัดปลูกพืชเหมาะสมช่วยเกษตรกรลดเสี่ยงขาดทุนค่ะทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อช่วยให้เกษตรกรนั้นมีการวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพลดต้นทุนรายได้เพิ่มนะคะเพิ่มรายได้แล้วก็สามารถที่จะปรับ ตัวรับมือกับความผันผวนของตลาดและสภาพอากาศได้ดียิ่งขึ้นค่ะโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการผลักดันในการใช้ระบบ AgriMap นะคะหรือว่าแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่โดยมีการบูรณาการข้อมูลด้านดินน้ำพืชเศรษฐกิจและสังคมเพื่อช่วยทั้งเกษตรกรและก็หน่วยงานภาครัฐในการตัดสินใจวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสมค่ะซึ่งในส่วนของระบบนี้นะคะระบบ AgriMap นี้นะคะก็เปรียบเสมือนเข็มทิศด้านการเกษตรที่ช่วยตอบคำถามว่าพื้นที่ใดควรปลูกพืชชนิดใดจึงจะเหมาะสมที่สุดช่วยลดปัญหาการใช้ที่ดินไม่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ค่ะลดความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่คุ้มทุนแล้วก็เพิ่มโอกาสสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะด้านกรมพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมตามในส่วนของระบบ AgriMap เนี่ยนะคะก็ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับรูปแบบการผลิตโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรไปสู่ระบบเกษตรผสมผสานผ่านมาตรการสำคัญอาทิการปรับโครงสร้างพื้นที่การพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นาการปรับปรุงบำรุงดินการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยแล้วก็การสร้างเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี2560ก็พบว่ากรมพัฒนาที่ดินสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรไม่เหมาะสมได้แล้วกว่า 733,283 ไร่นะคะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 81,355 รายและเมื่อรวมการดำเนินงานของ10หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้แล้วกว่า 1,184,933 ไร่ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 164,359 รายทั่วประเทศค่ะซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงช่วยลดพื้นที่เกษตรไม่เหมาะสมของประเทศลงได้ราวร้อยละ 1.5 แต่ยังทำให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 4,265.88 บาทต่อไร่นะคะหรือว่าประมาณ 44,535 บาทต่อครัวเรือนโดยบางพื้นที่นั้นนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ50-300ขณะเดียวกันยังช่วยลดภาระงบประมาณภาครัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้กว่า 4,366 ล้านบาทตัวอย่างความสำเร็จเกิดขึ้นที่จังหวัดสกลนครค่ะซึ่งเกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนจากการทำนาเชิงเดี่ยวสู่ระบบเกษตรผสมผสานจากเดิมที่ขาดทุนกว่า 49,000 บาทต่อปีก็กลายมาเป็นมีรายได้สุทธิกว่า 213,000 บาทต่อปีมีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปีลดภาระหนี้สินแล้วก็มีความมั่นคงทางอาชีพมากขึ้นนะคะทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ก็กล่าวว่ารัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาระบบ AgriMap นะคะให้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจอัจฉริยะมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสามารถวางแผนการผลิตได้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาดอันจะนำไปสู่การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะช่วงหน้ากลับมานะคะอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดำมันกับช่วงของข่าวใต้ไต้หวันกันต่อค่ะ

0: คดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกนิกรไทยตลอดไป
2: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
3: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
4: ค่ะมาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตราชภัฏภูเก็ตค่ะจัด PKIU Buddy Market เปิดเวทีชุมชนอันดามันสร้างโอกาสเศรษฐกิจฐานรากยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะก็มีการจัดกิจกรรม PKIU Buddy Marketตลาด PKIU คู่ชุมชนภายใต้โครงการมหกรรมแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าบริการและเผยแพร่ผลงานการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมานะคะที่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือลานมังกรจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีดร.พันเพิ่มศักดิ์อุรุณีนะคะปลัดขออภัยค่ะท่านเป็นรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ชุติมาสัจจานันท์นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะผู้บริหารภาคีเครือข่ายแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักนะคะสำหรับภายในงานนะคะมีการรวบรวมร้านค้าชุมชนวิสาหกิจชุมชนและก็ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกว่า30ร้านค้านำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอาหารเครื่องดื่มและงานอรรถกรรมมาจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักนะคะโดยได้รับความสนใจนะคะจากประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องกิจกรรมดังกล่าวนั้นก็สะท้อนถึงศักยภาพและ ผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะผลิตศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนในการที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นตอกย้ำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและก็ชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อันดามันให้เติบโตอย่างมั่นคงเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนต่อไปค่ะพังงาเฟ้นหาชุมชนต้นแบบดีเด่นสู่รางวัลพระราชทานปี2569นะคะซึ่งเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาด้านของนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายให้นายสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2569พร้อมด้วยนายประพันธ์วันนบวรพัฒนาการจังหวัดพังงาแล้วก็คณะกรรมการลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหลและศาลาอเนกประสงค์บ้านหินสามก้อนอำเภอตะกั่วทุ่งเพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่มีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมและโดดเด่นในระดับจังหวัดสำหรับเสนอเข้ารับพระราชทานลู่รางวัลและเข้าเฝ้าสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนองค์กรและผู้นำการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศค่ะซึ่งสำหรับการคัดสรรครั้งนี้นะคะก็ครอบคลุม4ประเภทด้วยกันได้แก่ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลกะไหลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านหินสามกองหมู่ที่6ตำบลกระโสมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหรือว่าผู้นำอช.และกลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านโดยมีกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้าน3ช่องเหนือเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดสรรพร้อมได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ร่วมนำเสนอผลงานและต้อนรับคณะกรรมการอย่างพร้อมเพรียงค่ะนอกจากนี้นะคะคณะกรรมการก็ยังได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการแล้วก็บูธแสดงผลงานจากหน่วยงานแล้วก็กลุ่มอาชีพต่างๆกว่า20บูธทั้งด้านนวัตกรรมสุขภาพการศึกษาการพัฒนาเยาวชนผลิตภัณฑ์โอท็อปอาหารพื้นถิ่นและการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรก่อนลงพื้นที่บ้านหิน3ก้อนเพื่อติดตามการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีการเยี่ยมชมครัวเรือนต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้นะคะจนเกิดความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ก็สะท้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชนพังงา

ได้มีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนเครื่องกระบะมุกหน้าตู้พระอภิธรรมและจุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะก่อนถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระพิธีกรรมได้สวดพระอภิธรรมตามลำดับพิธีการค่ะภายหลังการสวดพระอภิธรรมประธานในที่ในพิธีนะคะประธานในพิธีก็ได้มีการทอดผ้าบังสุกุลโดยมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการลาดภูษาโยงและเชื่อมภูษาโยงพระสงฆ์สดับปกรณ์ก่อนที่ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีจะร่วมถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาและประธานในพิธีกรวดน้ำอุทิศถวายพระกุศลพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมถวายพระกุศลแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหาขออภัยค่ะและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยทุกภาคส่วนในจังหวัดระนองพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีด้วยความสงบสำรวมและเปี่ยมด้วยความเคารพสักการะเพื่อถวายความอาลัยแด่และร่วมอุทิศถวายพระกุศลอย่างสมพระเกียรติค่ะเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังงานะคะฟังข่าวสารกันต่ออีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวชุบข่าวต้นชั่วโมงนั่นเองค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็กลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่กับหนูรีวัชรีรัตนการนะคะซึ่งรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้หากว่าพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะโอกาสนี้ด้วยนะคะลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทียกระดับมาตรฐานไทยสู่ OECD อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียง

0: ต้มให้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทียกระดับมาตรฐานไทยสู่ OECD ย้ำให้ความสำคัญโครงการไทยชื่อไทยพลัสและการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนพ้นจากความยากจน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่กระทรวงมหาดไทยโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงภารกิจสำคัญที่ผ่านมาเช่นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสขับเคลื่อนการเข้าร่วม OECD ของไทยทั้งในด้านการค้าการลงทุนกระทรวงมหาดไทยจึงต้องขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยใสสะอาดเพื่อยกระดับมาตรฐานต่างๆขึ้นให้สอดคล้องการเข้าร่วม OECD รวมทั้งได้เน้นย้ำสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดดูแลให้พร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพตามนโยบายมหาดไทยทำทันที Action Fight Trust ซึ่งครอบคลุมภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในทุกมิติได้แก่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก้ไขปัญหาความมั่นคงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและสมดุลผลักดันนโยบายราชการโปร่งใสและการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลพร้อมย้ำให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยตรงรวมถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผลักดันให้ประชาชนพ้นจากความยากจนภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งงดให้บริการรถชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงชั่วคราวระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้
4: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกประกาศแจ้งงดให้บริการรถโดยสารชัตเทิลบัสเส้นทางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้ตลอดทั้งวันทั้งนี้เนื่องจากสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงวันและเวลาดังกล่าวทางขสมกต้องขออภัยในความไม่สะดวกหากประชาชนท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ call center 1348หรือช่องทางออนไลน์ @bmta และเว็บไซต์ www.bmta.co.th นพศรแก้วคำรายงาน
2: ผู้นำฝรั่งเศสระบุการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 เตรียมหารือเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่จะมีขึ้นในวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสจะมีการหารือถึงการประเมินผลกระทบของข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เพิ่งจะบรรลุผลสำเร็จรวมถึงการสนับสนุนเลบานอนการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างถาวรและกิจกรรมด้านนิวเคลียร์และขีปนาวุธของอิหร่านท่านี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพร่วมกันพร้อมยุติปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนด้วยซึ่งถือเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
8: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
7: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
10: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจะปล่อยให้ความดีของ

0: วยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ที่อยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั่นมันหายไปเมื่อจะมาเล็กๆยังรู้สึกว่ายังได้ยินคำว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพราะคุณย่าคุณยายคุณตาจะออกชื่อคำนี้ทุกค่ำทุกคืนอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันมีแต่ตัวกายตัวมันตัวมึงตัวกู
3: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ฟังมารับทราบเรื่องราวรอบอันดามันกันค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะนางสาวอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็รับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะในวันนี้น้องน้ำฝนนะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเรื่องราวโครงการอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ค่ะแล้วก็เรื่องราวของการแนะนำประชาชนดูแลสุขภาพจิตกับกลุ่มสุขภาพจิตค่ะรวมไปถึงพลาสติกภัยร้ายของธรรมชาติแล้วก็ยังมีข่าวความภาคภูมิใจในด้านการแพทย์ของจังหวัดพังงามาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะและยังมีข่าวสารการจัดกิจกรรมตลอดทั้งเดือนของจังหวัดพังงาด้วยค่ะก่อนจะมารับฟังเรื่องราวต่างๆนั้นขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาช่วงนี้ค่ะกับรายการร้อยเรื่องอนามันกับน้องน้ำฝนค่ะคุณผู้ฟังคะฝนขอนำคุณผู้ฟังมาน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยกันค่ะกว่า30ปีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากน้ำพระทัยที่ไม่เคยทอดทิ้งราษฎรแม้อุทกภัยจะสร้างความสูญเสียและความทุกข์ยากแก่ประชาชนคนไทยครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ผู้ประสบอุทกภัยไม่เคยถูกทอดทิ้งด้วยพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพที่ทรงห่วงใยราษฎรมาโดยตลอดมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2538เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตได้อย่างเข้มแข็งและมีความหวังโดยมีหน้าที่เป็นองค์กรที่สนับสนุนเชื่อมโยงให้ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยที่รุนแรงครั้งหนึ่งองค์ประธานมูลนิธิได้พระราชทานพระนโยบายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนมูลนิธิสู่ศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และการจัดการภัยพิบัติอันเกิดเนื่องมาจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์โดยให้บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาครอบคลุมทั้งด้านการเฝ้าระวังก่อนเกิดอุทกภัยเพื่อลดการสูญเสียการบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยดีค่ะการฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัยเพื่อช่วยให้ผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติในเร็ววันค่ะถึงแม้วันนี้องค์ประธานกรรมการมูลนิธิเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระปณิธานยังคงอยู่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิจะร่วมกันน้อมนำพระนโยบายมาเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินโครงการเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ความหวังและความช่วยเหลือให้ไกลกว่าที่เคยและเพื่อเป็นที่พึ่งพาให้กับผู้ประสบอุทกภัยสมดังพระปณิธานขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยค่ะถัดมาค่ะรัฐบาลจัดพิธีบรรพชาในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดมอบหมายให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน100คนซึ่งจะเข้าศึกษาพระธรรมวินัยและก็ปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาตลอดระยะเวลาของโครงการเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะต่อไปเป็นเรื่องราวจากกรมสุขภาพจิตค่ะคุณผู้ฟังทางกรมสุขภาพจิตนะคะก็ขอแนะนำประชาชนดูแลสุขภาพจิตใจในภาวะโศกเศร้าร่วมของสังคมต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
โดยอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะคะก็ได้กล่าวภายหลังการสิ้นพระชนซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มีความสูญเสียที่สร้างความโศกเศร้าแก่ประสบนิกรชาวไทยอาจทำให้ประชาชนจำนวนมากเกิดความรู้สึกเศร้าความเสียใจที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงเวลาที่อาจจะส่งผลให้บางคนมีความอ่อนไหวทางอารมณ์มากขึ้นหรือรู้สึกเศร้าสะสมได้ซึ่งอาจจะสู่ภาวะโศกเศร้าร่วมในสังคมด้วยค่ะอันเป็นภาวะที่คนจำนวนมากมีความรู้สึกเศร้าสูญเสียหรือสะเทือนใจไปพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันค่ะทั้งนี้ถือเป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติและก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นความผิดปกติทางจิตใจเสมอไปนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะกรมสุขภาพจิตได้ติดตามผลกระทบด้านสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมบริการสุขภาพจิตเพื่อรองรับผลกระทบทางจิตใจในภาวะวิกฤตและเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างโดยสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือประชาชนการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและการให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจได้อย่างเหมาะสมและก็ทันท่วงทีค่ะและเพื่อเป็นการสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละสถานการณ์ก็เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องและก็ทั่วถึงด้านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะคะก็ได้กล่าวว่าในช่วงเวลาการสูญเสียประชาชนอาจจะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์และก็ร่างกายที่แตกต่างกันไปเช่นความเศร้าความรู้สึกว่างเปล่าสับสนนอนไม่หลับเบื่ออาหารหรืออ่อนเพลียรวมถึงอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเช่นติดตามข่าวสารมากเกินไปหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมหรือรู้สึกต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยมากขึ้นซึ่งล้วนเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ที่พบได้ในภาวะโศกเศร้าและมักจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อได้รับการดูแลและก็ปรับตัวอย่างเหมาะสมค่ะทั้งนี้นะคะประชาชนสามารถดูแลสุขภาพใจของตัวเองได้ด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอค่ะรับประทานอาหารที่เหมาะสมดูแลสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและก็หลีกเลี่ยงการติดตามข่าวซ้ำๆหรือเนื้อหาที่กระตุ้นอารมณ์มากเกินไปค่ะรวมถึงเปิดโอกาสให้ตนเองได้แสดงความรู้สึกอย่างเหมาะสมนะคะเช่นการพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในระดับที่พอดีโดยกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะได้แก่เด็กค่ะผู้สูงอายุผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเดิมอยู่แล้วแล้วก็ผู้ที่เคยมีประสบการณ์สูญเสียมาก่อนในขณะที่ครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดนะคะสามารถช่วยเหลือได้ด้วยการรับฟังอย่างเข้าใจโดยไม่ตัดสินเปิดพื้นที่ให้มีการระบายความรู้สึกชวนทำกิจกรรมหรือร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยที่มีความหมายแล้วก็สังเกตสัญญาณเสี่ยงเช่นอาการซึมเศร้ารุนแรงความฉุนเฉียวผิดปกติรวมถึงการพูดถึงในเรื่องของการทำร้ายตัวเองการดูแลสุขภาพใจแล้วก็ขอรับคำปรึกษาเมื่อรู้สึกว่าไม่ไหวถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะหากความรุนแรงต่อเนื่องจนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในประจำวันหรือมีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองสามารถขอเข้ารับปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.sukhaphapjit.com ค่ะโดยกลุ่มสุขภาพจิตถือว่าความโศกเศร้าจะค่อยๆ คลี่คลายลงนะคะเมื่อได้รับการดูแลจากครอบครัวและก็ได้อยู่ในสังคมที่เหมาะสมค่ะและมีพื้นที่รับฟังที่ปลอดภัยก็จะช่วยให้ประชาชนสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาความสูญเสียนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วกลับมาพบกับรายการร้อยเรื่องอนามันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: คืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำอะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

0: ทานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป
1: กลับมาช่วงนี้ค่ะยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนละก้อนรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะเรื่องราวที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังก็จะมีในเรื่องของความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพังงาค่ะสุดยอดทีมศัลยแพทย์กระดูกโรงพยาบาลพังงาผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งกระดูกสำเร็จรายแรกของภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะนายแพทย์วรพงษ์จันทร์ศิลาศัลยแพทย์ออร์โธพีดิกเนื้องอกกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพันพร้อมด้วยทีมวิสัญญีทำการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยชายไทยอายุ27ปีวินิจฉัยมะเร็งกระดูกขาซ้ายภายหลังจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดด้วยวิธีการผ่าตัดกระดูกออกและก็ใช้โลหะทดแทนสำเร็จเป็นรายแรกของโรงพยาบาลพังงาค่ะและเป็นรายแรกของภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยค่ะระยะเวลาผ่าตัดนานกว่า10ชั่วโมงค่ะโดยความร่วมมือของทีมแพทย์และทีมพยาบาลหลายฝ่ายอาทิแพทย์หญิงยุภาพรเพชรคงทองวิสัญญีแพทย์และทีมวิสัญญีพยาบาลดูแลขณะผ่าตัดแพทย์หญิงทยานินผ่องแผ้วอายุรแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยและใช้เคมีบำบัดต่อเนื่องทั้งนี้ผู้ป่วยยังได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืองบประมาณในส่วนเกินสิทธิ์จากหลายหน่วยงานอาทิเช่นมูลนิธิพอสวมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลเป็นต้นค่ะการรักษายังคงดำเนินการต่อนะคะภายหลังเสร็จสิ้นการผ่าตัดหากผลงานที่ประจักษ์เป็นความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลพังงาและก็ชาวจังหวัดพังงาเป็นอย่างยิ่งค่ะเพื่อลดระยะเวลารอคอยลดการเดินทางและก็เพิ่มการเข้าถึงบริการให้แก่ผู้ป่วยและนี่คือความภาคภูมิใจของเราชาวจังหวัดพังงาค่ะและอีกหนึ่งความรู้ที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังและอยากจะขอความร่วมมือจากคุณผู้ฟังที่น่ารักของรายการเราด้วยนะคะมาดูในส่วนของไมโครพลาสติกค่ะเป็นสิ่งที่หลายๆคนทราบว่าคือภัยร้ายที่จะทำลายทรัพยากรธรรมชาติของเราด้วยไมโครพลาสติกหรืออนุพลาสติกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า5มิลลิเมตรเกิดจากการย่อยสลายหรือแตกหักของพลาสติกขนาดใหญ่หรือจากพลาสติกที่ถูกผลิตให้มีขนาดเล็กเพื่อใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานค่ะไมโครพลาสติกนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะนั่นก็คือ primary microplastic ค่ะเป็นพลาสติกที่ถูกผลิตให้มีขนาดเล็กตั้งแต่ต้นเพื่อที่จะใช้งานเฉพาะด้านเช่นเม็ดพลาสติกที่นำมาใช้เป็นวัสดุตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเม็ดพลาสติกที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าเครื่องสำอางหรือว่ายาสีฟันค่ะที่มักจะเรียกกันว่าไมโครบีดหรือเม็ดสครับไมโครพลาสติกประเภทนี้นะคะสามารถแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมทางทะเลได้โดยการทิ้งของเสียโดยลงจากบ้านเรือนสู่แหล่งน้ำค่ะและจะไหลลงสู่ทะเลในที่สุดค่ะต่อไปเป็นเซนคอนดารีค่ะไมโครพลาสติกเป็นพลาสติกที่เกิดจากพลาสติกขนาดใหญ่หรือว่ามาโครพลาสติกที่สะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานานเกิดการย่อยสลายหรือว่าแตกหักจนกลายเป็นพลาสติกขนาดเล็กกระบวนการย่อยสลายดังกล่าวนะคะอาจจะเกิดขึ้นในหลายปัจจัยได้แก่การย่อยสลายทางกลค่ะการแตกตัวด้วยแสงการแตกตัวด้วยความร้อนการย่อยสลายด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันการย่อยสลายด้วยปฏิกิริยาไฮโดไลซิสรวมถึงการย่อยสลายทางชีวภาพโดยจุลินทรีย์ค่ะกระบวนการเหล่านี้ค่ะจะส่งผลให้พลาสติกแตกตัวจนมีขนาดเล็กตัวลงตัวอย่างเช่นยางรถยนต์ที่เสียดสีกับพื้นถนนหรือมีการเบรกอย่างรุนแรงจะเกิดการสึกหรอของผิวยางและก็ปลดปล่อยไมโครพลาสติกออกสู่สิ่งแวดล้อมค่ะผลกระทบของไมโครพลาสติกต่อสิ่งมีชีวิตนะคะพลาสติกอาจจะไปติดพันกับร่างกายของสัตว์ค่ะทำให้การเจริญเติบโตเกิดขึ้นได้ยากเคลื่อนไหวลำบากและก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ส่งผลทำให้เสียชีวิตในที่สุดค่ะ สัตว์บางชนิดนะคะอาจจะกินพลาสติกเข้าไปโดยเข้าใจผิดว่านั่นคืออาหารเมื่อพลาสติกเข้าสู่ร่างกายก็จะไม่สามารถย่อยสลายได้ทำให้สัตว์เสียชีวิตหรือเกิดจากการตกค้างและก็สะสมอยู่ภายในร่างกายค่ะการจัดการไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมนะคะแนวทางการจัดการไมโครพลาสติกก็ได้รับความนิยมที่ได้รับความนิยมนะคะก็คือการลดปริมาณไมโครพลาสติกที่จะนำเข้าสู่สิ่งแวดล้อมโดยการเลือกใช้แล้วก็จำกัดการใช้พลาสติกบางประเภทค่ะลดการใช้ถุงพลาสติกค่ะการเลือกใช้พลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้รวมไปถึงการจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีค่ะเช่นการใช้ซ้ำการดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็การนำไปรีไซเคิลแนวทางเหล่านี้นะคะจะช่วยลดปริมาณไมโครพลาสติกที่จะนำสู่สิ่งแวดล้อมได้ตั้งแต่ต้นทางค่ะและจะช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและก็สิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วยค่ะขอบคุณที่มาสำนักงานควบคุมมลพิษที่2กรมควบคุมมลพิษค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้องน้ำฝนขอฝากกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดพังงาของเราในตลอดเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะคะงานแรกที่กำลังจะมาถึงนั่นก็คือพังงาไพร์มันส์2026ค่ะเปิดเส้นทางสีรุ้งกลางเมืองพังงาร่วมส่งต่อพลังความรักความเสมอภาคเทศบาลเมืองพังงาค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฉลองพลังความหลากหลายความเท่าเทียมแล้วก็การยอมรับในทุกตัวตนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศใดหรือวัยไหนมาร่วมเดินร่วมสร้างสีสันแล้วก็ส่งต่อพลังความรักความเข้าใจและความเท่าเทียมไปด้วยกันค่ะพบกันในวันที่17มิถุนายน2569เวลาตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะจะมีการเริ่มต้นขบวนที่สถานีตำรวจภูธรพังงาค่ะและสิ้นสุดณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงาค่ะอย่าลืมแต่งตัวให้โดดเด่นเติมสีสันแห่งความภาคภูมิใจแล้วออกมาร่วมสร้างถนนแห่งความเท่าเทียมให้สวยงามที่สุดในจังหวัดพังงากันค่ะเพราะความหลากหลายคือพลังเพราะความเท่าเทียมคือสิทธิของมนุษย์ทุกคนค่ะแล้วพบกันที่งานพังงาไพร์มันส์2026ค่ะงานถัดมานะคะจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานไทยช่วยไทยพลัสร่วมชมมหกรรมบอลลูนนานาชาติจังหวัดพังงานะคะก็ร่วมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะคะจัดงานไทยช่วยไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและก็ชุมชนพร้อมยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะภายในงานนะคะก็มีการชมความสวยงามของบอลลูนนานาชาติแล้วก็บอลลูนหลากหลายรูปแบบหมุนเวียนกันในทุกๆคืนค่ะเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปของดีจังหวัดพังงาค่ะชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมความบันเทิงอิ่มอร่อยกับอาหารและก็ของดีจากทั่วไทยค่ะงานจะมีตั้งแต่วันที่19มิถุนายนจนถึงวันที่28มิถุนายน2569ค่ะณศูนย์ราชการจังหวัดพังงาค่ะอีกหนึ่งงานที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับจังหวัดพังงาเลยทีเดียวค่ะร่วมเป็นเจ้าบ้านและก็ต้อนรับนักวิ่งจากทั่วมุมโลกและก็ทั่วประเทศไทยกับงานอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่ง2026วิ่งไปกับธรรมชาติและค้นพบพลังของตนเองจังหวัดพังงาพร้อมต้อนรับนักวิ่งทุกคนเข้าสู่การแข่งขันวิ่งเทรลบรรยากาศสุดงดงามแห่งอันดามันค่ะท่ามกลางหุบเขาป่าไม้และก็เส้นทางธรรมชาติของตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาค่ะการแข่งขันนะคะก็จะเริ่มในวันที่20มิถุนายนจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ค่ะบริเวณตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาก็ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลบ่อแสนและก็ชาวจังหวัดพังงาร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักวิ่งกันค่ะน้องฝนและทีมงานสวทพังงาขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz และทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่ว

รินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกร

0: สุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นหลอดหวานหลอดมันหลอดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ถุงส่ง FM 97 MHz
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายมหาไทยทำทันทีเพื่อดูแลแก้ปัญหากับประชาชนในทุกมิติ
1: สหรัฐและอิหร่านเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยมีกำหนดลงนามที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้สโมสรอาบีโอมิยะอาดิจาบรรลุข้อตกลงคว้าตัวสุพนัทเหมือนตาไปร่วมทีมเพื่อเตรียมแข่งขันเจทูในฤดูกาล2026

0: 2566ถึง2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ภาครัฐและประชาชนร่วมพิธีตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นจนถึงวันที่29มิถุนายนนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ทั้งนี้พระภิกษุในโครงการจะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตลอดระยะเวลาของโครงการประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: ตลอดช่วงเช้าที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอยังจุดพักคอยบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้ามีอาหารและน้ำดื่มพระราชทานรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่นำอาหารมาแจกแก่ประชาชนที่เดินทางมาโดยจะมีการคัดกรองตรวจสัมภาระและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนรับสติ๊กเกอร์เพื่อเข้าพื้นที่จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดแถวและนำประชาชนเข้าไปถวายสักการะเป็นรอบๆนางวรรณากาญจนปทุมเดินทางมาจากย่านพระราม2กล่าวว่าตั้งใจมาแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมจดจำภาพความประทับใจนับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ให้การช่วยเหลืออย่างครบวงจรทำให้ผู้ประสบภัยกลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้น
3: ตั้งใจจะมาส่งพระองค์ขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายที่เป็นต้นแบบแล้วก็ทำเพื่อประชาชนมากๆเราเห็นท่านแต่เด็กๆท่านก็เหนื่อยแล้วก็ทำเพื่อประชาชนจริงๆนะคะท่านรักประชาชนแล้วประชาชนก็รักท่านเหมือนกันค่ะเพื่อนพึ่งพายามยากน้ำท่วมไปช่วยทุกพื้นที่ที่ท่านไปได้ค่ะ
2: เช่นเดียวกับนายสยามสุนทรพงษ์ชาวบึงกลุ่มกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนอย่างมากเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประชาชนด้วยพระจริยวัตรอันงดงามทางด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนทหารสาธารณกุศลและงานสงเคราะห์ด้านต่างๆ
4: ความตั้งใจคือรักพระองค์ท่านอยากให้พระองค์ท่านน่ะสู่สวรรคาลัยเป็นนางฟ้าผมก็รักพระองค์ท่านลูกพระองค์ทุกอย่างที่ตั้งใจมาเนี่ยท่านนึกถึงท่านตอนเยาว์วัยก็จะน้ำตาไหลท่านมีโครงการหลายๆอย่างที่ท่านทำแบบสารโลกเนี่ยครับแต่ก็น้ำท่วมเพิ่นเบิ่งพยายามยากท่านก็โครงการท่านถึงก่อนท่านช่วยทุกอย่างทุกพระองค์อ่ะผมรักพระองค์ท่าน
2: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นมาริชโยรายงาน
1: ขอสมกงดให้บริการรถชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงชั่วคราว ระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกประกาศแจ้งงดให้บริการรถโดยสารชัตเทิลบัสเส้นทางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้ตลอดทั้งวันทางนี้เนื่องจากสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงวันและเวลาดังกล่าวทางขสมกจึงขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ call center 1348หรือช่องทางออนไลน์ line @bmta และเว็บไซต์ www.bmta.co.th พระศกนิกรจังหวัดนราธิวาสร่วมลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
5: วันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นมามีพระศกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสได้ทยอยเดินทางไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณเขตพระราชฐานชั้นนอกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนราธิวาสอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทั้งนี้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นนอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27มิถุนายนระหว่างเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นที่บริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนพร้อมเปิดตลาดใหม่มุ่งหวังสร้างความมั่นคงพลังงาน
6: นางสาวรัชดาธนาดิเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากประเทศไทยช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เวทีระหว่างประเทศเพราะเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อผลักดันความร่วมมือที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตทั้งนี้ยังกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการเข้าร่วมเวทีระหว่างประเทศต้องสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ให้กับประเทศต้องสามารถเปิดตลาดใหม่สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยดึงดูดการลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกและภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนไทยจำเป็นต้องกระจายความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจให้กว้างขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกโดยรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกทางด้านพลังงานปุ๋ยและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตขณะที่ไทยมีศักยภาพด้านสินค้าเกษตรอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปซึ่งสามารถต่อยอดความร่วมมือและขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันได้อีกมาก
7: ผู้นำของทั้งสองประเทศต้องมาพูดคุยกันเราก็คงจะมีการส่งเสริมในสิ่งที่ได้ดำเนินการมาแล้วเพราะว่าประเทศไทยกับรัสเซียก็มีความสัมพันธ์ทั้งในระดับรัฐบาลและเอกชนกับเอกชนประชาชนกับประชาชนอยู่แล้วคนรัสเซียมาเที่ยวประเทศไทยมากถึง 1.8 ล้านคนนะคะมากที่สุดถือว่าเป็นคนรัสเซียมากที่สุดในยุโรปนี่ค่ะต้องบอกว่าจากยุโรปคนรัสเซียมาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ผู้นำทั้งสองประเทศจะได้พูดคุยกันเนี่ยก็คงจะได้ พูดในเรื่องของการยกระดับความสำคัญให้กระชับแน่นแฟนขึ้นแล้วก็โอกาสทางธุรกิจอื่นๆที่สำคัญอีกอันนึงรัสเซียเป็นผู้ผลิตปุ๋ยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญเพราะฉะนั้นท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนพลังงานขาดแคลนปุ๋ยและที่จะนำไปสู่ค่าครองชีพสูง
6: สำหรับการเดินทางครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างช่องทางใหม่ให้ภาคธุรกิจไทยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงดึงดูดการลงทุนในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอันจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทีเพื่อดูแลแก้ปัญหาให้กับประชาชนในทุกมิติน
8: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยณห้องประชุมราชสีชั้น2อาคารสาราว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงภารกิจสำคัญที่ผ่านมาเช่นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อขับเคลื่อนการเข้าร่วม OECD ของไทยในอนาคตซึ่งมีความสำคัญทั้งในด้านการค้าการลงทุนการทำสัญญากับนานาชาติกระทรวงมหาดไทยจึงต้องขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยใสสะอาดเพื่อยกระดับมาตรฐานต่างๆขึ้นให้สอดคล้องกับการเข้าร่วม OECD และการจัดงานราชภัฏฐราสู่สากลซึ่งสามารถใช้โอกาสนี้ในการสนับสนุนและส่งเสริมสินค้าผ้าไทยที่มีศักยภาพของแต่ละจังหวัดให้ไปถึงระดับสากลได้รวมทั้งได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดดูแลทุกหน่วยงานให้พร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพตามนโยบายมหาดไทยทำทันทีซึ่งครอบคลุมภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในทุกมิติอาทิลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก้ไขปัญหาความมั่นคงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนให้ความสำคัญกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยตรงรวมถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผลักดันให้ประชาชนพ้นจากความยากจน
9: ดังนั้นวันนี้ผมขออนุญาตสั่งการนะครับไม่ใช่กำชับนะครับการจังหวัดทุกจังหวัดได้ดูแลองคาพยพในอำนาจของท่านให้มีความพร้อมมากที่สุดทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยมีเงินใช้มีความสะดวกในการรับบริการภาครัฐเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเขาได้ถูกปรับระดับยกระดับขึ้นมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับสำหรับช่วงนี้ขอให้ทุกจังหวัดได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะเป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยตรงรวมถึงการให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
8: นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงความสำคัญของนโยบายความมั่นคงทั้ง9ด้านของรัฐบาลโดยเฉพาะการจัดการชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยเฉพาะกรณีชาวต่างชาติขับรถจักรยานยนต์ชนแพทย์เสียชีวิตในพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยยืนยันว่าจะไม่ยอมให้คนต่างชาติมารังแกคนไทยและย้ำว่าหากมีเหตุอุกฉกรรจ์เช่นนี้และชาวต่างชาติที่กระทำการดังกล่าวยังได้รับการประกันตัวจะถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ยังขาดความใส่ใจและทำงานได้ไม่เต็มที่และหากมีการสั่งการให้ติดตามในประเด็นใดๆขอให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงมาโดยละเอียดเพื่อสร้างความกระจ่างให้กับสังคมและประหมัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนอย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสยอดรวมกว่า 30,000 ล้านบาทโดยวันนี้เริ่มเปิดให้ใช้จ่ายในโครงการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเป็นวันแรกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณเวลา 23:00 นวันนี้มีประชาชนผู้จะรับสิทธิ์แล้วกว่า26,400,000รายขณะนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานแล้วกว่า1,400,000ร้านค้าสำหรับยอดการใช้จ่ายในโครงการมียอดรวมกว่า33,500ล้านบาทโดยแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 17,571 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายอีกกว่า 12,779 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ที่ใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จแล้วเกือบ25ล้านรายและมีผู้ที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วกว่า3ล้าน 100,000 รายและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปร้านค้าในโครงการเริ่มเปิดให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้แล้วและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์สั่งอาหารผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food Lineman Grab Food และ Robinhoodหลังจากที่เปิดให้ร้านค้าระบบถุงเงินลงทะเบียนเชื่อมระบบมาตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ฟู้ดเดลิเวอรี่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ระหว่างเวลา 6:00 นถึง 21:00 นของทุกวันในส่วนของภาพรวมโครงการรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการเพิ่มช่องทางฟู้ดเดลิเวอรี่ในครั้งนี้จะช่วยกระจายเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นส่วนการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในจังหวัดยะลายังคงคึกคักขณะที่ผู้ประกอบการในพื้นที่พอใจโครงการนี้ช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้น
8: บรรยากาศวันแรกของการเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่เวลา 6:00 นที่จังหวัดยะลาในช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงไม่คึกคักมากนักเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเดินทางไปทำงานและส่งบุตรหลานไปโรงเรียนจึงนิยมแวะซื้ออาหารจากหน้าร้านโดยตรงอย่างไรก็ตามคาดว่าในช่วงหลังเที่ยงของวันนี้บรรดากลุ่มข้าราชการและพนักงานออฟฟิศจะเริ่มสั่งซื้ออาหารผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่กันมากขึ้นสำหรับภาพรวมการใช้จ่ายผ่านการสแกนสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสณหน้าร้านพบว่าประชาชนยังคงเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องในขณะที่นางวานิดาสุนทรวาทีซึ่งเป็นเจ้าของร้านโรตีบางบ่าวเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้าเพราะช่วยลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันได้สำหรับวันแรกของการเปิดระบบเดลิเวอรี่ทางร้านเข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์ม LINEMAN เชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้ดีขึ้นอย่างมากอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้ก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนต่อเนื่องถึงกลางเดือนสิงหาคม
11: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้สัปดาห์นี้ปริมาณฝนทั่วประเทศจะลดลงเล็กน้อยแต่ในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมจากจีนตอนใต้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นมีพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านรวมถึงจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬและภาคใต้ที่ภูเก็ตและพังงาจะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเกิดฝนตกในช่วงเวลาเย็นจากนั้นตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการณ์ว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายนยาวต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเตรียมสำรองน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด
12: พื้นที่ที่เป็นรับลมมรสุมแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านรวมถึงจะมีฝนหนักบางพื้นที่ในโซนอีสานตอนบนแถวจังหวัดเลยบึงกาฬก็จะมีโอกาสที่มีฝนหนักได้บางพื้นที่27จะเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วฝนทิ้งช่วงค่อนข้างที่จะยาวไปจนถึงประมาณกลางๆเดือนสิงหาคมก็จากปัจจัยที่ผมเรียนเบื้องต้นเนี่ยนะครับกรมก็ประเมินความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นใน2เดือนที่เป็นช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็จะทำให้ภาพรวมก็ยังมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนที่มันมีฝนที่เป็นทิ้งช่วงแล้วก็ทำให้เกิดการแห้งแล้งฝากแจ้งเตือนประชาชนนะเพราะยิ่งพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานก็อาจจะมีผลกระทบมากกว่าเพื่อนก็ใช้น้ำที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างเหมาะสมนะครับ
11: โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวถึงสภาพอากาศที่แปรปรวนในปีนี้เป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อยกว่าค่าปกติแม้จะมีความกังวลเรื่องซูเปอร์เอลนีโญแต่ผลกระทบต่อไทยไม่น่ารุนแรงเท่าฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียเนื่องจากยังได้รับความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกเข้ามาช่วยกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าในช่วง2เดือนข้างหน้านี้ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความเสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้งมากที่สุดปีนี้ปริมาณฝนจะไม่เหมือนปีที่แล้วเพราะจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้มีฝนน้อยและมีโอกาสเกิดพายุที่เข้าสู่ประเทศไทยได้เพียง 1-2 ลูกเท่านั้นพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: จังหวัดพะเยาวางมาตรการบริหารจัดการน้ำกว้านพะเยาช่วงฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมและสำรองน้ำไว้ใช้ทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
13: นายภูธนะชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการน้ำกว้านพะเยาเพื่อวางแผนจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นของพื้นที่โดยที่ประชุมมีมติกำหนดวันระบายน้ำจากกว้านพะเยาเป็นประจำทุกวันที่10ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมิถุนายน2569นี้จะปรับเป็นวันที่20และเดือนเมษายนปี2570จะระบายน้ำหลังเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้ประชาชนวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมสำหรับแผนการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งเป้าหมายรวม6ล้านลูกบาศก์เมตรโดยในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมจะระบายน้ำเดือนละ2ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเดือนสิงหาคมและกันยายนจะระบายน้ำเดือนละ1ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมควบคู่กับการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงรักษาระดับน้ำให้สมดุลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
14: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบจุดเสี่ยงอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: กรมประมงประกาศมาตรการปิดอ่าวไทย2ช่วงในพื้นที่8จังหวัดเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำในฤดูวางไข่
15: นางถิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ออกมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในช่วงสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนพื้นที่อ่าวไทยตอนในหรืออ่าวไทยรูปตัวกอประจำปี2569เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำให้ได้มีโอกาสสืบพันธุ์วางไข่และสามารถเจริญเติบโตให้เกิดความสมดุลกับการใช้ประโยชน์โดยจะปิดอ่าวไทยรูปตัวกอ2ช่วงช่วงที่1ถึงวันที่15สิงหาคมในพื้นที่จับสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยจะเริ่มจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสิ้นสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,350 ตารางกิโลเมตรส่วนช่วงที่2ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนในพื้นที่จับสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทยตอนในด้านเหนือพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยเริ่มจากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครและสิ้นสุดที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,650 ตารางกิโลเมตรทางนี้กรมประมงขอความร่วมมือชาวประมงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 1 ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกผ่านการผลักดันสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าเพิ่มและสินค้าเกษตรนวัตกรรมรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่
16: นางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าเพิ่มณไร่องุ่นกรานมอนเต้และเขาใหญ่วานิลาซึ่งเป็นตัวอย่างของการนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาต่อยอดเป็นสินค้าพรีเมียมและสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่มีศักยภาพในตลาดโลกซึ่งสอดรับกับแนวโน้มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพความยั่งยืนและแหล่งที่มาของสินค้ามากขึ้นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่าได้กำหนด4กลยุทธ์หลักในการผลักดันสินค้าเกษตรแปรรูปไทยสู่ตลาดโลกได้แก่การพัฒนาสินค้าพรีเมียมการส่งเสริมเกษตรยั่งยืนและระบบตรวจสอบย้อนกลับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากริเทคและการรุกตลาดส่งออกศักยภาพสูงนอกจากนี้จะร่วมกับพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพของจังหวัดอาทิข้าวหอมมะลิทุ่งสำริดข้าวระยะเม่าและหมี่โคราชพร้อมรับประทานให้สามารถเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นทั้งนี้ตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าเกษตรแปรรูปไทยได้แก่สหรัฐอเมริกาจีนอินเดียญี่ปุ่นและออสเตรเลียโดยเฉพาะตลาดอินเดียที่มีอัตราการขยายตัวสูงขณะที่ตลาดศักยภาพในอนาคตยังครอบคลุมกลุ่มประเทศอาเซียนตะวันออกกลางและแอฟริกาซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างเร่งขยายโอกาสทางการค้าเชิงรุกอย่างต่อเนื่องปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงแรงงานป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กอย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมการมีงานทำสำหรับนักเรียนและนักศึกษาผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำกว่า56แห่งทั่วประเทศ
17: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้แรงงานที่ไม่เหมาะสมพร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะและโอกาสในการทำงานที่เหมาะสมตามช่วงวัยโดยกระทรวงแรงงานได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งเสริมการมีงานทำสำหรับนักเรียนและนักศึกษาผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำกว่า56แห่งทั่วประเทศรองรับตำแหน่งงานมากกว่า 10,000 อัตราเพื่อให้เยาวชนมีรายได้และประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อเพื่อยกระดับจากการเป็นแรงงานไร้ฝีมือสู่แรงงานมีฝีมือส่วนด้านการคุ้มครองสิทธิเด็กได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเข้าทำงานอย่างเด็ดขาดส่วนเด็กอายุระหว่าง 15-17 ปีสามารถทำงานได้เฉพาะงานที่กฎหมายกำหนดและต้องได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการชั่วโมงการทำงานและความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดไว้พร้อมส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการทั่วประเทศประกาศเป็นสถานประกอบการกิจการปลอดแรงงานเด็กและปลอดการค้ามนุษย์ด้านแรงงานวาสนาตระเกตรายงาน
18: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
19: ผมดร.ณัฐดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
18: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
20: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพส ศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกันต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบกรอบข้อตกลงเพื่อยุติสงครามโดยร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสองประเทศได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อตกลงกับอิหร่านเสร็จสมบูรณ์แล้วและช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะกลับมาเปิดอีกครั้งในวันศุกร์นี้และสหรัฐจะยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านสอดคล้องกับถ้อยแถลงของนายคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านฝ่ายกฎหมายและกิจการระหว่างประเทศที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐรวมจุดยืนที่สำคัญทั้งหมดไว้ในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวแล้วและกำหนดการลงนามอย่างเป็นทางการที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้ผู้นำอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีออกแถลงการร่วมแสดงความยินดีที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพซึ่งถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสที่จะฟื้นฟูเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลางและสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจโลกพร้อมเน้นย้ำว่าอิหร่านต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และบรรดาประเทศในยุโรปจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านเพื่อตอบสนองต่อขั้นตอนที่ชัดเจนและตรวจสอบได้เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแถลงการร่วมดังกล่าวยังเรียกร้องให้เร่งดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งซึ่งมีเสรีภาพในการเดินเรืออย่างไม่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดพร้อมเน้นย้ำว่ายุโรปจะทำงานร่วมกับสหรัฐอิหร่านและพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อคว้าโอกาสที่สำคัญนี้และบรรลุข้อตกลงทางการทูตระยะยาวรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย782รายในจำนวนนี้เสียชีวิต181รายโดยการระบาดยังคงจำกัดอยู่ใน3จังหวัดทางตะวันออกของ DR คองโกได้แก่จังหวัดอิตุรินอร์ทคิวูและเซาท์คิวูทั้งนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งไม่มีวัคซีนป้องกันและวิธีการรักษาเฉพาะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะใน DR คองโกซึ่งเป็นศูนย์การระบาดขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่าการรับมือเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกกำลังเผชิญกับอุปสรรคหลายประการอาทิการขาดแคลนเวชภัณฑ์และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้มีการยกระดับการรับมือเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดข้ามพรมแดนไปทั่วทั้งทวีปแอฟริกากรมวิชาการเกษตรของศรีลังกาขอความร่วมมือให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อรับมือกับผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งจะทำให้ศรีลังกามีปริมาณน้ำฝนลดลงและเผชิญกับภาวะแห้งแล้งในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนี้นายทุชาราวิกรมราชีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรของศรีลังกาแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชระยะสั้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างไรก็ตามเกษตรกรไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินไปแต่ควรบริหารจัดการน้ำด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เกษตรของรัฐรวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดทั้งที่องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐประกาศอย่างเป็นทางการว่าปรากฏการณ์เอลนิโญเกิดขึ้นแล้วในมหาสมุทรแปซิฟิกและคาดการว่ามีโอกาสถึงร้อยละ63ที่ปรากฏการเอลนิโญดังกล่าวจะทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนิโญในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกอินซีเหล็กเยอรมันโชว์ฟอร์มแกร่งสมราคาอดีตแชมป์โลก4สมัยไล่ถล่มทีมชาติกือราเซาน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้7-1โดยในเกมนี้เยอรมันขึ้นนำไปก่อน1-0จากเฟลิกเมชาจากนั้นกือราเซามาได้ประตูตีเสมอจากลิวาโนโคเมเนนเซียและทับอินซีเหล็กมารัวอีก6ประตูจากไคฮาแวด2ประตูนิโก้ชาร์ลอตเตอร์เบคจามาลมูเซียล่านาธานิเอลบราวน์และเดนิสอุนดาฟอีกคนละ1ประตูคว้า3แต้มแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จนอกจากนี้ยังทำให้ทัพอินซีเล็กทำประตูรวมในศึกฟุตบอลโลกไปแล้ว239ประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม E โกติวัวเอาชนะเอกวาดอร์1-0คว้า3แต้มแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จเช่นเดียวกันสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่ม E เยอรมันพบเอลกวาดอร์ในวันที่21มิถุนายนเวลา 3:00 นตามเวลาประเทศไทยและกือราซาวพบโกติวัวในวันเดียวกันเวลา 7:00 นด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดแรกทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติเนเธอร์แลนด์เกมนี้ทัพอัศวินสีส้มได้ประตูออกนำไปก่อนจากลูกมงของเวอร์จิลฟันไดค์ในนาทีที่51จากนั้นทัพซามูไรบลูมาได้ประตูตีเสมอจากเคนโตะนากามูระในนาทีที่57ต่อมาในนาทีที่64เนเธอร์แลนด์ได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากคริสเตนซิโอซัมเมอร์วิลจากนั้นญี่ปุ่นมาตามตีเสมออีกครั้งจากไดจิคามาดะในนาทีที่89จบเกมเสมอกัน2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์พบสวีเดนในวันที่21มิถุนายนเวลา 0:00 นตามเวลาประเทศไทยและญี่ปุ่นพบตูนิเซียในวันเดียวกันเวลา 11:00 นและในวันนี้ยังมีการแข่งขันอีก1คู่โดยเป็นการแข่งขันในกลุ่ม H ระหว่างสเปนพบเคปเวิร์ดแข่งขันเวลา 23:00 นคิดไซโค้งสื่อกีฬาชั้นนำจากประเทศไทยรายงานว่าสโมสรอาบีโอมิยะอาริจาทีมจาก J2 ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นปิดดีลคว้าตัวสุพนัทเหมือนตาศูนย์หน้าทีมชาติไทยวัย23ปีไปร่วมทีมในฤดูกาล 2026-2027 สำหรับอาบีโอมิยะอาริจาคือสโมสรที่อยู่ในเครือของเรดบูลปัจจุบันมีเจอร์เก้นคล็อปป์อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนลิเวอร์พูลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฟุตบอลระดับโลกมีหน้าที่ดูแลภาพรวมของทุกสโมสรที่อยู่ในเครือตั้งแต่วางนโยบายการทำทีมเลือกโค้ชหรือแม้แต่สเกาต์นักเตะดังนั้นการที่อาบีโอมิยะอาดิจาคว้าตัวสุพนัทเหมือนตาไปร่วมทีมย่อมได้รับความเห็นชอบจากอดีตโค้ชผู้ยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลด้วยแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ8ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม20-22และ18-21คว้ารองแชมป์ไปครองกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริการอบสุดท้ายเป็นการแข่งขันประเภทโฟบอลปรากฏว่าคู่ของพี่น้องโปรโมโปรเมโมริยาจุธานุการและเอริยาจุธานุการอดีตแชมป์ปี2021เก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาสกอร์รวมเป็น7อันเดอร์พา273จบอันดับ23ร่วมขณะที่แชมป์เป็นของ2สาวอเมริกันจีน่าคิมกับยาน่าวิลสันร่วมทำสกอร์17อันเดอร์พา263เหนือกว่าอันดับ2ชาเวฮเยจินกับคิมฮโยจู2โปรชาวเกาหลีใต้2สโตรกส่วนเนลลี่คอร์ด้าโปรมือ1ของโลกชาวอเมริกันที่จับคู่กับโอลิเวียโควานจากเยอรมันจบอันดับ17ร่วมสกอร์รวม8อันเดอร์พา272บาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศนัดที่5นิวยอร์กนิกเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์94-90ส่งผลให้ชนะซีรีส์4-1เกมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของสหรัฐอเมริกาไปครองได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งในรอบ53ปีนับตั้งแต่ปี1973 การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการปีนาง J30 ITF World Tennis Tour Junior ครั้งที่3ที่ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศชายคู่พัชสินสินฉลองจับคู่กับแดนไทยตาก้องคู่มือวางอันดับ3ของรายการชนะคู่ของธรรมะโคสิริกับไตรศรีเสน2-0เซต6-4และ6-4คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ 6.25 คะแนนส่วนคู่ของธรรมะกับไตรได้คะแนนสะสมคนละ 3.25 คะแนนด้านประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศธรรมะโคสิริ 12,176 เยาวชนโลกแพ้เฉินหงจุี 12,377 เยาวชนโลกจากไต้หวัน 0-2 เซต6-7ไทยเบรก3-7และ2-6จบรองแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลก18คะแนนขณะที่เฉินหงจุีได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรระยะทาง76กิโลเมตรนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนส่วนผลการแข่งขันเพชรระดามั่นคงนักปั่นเยาวชนดาวรุ่งจากทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องคว้าแชมป์ประเภทถนนรุ่นประชาชนหญิงด้วยเวลา2 ชั่วโมง 11.15 นาทีหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าแชมป์เสือภูเขาทางเรียบมาครองด้านรุ่นประชาชนชายที่1เป็นของยูฟคุยเปอร์จากทีมเกมบุรีเวลา1 ชั่วโมง 36.31 นาทีขณะที่พลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพอใจภาพรวมการแข่งขันที่มีนักปั่นกว่า500คนเข้าร่วมชิงชัยพร้อมชื่นชมผลงานนักปั่นดาวรุ่งที่กำลังเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังหลักของวงการจักรยานไทยในอนาคตสำหรับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่20-21มิถุนายนนี้นางกุสุมาลสว่างศรีผู้จัดการทีมยิมนาสติกทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026เปิดเผยความพร้อมของทัพยิมนาสติกไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยยิมนาสติกลีลายังคงฝึกซ้อมเข้มวันละ8ชั่วโมงพร้อมเตรียมดึงโค้ชระดับโลกจากอุซเบกิสถานรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการเต้นและจิตวิทยาการกีฬาเข้ามาเสริมศักยภาพนักกีฬาขณะที่ยิมนาสติกศิลป์ชายถูกส่งไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่จีนเพื่อทดสอบความพร้อมและศึกษาคู่แข่งระดับโลกโดยเชื่อว่าช่วงเวลาอีก3เดือนที่เหลือจะเพียงพอสำหรับการยกระดับผลงานของทั้ง2ประเภทก่อนถึงเอเชียนเกมปุริพัฒน์สอนการรายงาน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่1คำว่าเบญจรงค์หรือเครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโบราณนิยมเขียนลวดลายเป็น5สีได้แก่สีขาวสีดำสีเขียวสีเหลืองและสีแดงจึงเป็นที่มาของชื่อเบญจรงค์ซึ่งแปลว่า5สีคำว่าเบญจรงค์เขียนสระเอบอใบไม้ยอหญิงจอจานรอเรืององูคอควายกรันโดยนำคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤต2คำคือเบญจะแปลว่า5กับรงแปลว่าสีมารวมกัน เครื่องเบญจรงค์ของไทยไม่จำกัดว่าต้องเขียนสีครบทั้ง5สีแม้ว่าเขียนเพียง3สีหรือเขียนมากถึง8สีก็ยังคงเรียกด้วยคำนี้ปัจจุบันช่างไทยพัฒนาความรู้ไปมากสามารถคิดสีสำหรับเขียนบนเครื่องเบญจรงค์ได้มากถึง30สีทีเดียว
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:59 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 21:34 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 31 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:42 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง73 เซนติเมตรและเวลา 14:03 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 7 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริการโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการคลองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 080-404-2493 หรือสอบถามได้ที่023547391-2 ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการโครงการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอัตราว่างครั้งแรกจำนวน1อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน1อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราและนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการจำนวน11อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dip.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง3กรกฎาคม2569กรมสอบสวนคดีพิเศษรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินและคดีภาษีอากรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านปฏิบัติการพิเศษเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานรวม60อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ dsi.thaijobs.com แต่วันที่15มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2568ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน11กลุ่มวิชารวม122อัตราสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตร4ปีอัตราเงินเดือน 18,220 บาทประกอบด้วยกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษกลุ่มวิชาแนะแนวกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่มวิชาดนตรีสากลกลุ่มวิชาอนุบาล

0: ขอเชิญรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหยินหยางท่านผู้ฟังคะหยินและหยางเป็นแนวคิดปรัชญาของชาวจีนที่มีมาแต่โบราณจากการสังเกตและค้นพบลักษณะที่สำคัญของธรรมชาติว่าสิ่งต่างๆประกอบด้วยสองด้านซึ่งขัดแย้งกันต่อสู้กันพึ่งพากันแยกจากกันไม่ได้โดยสีดำแทนหยินสีขาวแทนหยางมีการกล่าวถึงหยินหยางเป็นครั้งแรกซึ่งถูกบันทึกในคัมภีร์อี้จิงในสมัยโบราณหยินและหยางจึงถูกนำมาใช้ในวิชาการเช่นการพยากรณ์อากาศภูมิศาสตร์ห่วงจุ้ยดาราศาสตร์คณิตศาสตร์และหมายรวมถึงการแพทย์แผนจีนด้วยบทความประจำวันในวันนี้จะกล่าวถึงหนึ่งในการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์แผนจีนนั่นคือการรับประทานอาหารหรืออาหารเป็นยาได้อย่างไรโดยต้องเช็คร่างกายเราก่อนว่ามีลักษณะเป็นไปในทางหยินหรือหยางเพื่อเลือกว่าเราควรทานอาหารลักษณะใดลักษณะร่างกายหยินจะพูดเสียงเบาตกใจง่ายค่อนข้างเก็บตัวหายใจเบาชีพจรเต้นช้าหน้าซีดขาวขี้หนาวแขนฝ่ามือฝ่าเท้าและขาเย็นกินอาหารได้น้อยไม่ค่อยเจริญอาหารท้องอืดง่ายหรือระบบย่อยไม่ค่อยดีไม่ค่อยกระหายน้ำเป็นต้นอาหารหยินคืออาหารที่กินแล้วให้ความรู้สึกเย็นมีรสชาติขมเปรี้ยวและเค็มรวมไปถึงอาหารที่ผ่านการปรุงรสด้วยวิธีต้มนึ่งตุ๋นเป็นต้นเนื้อสัตว์เช่นเนื้อเป็ดเนื้อปูเนื้อหมูเป็นต้นผักและผลไม้ได้แก่กล้วยส้มแตงโมแอปเปิ้ลกีวีแคนตาลูปถั่วฝักยาวถั่วแขกแตงกวาป่วยเล้งมะเขือเทศเป็นต้นดังนั้นคนที่มีร่างกายเป็นไปในทางหยินหรือลักษณะเย็นควรรับประทานอาหารหยางที่มีฤทธิ์ร้อนลักษณะร่างกายหยางจะมีความคล่องตัวพูดเก่งคิดไวกระวนกระวายง่ายกระฉับกระเฉงขี้ร้อนชีพจรเต้นเร็วอารมณ์เสียง่ายหน้าแดงหายใจแรงหงุดหงิดง่ายตัวร้อนกินเก่งท้องผูกคอและปากแห้งเป็นต้นอาหารหยางคืออาหารที่กินแล้วให้ความรู้สึกร้อนมีรสชาติเผ็ดหวานรวมไปถึงอาหารที่ผ่านการปรุงรสด้วยวิธีทอดย่างรมควันเป็นต้นเนื้อสัตว์ได้แก่เนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อแพะเป็นต้นผักและผลไม้ได้แก่มะเขือยาวพริกผักชีต้นกระเทียมขิงมะละกอโหระพากาแฟถั่วลิสงเป็นต้นดังนั้นคนที่มีร่างกายเป็นไปในทางหยางหรือลักษณะร้อนควรรับประทานอาหารหยินที่มีฤทธิ์เย็นเมื่อทราบว่าร่างกายเป็นหยินหรือหยางแล้วก็จะสามารถเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมได้ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายเราสมดุลสุขภาพที่ดีย่อมต้องสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับธรรมชาติเสมอทั้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางสังคมทั้งหมดทั้งมวลล้วนแต่มีอิทธิพลต่อร่างกายของเราทั้งสิ้นจบบทความประจำวันเรื่องหยินหยางเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
4: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
5: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
4: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
5: ้เฮ้ย
4: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
6: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
5: ขับขี่มีสติ
4: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจะปล่อยให้ความดี

0: วัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ Take Care Marine โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: กราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเทคแคร์มารีนนะครับประจำวันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569นะครับก็เป็นวันที่2นะครับนะก็เป็นช่วงเวลาที่พวกเรานะครับได้สูญเสียนะครับพระองค์หญิงนะครับของพวกเราไปนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นในช่วงของการไว้ทุกข์นะครับพี่น้องครับสำหรับในวันนี้ก็จะมีเรื่องราวนะครับสภาพอากาศทั่วไปซึ่งมีประกาศของกรมเจ้าท่านะครับซึ่งเป็นประกาศฉบับวันที่15นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะมีประกาศในช่วงเย็นนะครับอีก1ประกาศนะครับก็จะประกาศให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับทุกๆวันนะครับทางรายการนะครับสำหรับฉบับที่ฉบับล่าสุดนะครับของเจ้าท่าภูเก็ตนะครับที่ได้ประกาศนะครับในส่วนของลักษณะอากาศนะครับอุตุนิยมวิทยานะครับลักษณะอากาศทั่วไปของพื้นที่นะครับของจังหวัดภูเก็ตของเราแล้วก็ส่วนของทะเลอันดามันนะครับนะที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นการประกาศนะครับย้ำเตือนนะครับเกี่ยวกับการเดินเรือนะครับไปยังทะเลเปิดนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับมรสุมนะครับต่างๆนะครับด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงวันที่10จนถึงวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับในช่วงวันที่10ถึงวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคกลางในช่วงวันที่13ถึง15มิถุนายน2569นะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยประกอบกับในช่วงวันที่10จนถึงวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาจะมีร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและก็ภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางตลอดช่วงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยเพื่อให้เป็นการปฏิบัติมาตรการความปลอดภัยทางน้ำในการเดินเรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตจึงขอให้นายเรือแล้วก็ผู้ควบคุมเรือระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือห่างฝั่งแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและควรงดออกจากฝั่งนะครับขออภัยครับเรือที่มีขนาดความยาวเรือน้อยกว่า7เมตรห้ามออกไปจากฝั่งไปยังทะเลเปิดระหว่างวันที่10จนถึงวันที่16มิถุนายน2569โดยให้ในเรือและก็ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรืออุปกรณ์ชูชีพ เสื้อชูชีพอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆและเครื่องมือสื่อสารพร้อมใช้งานแล้วก็ประเมินสภาพอากาศในเส้นทางเดินเรือด้วยให้ติดตามข่าวประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้ถือปฏิบัตินะครับตามคำสั่งของเจ้าพนักงานนะครับประกาศโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าพิพากษาภูเก็ตนะครับท่านอดุลลึกมูลนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศฉบับล่าสุดนะครับแล้วก็หมดนะครับวันนี้เอาวันที่15พรุ่งนี้วันที่16นะครับก็จะหมดก็จะมีประกาศต่อไปนะครับซึ่งตามที่เราสังเกตนะครับจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับภายในเกาะของเรารอบๆเกาะนะครับซึ่งเป็นทะเลแล้วก็บริเวณทะเลอันดามันนะมีภูเก็ตพังงากระบี่นะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะแปรปรวนนะครับบางทีเราก็เห็นว่าอากาศดีนะครับท้องฟ้าแจ่มใสขึ้นลมสงบแต่พอเที่ยงนะบ่ายโมงหรือว่าค่ำนะครับมันก็อาจจะมีการรวมตัวของเมฆครึ้มนะครับเมฆดำนะซึ่งจะทำให้มีฝนขนองนะครับเกิดขึ้นแล้วก็รวมทั้งลมนะครับในทะเลอันดามันของเรานะครับก็ให้ระมัดระวังในการเดินเรือนะครับของท่านนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าหากว่าเกิดเหตุใดนะครับก็ขอให้ท่านได้แจ้งนะครับไปยังเครือข่ายทางน้ำนะครับซึ่งมีเครือข่ายตามห้องไลน์ต่างๆนะครับในช่องทางของท่านแล้วก็มีศูนย์ไข่มุกนะครับนะศูนย์ของนรินทร์นะครับแล้วก็มีของสอนชนนะครับนะแล้วก็ทางศูนย์ของกรมเจ้าท่านะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อ่าวมะขามนะครับทะเลน้ำลึกนะครับก็จะเป็นศูนย์วิทยุภูเก็ตนะครับซึ่งจะติดต่อประสานงานเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดในทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์นะครับเรือล่มนะครับเรือจมนะครับมีไฟไหม้เรือนะครับคนตกเรือคนพับเรือนะครับก็จะมีการประสานนะครับอย่างสื่อต่างๆนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็นะทางโซเชียลนะครับทางเฟซบุ๊กต่างๆนะครับแล้วก็ทางโทรศัพท์ของท่านนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยนะครับในเรื่องราวของทางสิ่งที่มันเป็นปัญหานะครับซึ่งผมได้พูดคุยนะครับในรายการนะครับของเจ้าท่ามาประมาณสัก 2-3 อาทิตย์แล้วนะฮะเป็นเรื่องที่ซ้ำๆนะครับแล้วก็คงจะต้องพูดไปนะครับเพื่อที่จะให้นะครับปากต่อปากส่งต่อนะครับไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของเรือนะครับซึ่งเรือต่างๆที่เป็นเรือที่ผูกไว้ที่ทุ่นนะครับของพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าท่าเทียบเรือนะครับหรือพื้นที่ที่เป็นคูคลองต่างๆนะครับเรือเมื่อไม่มีการดูแลนะครับเรือจอดทุ่นไว้เป็นระยะเวลานานนะครับนะบางลำไม่มีใครสนใจนะผ่านไป3เดือน4เดือน5เดือนนะครับหรือว่าเป็นปี2ปีนะครับตั้งแต่โควิดก็มีนะครับเรือบางลำนั้นถูกทิ้งไว้นะครับก็ปรากฏเจ้าของเรือนะครับก็ไม่เห็นไม่อยู่นะครับไม่มีมาดูแลเรือแล้วก็ผู้ที่ดูแลเรืออยู่ประจำนะครับที่เคยมีนะก็หายไปนะครับเป็นระยะเวลานะครับหลายเดือนหลายปีณวันหนึ่งเมื่อเกิดฝนตกฟ้าคะนองนะครับมีลมกันโชกแรงในทะเลนะครับเกิดทุ่นขาดนะฮะสมอขาดหรือว่าทางเชือกนะครับที่ผูกไว้เขาเรียกว่าเชือกมันกร่อนแล้วก็มันทำให้ขาดนะครับเรือไปกระทบกระทั่งไปกระแทกนะครับต่อเรือลำอื่นเขานะครับหรือว่าเรือไปเกยฝั่งนะครับเรือไปเกยตื้นนะหรือว่าเรือไปแตะกับสะพานนะครับไปเสากระโดงนะครับหรือว่าเสาเรือนะไปโดนไฟนะครับที่เป็นไฟฟ้าไฟที่ส่งแสงสว่างนะครับที่สะพานนะครับก็หลายเหตุการณ์นะที่เกิดขึ้นปรากฏว่านะครับเมื่อเราไปค้นหาเจ้าของเรือนะครับนะคนเรือนะปรากฏว่าเรือลำนี้มีผู้ที่เขาพบเห็นบอกกล่าวนะครับว่าเรือ โดนทิ้งไว้นะครับเป็นเวลายาวนานสำหรับบางลำนะครับบางลำก็ไม่มีใครมาดูแลเป็น 3-4 เดือน 5-6 เดือนแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดปัญหาแล้วก็เป็นภาระนะครับต่อพวกเรานะครับคนเรือชาวเรือนะครับที่เดินเรืออยู่ทะเลนะครับบางทีก็เมื่อไม่มีใครดูแลไม่มีคนที่คอยไปที่จะพยุงเรือหรือว่านะไปดูแลพวกเรานะครับบางทีก็ต้องจำเป็นนะครับเข้าไปดูแลเรือนะครับที่มันขาดนะที่มันขึ้นฝั่งมานะครับก็บางทีเรือมันก็ถูกคลื่นซัดจนแตกแล้วก็เกิดปัญหานะครับนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฉะนั้นแล้วก็อยากจะให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับหลายๆคนก็คนที่ต้องลองเช็คนะครับว่าเรือของเราแต่ละลำนะครับที่จอดนะสังเกตว่าเรือหลายๆลำที่จอดเนี่ยนะครับเขามีผู้ที่มาดูแลอยู่ไหมนะครับสำหรับเรือที่จอดนอกไปนะครับนะจากสะพานเรือที่ไม่ได้เข้ามาในสะพานนะครับเมื่อถ้าหากว่าเข้ามาในสะพานนี้จะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาคอยสอดส่องดูแลเขาเก็บข้อมูลไว้ตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าท่าหรือเจ้าหน้าที่ของทางท่าเรือต่างๆนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เข้ามาท่าเทียบเรือเลยนะครับเรือจอดอยู่นอกตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากมากนะครับที่จะไปดูว่ายังไงยังเป็นอย่างไรนะครับใครเป็นเจ้าของเรืออะไรต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นปัญหานะครับอยู่ณปัจจุบันนะครับก็รอบๆเกาะของเรานะครับทะเลนะครับรอบๆเกาะจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่อยากจะมาพูดกลับให้ท่านได้ฟังแล้วก็ได้ช่วยเช็คดูนะครับดูว่ามีเรือลำไหนบ้างนะครับที่จอดมาอย่างนั้นนะครับไม่มีใครมาดูแลบันทึกภาพนะบันทึกคลิปหรือว่าถ้ามีข้อมูลนะครับก็แจ้งทางเจ้าของสะพานนะครับหรือว่าเจ้าของพื้นที่หรือว่าทางเจ้าท่านะครับให้ได้รับทราบนะครับว่าเรือลำนี้ถูกทิ้งมานานแล้วนะครับนะวันนี้เรือยังไม่จมวันนี้เรือยังไม่เกิดอะไรแต่เมื่อเรือมันเกิดจมขึ้นมาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหานะครับต่อไปนะครับ
3: ทางทะเลยังไงให้สนุกและปลอดภัยเริ่มต้นด้วยการขณะขึ้นเรือควรที่จะสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งแม้ว่าว่ายน้ำเป็นก็ไม่ควรที่จะละเลยตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางและเลือกใช้บริการจากบริษัทที่มีใบอนุญาตเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของการเดินทางขณะขึ้นเรือไม่ควรที่จะดื่มแอลกอฮอล์และที่สำคัญรักษาความสะอาดในทะเลด้วยนะคะเพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยเริ่มจากตัวคุณ
4: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่
6: ระวีสองนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ครับก็กระทรวงคมนาคมนะครับโดยทางกรมเจ้าท่านะครับในความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนนะครับซึ่งเข้าถวายน้ำสงฆ์แล้วก็ถวายสักการะนะครับพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีนะครับกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับจะตรวจการนะครับให้บริการรับส่งประชาชนนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับโดยให้บริการนะครับในเส้นทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับ3เส้นทางนะครับรับท่าเรือวัดอรุณแล้วก็ท่าเรือวัดระฆังนะครับนำสุขท่าเรือท่าช้างนะครับระหว่างวันที่13จนถึงวันที่27นะครับมิถุนายน2569นะครับโดยเริ่มให้บริการนะครับตั้งแต่14นาฬิกานะครับจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจนะครับอันนี้ก็ทางกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งอำนวยการนะครับรับส่งพี่น้องประชาชนนะครับในการเดินทางนะครับไปสักการะพระศพนะครับของพระองค์ท่านนะครับนะพงพาของพวกเรานะครับก็ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ไว้ทุกข์นะครับของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทางการราชการต่างๆนะครับนะมีการรถถกครึ่งเสานะครับเป็นเวลาถึง15วันนะครับพี่น้องครับมาเรื่องราวของเจ้าท่านะครับซึ่ง เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดมาเมื่อประมาณสัก4-5วันที่แล้วนะครับซึ่งมีเรือที่เป็นเรือบรรทุกนะครับนะได้จมลงนะครับในบริเวณระหว่างพื้นที่นะครับนาคาน้อยนะครับนาคาใหญ่นะครับของจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็บริเวณเขาเรียกว่าแหลมชาวเลนะครับนะของจังหวัดพังงานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของเกาะยาวเกาะยาวใหญ่นะครับเกาะยาวน้อยนะครับก็ผู้ที่เดินทางไปด้วยก็ประมาณ4คนนะครับมีกัปตันเรือแล้วก็คนเรือแล้วก็ผู้ช่วยที่นะคอยที่คนส่งสิ่งของนะฮะซึ่งเรือลำนี้ก็เป็นเรือที่คนส่งสิ่งของนะครับนะก็ด้วยสภาวะนะครับอากาศที่ไม่ดีนะครับมีสภาวะอากาศที่ค่อนข้างที่จะมีขึ้นลมรุนแรงนะครับตามที่กัปตันหลายพื้นที่นะครับได้กล่าวนะครับในวันเวลาทั้งเก่านะครับก็ทำให้เรือนะครับเกิดเสียหลักนะครับแล้วก็จมลงนะครับซึ่งก็มีพี่น้องนะครับก็ยาวนะครับแล้วก็เรือที่วิ่งผ่านไปผ่านมานะครับได้เห็นแล้วก็ได้ช่วยเหลือนะครับพี่น้องไว้ได้นะครับนะก็ทั้ง4คนก็ถือว่าได้ปลอดภัยนะครับพี่น้องครับนั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับโดยถือว่านะครับไม่มีพี่น้องเสียชีวิตนะครับกฎหมายบรรทุกของกรมเจ้าท่านะครับคือข้อบังคับแล้วก็กฎหมายที่ควบคุมการบรรทุกสินค้าแล้วก็ผู้โดยสารนะครับทางน้ำอย่างปลอดภัยโดยเน้นหลักเกณฑ์นะครับการรับน้ำหนักการจัดเก็บสินค้าอันตรายและการห้ามบรรทุกเกินจำนวนที่กำหนดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับก็ต้องอยู่ที่การ สอบสวนนะครับของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานเจ้าท่าที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพังงาแล้วก็สำนักงานเจ้าท่าของภูเก็ตนะครับทางท่านนายช่างนะครับของทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ทางตำรวจสองพื้นที่นะครับที่ต้องสอบสวนในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ย้ำเตือนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่เขาเรียกว่าเหมือนรถบรรทุกรถ6ล้อรถ10ล้อนะเมื่อบรรทุกของเกินขนาดนะครับเขาเรียกว่าบรรทุกของหนักเกินนะฮะมันก็จะเสียการทรงตัวอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันกับเรือนะครับของเราที่ใหญ่สักแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าหากว่าการบรรทุกนั้นหนักเกินไปนะครับหรือว่ามีการไม่ถ่วงดุลเงินนะฮะมันก็ทำให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจะแข็งอยู่ตะแข็งอยู่ก็ได้นะครับแล้วก็ทำให้มันเสียการทรงตัวนะครับสาระสำคัญของกฎหมายนะครับการบรรทุกนะพูดถึงการบรรทุกผู้โดยสารก่อนนะครับห้ามเรือบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนระบุไว้ในใบอนุญาตใช้เรืออย่างเด็ดขาดนะครับส่วนการบรรทุกสินค้านั้นต้องมีการกระจายน้ำหนักนะฮะที่ได้สมดุลเพื่อไม่ให้เรือจมหรือเสียการทรงตัวนะครับสินค้าอันตรายการขนส่งวัตถุไวไฟสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องมีใบสำคัญรับรองแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะครับนี่ก็เป็นในส่วนกฎหมายสำหรับอุปกรณ์ที่ เราใช้ไว้อยู่ในเรือนะซึ่งอำนวยความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ็คเก็ตชูชีพนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกห่วงชีพอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สื่อพวกเครื่องมือสื่อสารต่างๆนะฮะที่อำนวยความสะดวกหรือว่ามีการประสานนะครับไปยังผู้เกี่ยวข้องในรับทราบนะครับการที่จะมีใบอนุญาตการใช้เรือเนี่ยนะครับก็จะต้องมีใบสำคัญการรับรองการตรวจเรือแล้วก็ใบอนุญาตใช้เรือที่ยังไม่หมดอายุนะครับนะฮะผู้ควบคุมเรือคนขับเรือเนี่ยนะครับจะต้องมีใบอนุญาตขับเรือนะผู้ควบคุมเรือจะต้องมีประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือนะครับที่ตรงกับประเภทแล้วก็ขนาดของเรือการขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาตถือเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับความพร้อมผู้ควบคุมเรือต้องไม่มึนเมาสุราหรือของมึนเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็บวกกันอีกอย่างที่เพิ่มเติมในปัจจุบันนั่นคือการมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายนะครับอุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับดังที่กล่าวนะฮะต้องจัดเตรียมสำหรับเสื้อชูชีพให้เพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสารนะครับบนเรือตลอดเวลานะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยชีพช่วยชีวิตอื่นๆนะครับเช่นห่วงยางชูชีพสัญญาณไฟฉุกเฉินแล้วก็ถังดับเพลิงตามขนาดแล้วก็ประเภทของเรือนะครับส่วนกฎจราจรทางน้ำนะครับกฎการป้องกันเรือโดนกันอันนี้ก็เป็น อีกเรื่องราวหนึ่งนะครับสำหรับเรือทุกลำที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันเรือโดนกันเนี่ยอย่างเคร่งครัดนะครับเช่นการหลบหลีกทางให้เรือที่ใหญ่กว่าเรือที่กำลังเล่นสวนมานะต้องหลบไปทางกับซ้ายกับขวานะจะต้องใช้ความเร็วตามกำหนดโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมหรือบริเวณท่าเทียบเรือเนื่องจากที่ตั้งของคุณอยู่ในเขตจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นพื้นที่การเดินเรือแล้วก็การท่องเที่ยวทะเลหนาแน่นการใช้เรือจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับนะฮะนี่ก็เป็น อีกเนื้อหาสาระหนึ่งนะครับส่วนการจดทะเบียนแล้วก็ใบอนุญาตเนี่ยเรือต้องจดทะเบียนเรือทุกลำที่ใช้ในน่านน้ำไทยต้องมีใบทะเบียนเรือนะครับไทยโดยสามารถที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการนะครับที่เจ้าท่านะครับของแต่ละพื้นที่นะเจ้าท่าภูเก็ตเจ้าท่าพังงาเจ้าท่ากระบี่นะครับทางอ่าวไทยหรืออันดามันนะครับใบอนุญาตการใช้เรือก็เป็นใบสำคัญส่วนหนึ่งในการจะรองการตรวจเรือแล้วก็ใบอนุญาตนะใช้เรือที่ยังไม่หมดอายุด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรรับทราบนะครับการใช้เรือในประเทศไทยต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินะครับพรบการเดินเรือในน่านน้ำไทยนะครับเรือทุกลำเนี่ยต้องรวมทั้งเรือหางยาวแล้วก็เจ็ตสกีด้วยนะครับจะต้องจดทะเบียนเรือกับกรมเจ้าท่าแล้วก็ผู้ควบคุมเรือจะต้องมีประกาศนียบัตรรับรองความสามารถนะใบอนุญาตการขับขี่เรือนอกจากนี้ยังต้องมีใบอนุญาตเรือแล้วก็อุปกรณ์ความปลอดภัยครบนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของเรือนะครับในการบรรทุกนะครับแล้วก็มีกฎนะครับเด็กๆน น้อยๆนะครับที่ให้รับทราบนะครับก็ไม่ลงรายละเอียดมากนะเพราะว่าถ้าลงรายละเอียดมากเดี๋ยวพี่น้องจะงงนะครับนะและปัจจุบันหลายท่านก็คงจะได้เดินทางไปสำนักงานเจ้าท่านะครับส่วนที่ภูเก็ตนี่ก็ในปัจจุบันนี่ก็ใช้อาคารของสำนักงานนะครับเจ้าท่าภูมิภาค5นะครับซึ่งเป็นสำนักงานเขตนะครับนะสำนักงานภูเก็ตเนี่ยนะครับสาขาภูเก็ตนี่กำลังปรับปรุงนะครับนะทำใหม่แล้วก็ปรับปรุงด้วยนะครับก็มีความไม่สะดวกนิดนึงนะครับแต่ก็ใช้นะครับในพื้นที่สถานที่นะครับของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค5นะครับก็สะดวกนะครับณวันนี้ก็พี่น้องหลายท่านก็คงจะเดินทางนะครับไปถึงที่นะครับไปติดต่อนะครับประสานงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องไม่ว่าจะเป็นสิ่งล่วงล้ำน้ำน้ำนะครับการขออนุญาตและทำท่าเทียบเรือนะครับหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในทะเลนะครับนะนี่ก็เป็นสิ่งที่นะครับนะให้ทุกคนได้ทราบกติกานะแล้วก็ให้รับทราบว่าเรือนะครับนะทุกลำนะครับเรือที่มีเครื่องมีเครื่องเรือนะครับแล้วก็มีเรือนะครับนะขนาดเนี่ยความยาวนะครับตั้งแต่สี่ห้าเมตรนะครับนะนี่ก็ถือว่าเป็นเรือมีเครื่องเรือนะครับนะสองเมตรสามเมตรก็จะมีเครื่องเรือมีเรือนะครับก็ต้องขอจดทะเบียนเรือนะครับเพื่อให้ท่านได้มีเรือที่ถูกต้องนะครับครอบครองเมื่อท่านเดินทางออกไปในทะเลนะครับนะเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะสิ่งที่ท่านสามารถที่จะในอนาคตเนี่ยนะจะต่อขอนู่นขอนี่ได้นะครับเรือจะต้องมีทะเบียนนะครับเพื่อที่ให้มันถูกต้องแล้วก็เมื่อมีทะเบียนนะครับมันก็สามารถที่จะเป็นเรือที่เซฟตี้นะครับเพราะนายช่างไปตรวจนะครับก็จะอธิบายนู่นอธิบายนี่ให้ได้รับทราบนะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องอยู่บนเรืออะไรบ้างนะครับเพื่อเซฟตี้นะครับพวกเราไม่ว่าจะเป็นแจ็คเก็ตชูชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดน้ำเรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่นะทำให้เราปลอดภัยนะครับในเรือของเรานะครับเช่นเดียวกันในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารนะสำหรับเรือที่มีขนาดนะครับขนาดกลางๆขนาดใหญ่นะครับณปัจจุบันนะครับอนาคตต่อไปก็คงจะมีระบบอุปกรณ์สื่อสารนะครับนะประเภทต่างๆนะครับให้ท่านได้ใช้นะครับในการอำนวยความสะดวกในการแสดงนะครับนะพื้นที่นะหรือว่าเซฟตี้นะครับเรือของท่านนะให้ทราบเกี่ยวกับเรือของท่านว่าอยู่ณจุดไหนนะครับณเวลานี้นะครับณวันนี้นะครับท่านได้ลอยอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็มีสัญญาณนะครับนะให้ได้รับรู้รับทราบนะครับว่าท่านอยู่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงานะครับในพื้นที่ไหนบ้างนะครับมันก็จะทำให้เราปลอดภัยนะครับเมื่อเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถทำให้มันสะดวกในการสอบสวนอะไรต่างๆได้นะครับหลายๆพื้นที่มีเรือที่เขาเรียกว่าเรือไปแตะกันนะครับหรือว่าการขับเรือนะครับในค่ำคืนกลางคืนนะเมื่อเราเปิดสัญญาณ AS นะครับหรือว่าเรามีวิทยุที่สามารถสื่อสารนะครับนะกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรือต่อเรือหรือว่าเรือกับศูนย์นะครับนะกับตำรวจน้ำนะครับนะเมื่อมีการประสานงานนะครับได้ยินการพูดได้ยินเสียงนะครับมันก็ถือว่าอุ่นใจนะครับในทะเลอันกว้างใหญ่นะครับนะถ้าหากว่าได้ยินเสียงนะครับมันก็อุ่นใจไปนะครับแต่ถ้าไม่ได้ยินเสียงนะการเดินเรือของเราบางทีก็เดินเรือด้วยความไม่ปลอดภัยนะครับบางทีเราบอกว่าตัวเองมีประสบการณ์มากนะมีประสบการณ์เป็น10ปี20ปี30ปีทุกประสบการณ์นะครับถ้าเราประมาทถ้าเราพลาดมันก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะกับคนที่มีปัญหานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสารเสพติดนะของมึนเมานะครับนะมีสารอะไรเข้าไปในร่างกายแล้วทำให้ร่างกายของเราไม่ปกตินะมีของมึนเมามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายนะครับก็จะทำให้ท่านนะไม่ปกติทันทีแล้วก็สภาพในการตัดสินใจนะครับนะสมองสั่งการนะครับมันก็ร่างกายนะครับมันก็จะทำใ ไม่ปกติไปด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญทีเดียวนะครับเนื้อสาระจากเจ้าท่าภูเก็ตนะครับ
3: ที่เริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
4: เที่ยวทางทะเลยังไงให้สนุกและปลอดภัยเริ่มต้นด้วยการขณะขึ้นเรือควรที่จะสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งแม้ว่าว่ายน้ำเป็นก็ไม่ควรที่จะละเลยตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางและเลือกใช้บริการจากบริษัทที่มีใบอนุญาตเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของการเดินทางขณะขึ้นเรือไม่ควรที่จะดื่มแอลกอฮอล์และที่สำคัญรักษาความสะอาดในทะเลด้วยนะคะเพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยเริ่มจากตัวคุณ
5: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
8: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
7: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
9: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
8: ขับขี่มีสติ
7: ชีวิตปลอดภัย
10: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: ไม่ว่าจะเป็นเรือไม่ว่าจะเป็นรถนะครับการขนส่งโดยสารนะครับสาธารณะนะครับนะโดยเฉพาะในทะเลนะครับของเราเนี่ยนะครับหลายท่าเทียบเรือนะครับในจังหวัดภูเก็ตนะครับกว่า20กว่าเทียบ20กว่าท่าเทียบเรือหรือว่าจะเป็นท่าเทียบเรือที่เป็นท่าเทียบเรือธรรมชาตินะครับตามอ่าวต่างๆนะครับตามคลองตามคลองนะครับมีทั้งตามคลองที่เป็นคลองเข้าไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวสะพานนะครับเข้ามาในคลองสะพานก้อจ้านนะครับในเมืองหรือว่าแถวคลองมุดงนะครับหรือว่าบ้านบางดุกนะครับแถวท่าจัดใจนะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นท่าเทียบเรือธรรมชาตินะซึ่งก็ท่าเทียบเรือธรรมชาติเนี่ยการควบคุมดูแลนะครับมันก็อาจจะขาดตกบกพร่องนะครับสักนิดหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับทางเจ้าท่าของเรานะครับก็ประสานร่วมนะครับในส่วนของฝ่ายปกครองนะครับในส่วนของพื้นที่เทศบาลอบต.ต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ได้รับทราบนะครับกับภารกิจนะที่ต้องบูรณาการร่วมกันนะครับซึ่งจังหวัดนะครับก็เป็นห่วงเป็นใหญ่โดยเฉพาะท่านว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับเพราะว่าเรือหลายลำเนี่ยที่ออกไปจากพื้นที่นะครับที่ ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในคลองต่างๆนะครับชายหาดต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อคุณเดินทางนะครับก็ไม่ได้บอกเนื้อหาเขาเรียกว่าข้อมูลนะครับใดๆนะครับให้กับใครเลยนะครับแต่ต่อไปนี้นะครับเรือที่ออกทุกลำเนี่ยนะครับจะต้องมีการส่งข้อมูลนะครับนะเข้าสู่ส่วนกลางนะเพื่อให้รับทราบว่ามีเรือออกจากหน้าหาดในยางนะเป็นเรือลำชื่อนะครับโดยกัปตันคนนั้นจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดไปกี่คนนะไปที่ไหนแล้วกับเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรของกัปตันเรือนะครับหรือว่ามีเรือออกจากสะพานแถวสะพานมูดงนะคลองมูดงนะครับมีเรือหางยาวทั่วนะครับชื่อนั้นชื่อนี้นะครับนะนำพาผู้โดยสารไปกี่คนนะครับโดยมีกัปตันเรือชื่อนะครับนะเดินทางเมื่อเวลานะครับแล้วก็จะกลับในเวลานะครับก็จะมีการส่งข้อมูลนี้นะครับนะเข้าไปในช่องทางนะครับที่เราวางแผนไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลในห้องไลน์นะครับหรือว่าเป็นแอปนะครับที่ทางเจ้าท่านะครับได้วางนะครับสู่อนาคตของสมาร์ทซิตี้นะครับนะของพื้นที่นะครับของจังหวัดภูเก็ตของเราซึ่งจะต้องเป็นเมืองสมาร์ทเมืองที่มีเทคโนโลยีนะครับมีการเขาเรียกว่าใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนมากนะครับใช้คนนี่น้อยนะครับต่อไปอนาคตนะครับซึ่งจะต้องเป็นเมืองแห่งอนาคตแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่ต่างๆนะครับเทศบาลต้องรับทราบอบต.ต้องรับทราบนะครับว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยนะมีเรือนะครับออกไปมีซุ้มเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นแท็กซี่โบ๊ทนะฮะหรือว่าเป็นซุ้มแท็กซี่นะฮะเหมือนแท็กซี่ในภูเก็ตนะที่เขาวิ่งเนี่ยมีรถนะฮะอยู่ประจำซุ้มต่างๆนะครับก็จะมีซุ้มของแท็กซี่โบ๊ทหรือว่าซุ้มของเรือที่เขาวิ่งนะครับนะบรรทุกผู้โดยสารไปท่องเที่ยวแล้วก็เรือที่บรรทุกผู้โดยสารไปยังเกาะแก่งต่างๆหรือว่าโดยสารไปเกาะยาวใหญ่เกาะยาวน้อยไปกระบี่พีๆนะครับหรือพื้นที่ไหนแล้วแต่ที่เป็นเกาะพร้าวเนี่ยนะครับเกาะนาคานะมีคนอยู่นะครับนะเราก็จะต้องรับทราบพื้นที่ทุกพื้นที่ก็ต้องบูรณาการร่วมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าท่าตำรวจน้ำนะตำรวจพื้นที่นะครับหรือว่าจะเป็นเทศบาลนะครับอบต.ต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ความปลอดภัยนะครับเกิดขึ้นนะในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับในส่วนของทางน้ำนะครับไม่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปแล้วก็บรรทุกผู้โดยสารไปเกินกำหนดนะครับเมื่อบรรทุกผู้โดยสารไปเกินกำหนดเรือถ้าหากว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม่มีใครควบคุมเรือนะครับบางทีเดินทางออกไปนะครับโดยที่แจ็คเก็ตก็ไม่มีนะชูชีพก็ไม่มีบางทีนะครับเดินทางออกไปคุณบรรทุกผู้โดยสารนะครับเรือบรรทุกแค่10คนคุณพาไป15คนนะครับแล้วบางทีคนที่เขาควบคุมเรือกัปตันเรือไม่มีประกาศนียบัตรเขามีแค่ประสบการณ์แต่ประกาศนียบัตรเขาไม่มีนะครับนั้นแล้วถ้าให้มันเซฟตี้แล้วก็ถูกต้องครับนักท่องเที่ยวเขาเดินทางมาภูเก็ตแล้วก็ปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำก็นักท่องเที่ยวเขาจะทราบเขาจะรู้ว่าคนนี้มีใบกัปตันมีใบประกาศนียบัตรคนนี้เรือลำนี้มีทะเบียนเรียบร้อยนะครับเป็นการตรวจทะเบียนเรือมาตรฐานเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ขาดอายุนะครับเรือมีสภาพดีนะครับตามหน่วยงานราชการที่ได้ตรวจสภาพเรียบร้อยและอนุญาตให้ใช้นะครับในปีต่อปีนะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราเป็นห่วงเป็นใยนะครับฉะนั้นแล้วก็ถ้าหากว่ามีหน่วยงานต่างๆนะครับช่วยกันบูรณาการร่วมในจังหวัดภูเก็ตของเราเราก็ทางเจ้าท่าเองก็หายห่วงแล้วก็ทางจังหวัดเองก็หายห่วงว่าถึงเราไม่สามารถเจ้าท่าไม่สามารถควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึงแต่ก็มีทางท้องถิ่นนะครับเจ้าหน้าที่มีฝ่ายปกครองนะทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะก็จะช่วยดูแลทางพี่น้องตำรวจพื้นที่ก็จะช่วยดูแลในการควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งต่อนะครับให้ทางตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ของปกครองเขาดูว่าเราเป็นเรือที่ถูกต้องหรือไม่ เราเป็นเรือที่มีสิ่งที่เซฟตี้นะครับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่แล้วก็เราบรรทุกผู้โดยสารไปเกินหรือไม่นะครับแจ็คเก็ตชูชีพในเรือเรามีหรือไม่นะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เขาบังคับนะครับนะแล้วก็ทางเจ้าท่าก็รับทราบนะครับนี่ก็คือเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องนะครับทำกันในจังหวัดภูเก็ตของเราแล้วก็ส่วนในเรื่องของการร้องเรียนนะครับนะร้องเรียนว่าเรือออกที่ตรงนั้นตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้เรารับทราบด้วยนะฮะว่ามีเรือออกตรงนั้นตรงนี้ด้วยนะครับก็นี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้ร่วมกันนะครับในจังหวัดภูเก็ตของเราเพราะว่าท่องเที่ยวนะครับนะท่องเที่ยวทางทะเลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีเรือในจังหวัดภูเก็ตเยอะนะครับถ้าออกไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับเรือล่มเรือระเบิดหรือว่ามีคนตกน้ำเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้เลยนะครับว่าเรือที่ออกไปเนี่ยมีผู้โดยสารกี่คนใครขับเรือไปเรือเป็นเรือชื่ออะไรแล้วก็เป็นเรือที่ถูกต้องหรือไม่นะครับนะแต่ถ้าว่าเราออกไปโดยถูกต้องมีการส่งรายงานเรียบร้อยนะครับออกไปเรือชื่ เรือชื่อสิงโตนะออกไปมีผู้โดยสารจำนวนประมาณ5คนบวกกับคนเรือ2คนนะครับแล้วก็ออกเมื่อเวลา10นาฬิกากับประมาณ16นาฬิกานะครับนะแล้วก็มีเบอร์โทรของกัปตันเรือไว้เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เวลาเกิดขึ้นอะไรละนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะตามหาข้อมูลนะครับไว้อย่างเรียบร้อยถูกต้องนะครับ
4: เที่ยวทางทะเลยังไงให้สนุกและปลอดภัยเริ่มต้นด้วยการขณะขึ้นเรือควรที่จะสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งแม้ว่าว่ายน้ำเป็นก็ไม่ควรที่จะละเลยตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางและเลือกใช้บริการจากบริษัทที่มีใบอนุญาตเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของการเดินทางขณะขึ้นเรือไม่ควรที่จะดื่มแอลกอฮอล์และที่สำคัญรักษาความสะอาดในทะเลด้วยนะคะเพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยเริ่มจากตัวคุณ
5: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ป้อเสือมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ครับก็อยู่ในช่วงไว้ทุกนะครับในช่วงนี้นะครับก็เราไม่มีเพลงเปิดในฝั่งนะครับจะฟังในส่วนของเนื้อหาสาระนะครับของทางสำนักงานเจ้าท่าพิพากษาภูเก็ตนะครับก็ขอขอบคุณนะครับนะกับการอำนวยเวลานะครับทางสวทภูเก็ตนะครับให้กับเจ้าท่าภูเก็ตนะครับได้พูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของทางน้ำจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับณวันนี้เวลานี้นะครับช่วงนี้นะครับสำหรับการท่องเที่ยวทางน้ำก็ลดลงนะครับซึ่งอาจจะในช่วงของหน้าโลนะครับแล้วก็ด้วยสภาพอากาศด้วยนะครับแล้วก็สถานการณ์ทั่วโลกสงครามด้วยนะครับเศรษฐกิจเริ่มไม่ค่อยดีนักนะครับแต่อย่างไรก็นะครับพวกเราก็ใช้จ่ายอย่างพอประมาณนะครับทุกๆวันนะวางแผนให้เรียบร้อยนะการเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็การกินการอยู่ของพวกเรานะครับก็ไม่ต้องถึงขนาดว่าใช้จ่ายเหมือนเดิมนะครับพุ่มเฟือยเหมือนเดิมไม่ได้นะครับเราก็ต้องปรับตัวเรานะครับนะด้วยจังหวัดภูเก็ตในขนาดนี้นะครับเราก็มีพี่น้องประชาชนนะครับนะหลากหลายสาขาอาชีพนะที่มาจากต่างจังหวัดเยอะแยะนะครับแล้วก็พี่น้องที่เป็นพี่น้องท่องเที่ยวนะครับมาท่องเที่ยวเป็นระยะเวลานะเป็นเดือน2เดือนนะครับก็อย่างไรพวกเราก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับจังหวัดภูเก็ตของเราส่วนสำคัญสิ่งสำคัญหนึ่งที่จะต้องดูแลนั่นคือสิ่งแวดล้อมทางน้ำนะครับทางทะเลชายฝั่งของเรานะครับทะเลฝั่งไหนก็แล้วแต่นักท่องเที่ยวเดินทางไปนะครับไม่ใช่ว่าไปนอนไปนั่งนะได้กลิ่นเน่าได้กลิ่นขยะนะครับนะเต็มพื้นที่ถุงดำนะครับนะตั้งเรียงรายนะครับหรือว่ามีขยะนะครับนะถุงพลาสติกนะในชายหาดเต็มนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันสะท้อนแล้วก็มันประกาศนะครับให้เรานะครับรับทราบว่านี่นักท่องเที่ยวเขานำภาพนำสื่อนำคลิปไปออกนะครับนะนักท่องเที่ยวก็ต้องเดินเก็บขยะเองอะไรประมาณนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่มันไม่ดีทีเดียวนะครับนะฉะนั้นแล้วก็พยายามนะครับนะลดละในเรื่องของการซื้อของที่มันใส่ขยะพลาสติกนะใส่ถุงพลาสติกนะฮะกล่องโฟมต่างๆแล้วมากินเสร็จเราก็ใช่เราใส่ถุงดำจริงแต่ว่าเมื่อถุงดำมันถูกเปิดขึ้นนะฮะลมบางทีมันก็พาให้ถุงดำมันปลิวให้ถุงพลาสติกนะฮะสิ่งของต่างๆโฟมต่างๆก็ปลิวตามนะฮะทางชายหาดนะปลิวหมดเลยนะครับทีนี้ก็มันก็ดูสภาพไม่ดีนะครับบางทีพี่น้องหมาของเรานะสุนัขของเราก็ไปคุยไปกินนะครับมันก็ทำให้มันยุ่งเหยิงเข้าไปอีกนะครับก็ต้องช่วยดูแลกันนะครับก็อยากจะให้ทุกๆพื้นที่นะทั้งเทศบาลทั้งอบต.นะช่วยดูแลกันนะสะพานท่าเทียบเรือสำคัญนะทุกสะพานท่าเทียบเรือนะครับไม่เป็นห่วงสำหรับสะพานท่าเอกชนนะครับซึ่งก็การจัดการโอเคนะครับแต่ถ้าหลวงของเราบางทีก็ยังมีผิดพลาดบ้างนะครับแต่ก็บางท่าก็สวยงามนะครับก็ไม่ผิดพลาดนะบางท่าก็การจัดการโดยได้สะดวกนะครับนะแล้วก็ถือว่าน่าชมนะครับแต่สำหรับท่าที่ไม่น่าชมนะครับมันก็มีอยู่แหละนะครับบางทีมันก็มีขยะนะครับเยอะแยะนะครับบนท่าที่เรือมีการปล่อยน้ำมันเครื่องนะในทะเลด้วยนะครับโดยไม่มีใครใส่ใจนะครับแล้วก็มีการขี่รถบนสะพานนะฮะซิ่งรถกันไปนะซิ่งรถกันมานะวันหนึ่งก็ไปเกิดอุบัติเหตุนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลายเคสนะฮะอุบบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะฮะบนสะพานจนแล้วก็นะครับก็ฝากนะดูแลนะครับนะสิ่งแวดล้อมชายฝั่งของเราแล้วก็พี่น้องเช่นเดียวกันนะครับเมื่อดูแลสิ่งแวดล้อมชายฝั่งของเราอย่างดีทีเดียวนะครับมันก็ทำให้เรามีสัตว์นะครับที่มันยังอยู่กับเรานะครับจะอยู่กับเราตลอดไปนั่นไม่ว่าจะเป็นปลาพยูนก็ดีนะครับนะตัวนาคนะครับซึ่งอยู่กับเราวิถีชีวิตนะของเราอยู่ตลอดนะไม่ว่าจะเป็นในคลองชายหาดต่างๆนะครับตัวนาคเป็นฝูงๆก็จะอยู่กับพวกเราเช่นเดียวกันเต่าตะนุเต่าแม่เฟืองนะฮะในหน้าหาดต่างๆนะครับเขาก็ไข่แล้วก็มีลูกขึ้นมานะครับมันก็เป็นธรรมชาติที่น่าดูน่าชมนะครับ นักเที่ยวสามารถที่จะไปนอนเกลือกิ้งได้ไปตากแดดไปอาบน้ำทะเลได้สมบูรณ์นะครับนะน้ำทะเลใสนะฮะชายหาดไม่มีขยะนะครับแล้วก็รอบๆไม่มีกลิ่นเหม็นนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่มันเป็นสภาวะนะครับสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับแต่ถ้าหากว่ามีกลิ่นเหม็นนะครับนะน้ำไม่ใสนะครับมีการปล่อยสิ่งสกปรกนะครับในลงไปในทะเลนะครับไม่ว่าจะตรงไหนก็แล้วแต่นะครับมันก็ไปทำให้เป็นการทำลายซะมากกว่านะครับอย่างไรก็ช่วยกันรักษานะครับสิ่งที่ดีๆตรงนี้นะครับไว้นะครับให้ชั่วลูกชั่วหลานของเรานะครับอย่าไปทำลายมันเลยเมื่อทำลายแน่นอนครับสิ่งที่มันหายไปนั่นก็คือสิ่งที่เราเคยเห็นสิ่งที่เราเคยดูนะครับณวันหนึ่งเราไปมองภาพของเขานะณวันหนึ่งเราเห็นแค่ภาพเราไม่เห็นตัวจริงเพราะว่าตัวจริงนี่มันล้มตายหายไปหมดแล้วนะครับแต่ณวันนี้ยังมีอยู่ก็ดูแลนะครับให้มันมีอยู่ให้มันคงอยู่ตลอดไปนะครับขอบคุณนะครับสุดท้ายนะฮะในเรื่องของการร้องเรียนเรื่องเรือนะครับที่ซิ่งกันในทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นร้องเรียนเกี่ยวเรื่องของเจ็ตสกีนะครับร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการไปดำนะฮะดำน้ำนะเรือไปดำน้ำพาคนไปดำน้ำพาท่องเที่ยวไปดำนะฮะแล้วไปกีดขวางนะฮะทางสัญจรในทะเลนะครับแล้วก็เรือสปีดเขาวิ่งไปวิ่งมานะครับนะกลัวนะใบพัดเรือจะเป็นอันตรายนะครับต่อนักท่องเที่ยวแล้วก็ในส่วนของการวิ่งในบริเวณอุทยานนะหรือว่าชายฝั่งที่มีเรือเขาผูกไว้นะครับมันจะทำอันตรายนะครับต่อคนที่เขากำลังทำมาหากินนะครับตกปลาอยู่วางอวนอยู่นะครับนะถ้าหากว่ามีเรือใหญ่เรือยอทนะหรือว่าเรือสปีดโบ๊ทวิ่งแบบไม่บรรยังบรรยังนะครับแล้วก็มันทำให้คลื่นใหญ่เนี่ยนะครับมันก็ทำให้คนตกมันจากบนเรือนะลงสู่ทะเลได้แล้วก็ยิ่งคนไม่ว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยนะครับยิ่งเป็นอันตรายมากๆนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกท่านได้ช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตาแล้วก็ให้นักเที่ยวนะครับที่เขาอยู่บนเรือนี่ได้ข่าวมาว่ามีคนให้ฝรั่งขับเรือก็ไม่รู้ว่าใครให้ขับเรือนะครับกัปตันในเรือมีหรือไม่นะครับถ้าว่าท่านพบเห็นนะท่านถ่ายรูปนะครับท่านถ่ายคลิปนะครับมาได้เลยนะครับแล้วก็ส่งไปที่เจ้าท่าหรือว่าส่งไปทางหน่วยงานนะครับหรือว่าเป็นช่องทางนะครับในไลน์นะครับในเฟซก็ได้นะฮะเร็วๆนะฮะสามารถที่จะรู้นะครับว่าท่านเป็นกัปตันเรือแล้วก็ให้ฝรั่งไปขับเรือเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนักเที่ยวนะครับมันเกิดอันตรายและมีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วก็ต้องนะครับช่วยกันดูแลแล้วก็ต้องไม่ให้นักเที่ยวนะครับขับเรือนะครับซึ่งพอขับเรือแล้วเนี่ยนะสนุกสนานเกินแล้วก็มีความประมาทนะฮะแล้วก็มันทำให้เกิดเหตุนะทำให้คนเสียชีวิตมาได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับรายการเทคแคร์มารีนนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับขอบคุณทางกรมประชาสัมพันธ์สงขลาภูเก็ต

0: ชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทะเลยังไงให้สนุกและปลอดภัยเริ่มต้นด้วยการขณะขึ้นเรือควรที่จะสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งแม้ว่าว่ายน้ำเป็นก็ไม่ควรที่จะละเลยตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางและเลือกใช้บริการจากบริษัทที่มีใบอนุญาตเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของการเดินทาง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินสัญญาณบวกตะวันออกกลางช่วยเศรษฐกิจขยายตัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินสัญญาณบวกตะวันออกกลางช่วยเศรษฐกิจขยาย

0: ตัวพร้อมเฝ้าระวังราคาพลังงานและเงินเฟ้อซ้ำเติมค่าครองชีพ
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจหลังมีสัญญาณเชิงบวกจากการเจรจาลดความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางว่าหากสงครามสามารถยุติลงได้จริงจะเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อวิกฤตเศรษฐกิจโลกและอาจส่งผลให้ GDP โลกและไทยขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดการไว้อย่างไรก็ตามแม้ทิศทางราคาพลังงานอาจปรับตัวลดลงแต่เชื่อว่าจะไม่สามารถกลับไปอยู่ในระดับเดิมก่อนเกิดสงครามได้ในระยะเวลาอันสั้นรัฐบาลจึงยังคงต้องเฝ้าระวังปัญหาต้นทุนที่ส่งผ่านไปยังราคาสินค้าซึ่งจะเข้าไปซ้ำเติมภาวะเงินเฟ้อและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนฐานรากและผู้ค้ารายย่อยพร้อมเตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมรับมืออยู่เสมอเนื่องจากสถานการณ์โลกยังมีความผันผวนสูงและสามารถกลับมารุนแรงได้ทุกเมื่อสำหรับความคืบหน้าของแผนเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยการกู้เงินวงเงิน200,000 ล้านบาทตามพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินยืนยันว่ายังมีความจำเป็นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของประเทศในระยะยาวปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: บริษัทไทยสมายบัสจำกัดประกาศเปิดรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุมทั้งหมด124เส้นทางทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรียบร้อยแล้ว
2: นางสาวกุลพรพัฒน์วงมาจารพิญญาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยสมายบัสจำกัดหรือ TSB ขอบคุณกระทรวงคมนาคมที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพหลังจากจบเฟสแรกทีมงานของ TSB ได้เร่งดำเนินการติดตั้งทดสอบระบบรับชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนรถเมล์ไฟฟ้าทุกคันอย่างต่อเนื่องจนสามารถขยายผลได้ครบ124เส้นทางทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ก่อนกำหนดที่เคยให้ไว้ในวันที่15มิถุนายนนี้ซึ่งวันนี้รถทั้ง 2,350 คันพร้อมเปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้งานได้ 100% นอกจากนี้ TSB ยังมอบสิทธิลดหย่อนอัตราค่าโดยสาร2ต่อให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยลดหย่อนราคาเหลือเพียง11บาท14บาทและ18บาทตามระยะทางเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างเท่าเทียมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วไปสามารถแจ้งความประสงค์กับพนักงานเก็บค่าโดยสารและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิ์โดยคิดอัตราค่าโดยสารตามระยะทางจริงที่15บาท20บาทและ25บาทนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลอินโดนีเซียเร่งขยายโครงข่ายทางรถไฟให้มีระยะทางมากกว่า 10,000 กิโลเมตรเพื่อเชื่อมเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคสื่ออินโดนีเซียรายงานว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังเร่งขยายโครงข่ายทางรถไฟระดับชาติให้มีระยะทางรวม 1,524 กิโลเมตรเพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและเชื่อมเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคโดยปัจจุบันอินโดนีเซียมีโครงข่ายทางรถไฟที่เปิดใช้งานเป็นระยะทาง 6,927 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่เกาะชวาสุมาตราสุราเวสีและปาปัวทั้งนี้ประชาชนในอินโดนีเซียหันมาใช้ระบบขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจำนวนผู้โดยสารรถไฟในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นจาก500ล้านครั้งในปี2567เป็นเกือบ550ล้านครั้งในปี2568ขณะที่นายดูดีปูวากันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟที่เพิ่มขึ้นสะท้อนว่าประชาชนชาวอินโดนีเซียเชื่อมั่นในระบบขนส่งทางรางมากขึ้นและการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟจะปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละภูมิภาค1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิต ควินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
7: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
8: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
9: หายแล้วจ้ะพี่แกนอนแช่อยู่กับทีไหนดูจังไม่รู้อีทำเป็นปลื้อนี
10: ่โรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ของคนทั่วโลกคนไทยตายด้วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตถึงวันละ126คน
9: เพื่อป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโปรดตรวจคัดกรองภาวะผิดปกติได้ณสถานพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้าน
10: งดบุหรี่สุราอาหารหวานมันเค็มเพิ่มผักลดความดันป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
11: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

0: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
1: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใสกินอยู่ถูกอนามัยโรคภัยไม่เบียดเบียน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีมองว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางสงบส่งผลดีทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีมองว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางสงบส่งผลดีทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายพร้อมยืนยันรัฐบาลวางกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์รับมือทุกสถานการณ์จากทั่วโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพและเตรียมจะลงนามในวันที่19มิถุนายนนี้โดยมองว่าประเทศไทยได้ปรับตัวกับปัจจัยภายนอกทั้งเรื่องสงครามเศรษฐกิจรับภายเชนได้เป็นอย่างดีแม้วันนี้จะมีการบรรลุข้อตกลงในแถบตะวันออกกลางถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลาย

0: ไหลลงซึ่งรัฐบาลไทยไม่ได้แก้ไขสถานการณ์รายวันแต่ได้ดำเนินการแก้ไขจากกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆไม่เฉพาะในตะวันออกกลางเท่านั้นแต่เป็นการรับมือสถานการณ์จากทั่วโลกพดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงที่ประชุมวุฒิสภากรณีเจ้าหน้าที่ตชด.ใช้อาวุธปืนก่อเหตุในพื้นที่ห้วยขวางดินแดงยืนยันเร่งเยียวยาผู้เสียหายพร้อมยกระดับมาตรการควบคุมการพกพาอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่รัฐ
0: นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาเรื่องการควบคุมอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนใช้อาวุธปืนยิงประชาชนในพื้นที่ห้วยขวางดินแดงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุอยู่ระหว่างลาพักราชการอาวุธปืนที่ใช้เป็นอาวุธส่วนตัวและไม่มีใบอนุญาตพกพาซึ่งถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนทั้งนี้ต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและเตรียมมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนขณะที่คดีอาญาอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการส่วนประเด็นเกี่ยวกับสภาพจิตใจของผู้ก่อเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนายประกรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวซ้ำโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการพกพาอาวุธของเจ้าหน้าที่พร้อมยอมรับว่ายังมีข้อจำกัดในการควบคุมอาวุธปืนส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้ภายนอกหน่วยงานชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ป้องกันการละเมิดการถ่ายทอดสดและสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาน
2: างอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าการที่ประเทศไทยได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ประกอบกับแนวโน้มการรับชมผ่านสื่อโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงบูรณาการความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ป.อ.ส.สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และเจ้าของสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ในทุกช่องทางโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมทั้งควบคุมการจำหน่ายสินค้าที่มีการนำเครื่องหมายการค้าชื่อสัญลักษณ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ประกอบการร้านอาหารร้านเครื่องดื่มและสถานประกอบการที่ต้องการเปิดให้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในเชิงพาณิชย์ควรขออนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยให้ถูกต้องเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายและร่วมสร้างบรรยากาศการรับชมกีฬาระดับโลกที่เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
8: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
9: โอ้ยสายแล้วสายแล้ว
8: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ ุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
9: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้านขับขี่มีสติ
8: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
11: ก้าขาฟุ้น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
10: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
11: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
10: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
11: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: เพราะครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดี

0: ี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทันเกมติดขอบสนามทันข่าวสารกีฬาสปอร์ตทูเดย์

0: Sport Today โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
1: หยิบเพลงเพราะมาฝากคุณการสำการเริ่มต้นอยู่ด้วยกันตรงนี้ค่ะกับ Sport Today นะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะ FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังแล้วก็แน่นอนนะคะว่าวันนี้เรายังคงมีข่าวสารกิจกรรมทางด้านกีฬานะคะโดยเฉพาะนะคะผลงานของทัพนักกีฬาอาวุโสจังหวัดภูเก็ตของเราที่ไปสร้างผลงานดีเลยทีเดียวนะคะในส่วนของการแข่งขันกีฬาอาวุโสเนาะอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับตาปีเกมสิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันนะคะเดี๋ยวมาดูผลงานของทัพนักกีฬาอาวุโสของภูเก็ตกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของภาคใต้และที่เท่าไหร่ของประเทศเดี๋ยวมาชื่นชมไปพร้อมๆกันรวมไปถึงเรื่องของกิจกรรมทางด้านกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์กันด้วยถึง2รายการไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันวูดบอลอบจภูเก็ตแล้วก็ฟุตซอลที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะคะติดตามผ่านคลื่นของเราก็ได้กับ 96.75 MHz ทาง

0: หรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินที่เสพติดรุนแรงมากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายทั้งหมดเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงที่ติดต่อไปตลอดชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ Spot Today Spot Today FM 96.75 MHz สวท.ภูเก็ตคุณกำลังฟัง Spot Today โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
2: ฟังเพลงพร้อมกันแล้วนะคะมาดูเรื่องของข่าวสารกิจกรรมทางด้านกีฬาอย่างที่บอกคุณฟังไปนะคะว่าผลการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ค่ะตาบีเกมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งก็มีพิธีปิดกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ14มิถุนายนนี่ส่วนผลงานของทัพนักกีฬาของจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยโอ้ต้องยอมรับเลยว่าสุดยอดจริงๆค่ะสำหรับนักกีฬาของเรานะคะทำมาได้ถึง22เหรียญทอง14เหรียญเงินแล้วก็13เหรียญทองแดงนะคะรวมก็49เหรียญอยู่เป็นอันดับที่7ของประเทศอันดับ3ของภาคใต้นะคะซึ่งถือได้ว่าผลงานสุดยอดเนาะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบในส่วนของแต่ละจังหวัดนะคะอย่างอันดับ1เนี่ยก็คือกรุงเทพมหานครอันนี้ก็ต้องให้เขาได้1เนาะนักกีฬาเขาเยอะจริงๆนะคะส่วนเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีเนี่ยตกมาเป็นอันดับ2ค่ะทำมาได้81เหรียญเงินขอไป81เหรียญทองนะคะ36เหรียญเงินแล้วก็ 3.7 เหรียญทองแดงสำหรับเจ้าภาพนะคะอันดับ3ก็เป็นเชียงใหม่อันดับ4เป็นชลบุรีนะคะอันดับ5เป็นอยุธยานะคะอันดับ6เป็นสงขลาแล้วก็มาที่เราอันดับ7ภูเก็ตของเรานะคะซึ่งจะเปรียบเทียบกับชนิดนักกีฬาเนี่ยเรามีการส่งทัพนักกีฬานะคะที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้เนี่ยอยู่ที่111คนเท่านั้นนะคุณผู้ฟังนะแต่ก็สามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็ต้องขอชื่นชมสำหรับทัพนักกีฬาของเราทุกๆท่านเลยทีเดียวนะคะทั้งที่ได้เหรียญด้วยแล้วก็อาจจะพลาดเหรียญไปบ้างแต่ไม่เป็นไรเอาไว้นะคะแข่งขันแล้วก็ฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่เพื่อรอลุ้นเหรียญในรายการต่อไปก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานะคะกอล์ฟนักกีฬาว่ายน้ำนะคะนักกีฬากรีธานะเท่าที่ทราบเนี่ยแต่ละประเภทกีฬาเนี่ยก็สร้างผลงานได้เป็นอย่างดีนะคะก็ถือโอกาสให้ทุกท่านเนี่ยไปติดตามผลงานแล้วก็ไปฝากกดไลค์กดแชร์นะคะข่าวสารดีๆให้กับนักกีฬาของเราก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาอาวุโสจังหวัดภูเก็ตของเราในทุกชนิดกีฬาด้วยกันละกันนะคะเอาล่ะนี่คือผลงานของทัพนักกีฬาอาวุโสจังหวัดภูเก็ตในการแข่งขันรายการครั้งล่าสุดนะคะส่วนครั้งต่อไปเนี่ยหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าภาพครั้งต่อไปก็คือที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเมืองช้างเกมก็อย่างที่บอกแล้วค่ะเราก็ต้องรอติดตามผลงานทัพนักกีฬาของจังหวัดภูเก็ตของเราในครั้งหน้านะคะก็เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะนี่ถือได้ว่าเป็นข่าวดีนะคะในช่วงแรกๆที่หยิบมาเริ่มต้นนะคะเล่าสู่กันฟังนะคะไปต่อกันที่เพลงเพราะเพลงนี้นะคะสานต่อกันไปเรื่อยๆกับ 96.75 MHz Sport Today โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะ

0: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ Spot Today Spot Today FM 96.75 MHz สวทภูเก็ตคุณกำลังฟัง Spot Today โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
2: กลับเข้ามาอยู่ด้วยกันในช่วงท้ายๆรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังเอาละในช่วงนี้นะคะตู่ยังคงมีกิจกรรมดีๆถึง2รายการนะที่จะมาฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยแล้วก็เชิญชวนทุนคุณนะคะไปร่วมงานบอกได้เลยว่าฟรีทั้ง2งานนะคะงานแรกนะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเราจัดเองค่ะนำโดยนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศจัดการแข่งขันมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ต2026งานนี้ก็ขอบคุณอบจ.ภูเก็ตด้วยนะคะสนับสนุนงบประมาณมาเป็นสนามที่2นะคะเป็นครั้งที่2ในส่วนของการจัดการแข่งขันเพราะว่าการชกในครั้งแรกเราจัดกันที่สนามมวยชั่วคราวบริเวณสนามเปตองศูนย์กีฬาสะพานหินของเทศบาลนครภูเก็ตนะคะเมื่อวันศุกร์ที่29พฤษภาคมอันนั้นถือว่า20คู่คัดแล้วเรียบร้อยนะคะเข้ารอบ2ซึ่งจะต่อยกันในวันที่วันศุกร์นี้นะคะ19มิถุนายนนี้ละค่ะที่สนามมวยบางลาป่าตองนะคะถือโอกาสฝากประชาสัมพันธ์คุณด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะไปร่วมชมร่วมเชียร์บอกได้เลยว่างานนี้สำหรับงานมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ต2026ฟรีค่ะติดต่อนะคะทีมงานหน้าสนามได้เลยทีเดียวนะคะเชิญกันได้นะคะสำหรับกิจกรรมการชกมวยนะคะไปร่วมรุ้นร่วมเชียร์สำหรับอีก10คู่ที่จะเกิดขึ้นในรอบที่2หลังจากนั้นในครั้งที่3ที่จะต่อยกันในวันที่10กรกฎาคมก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศของแต่ละรุ่นนั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งรายการค่ะเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของอบจ.ภูเก็ตอันนี้ของอบจ.โดยตรงนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีก1อีเวนต์ทางด้านกีฬาฟุตบอลนะคะกำหนดจัดในวันเสาร์อาทิตย์นี้20แล้วก็21มิถุนายนค่ะคุณผู้ฟังที่สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลนครภูเก็ตตรงสะพานหินนี่เองนะคะซึ่งงานนี้กองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ภูเก็ตจัดให้นะฝากเชิญชวนทุกๆท่านนะคะไปร่วมชมร่วมเชียร์ไปร่วมพิธีเปิดก็ได้เนาะเพราะว่าการแข่งขันนี้จะเปิดในช่วงประมาณสัก8โมงเช้านะคะเช้าๆนักกีฬาก็จะได้เริ่มต้นการแข่งขันกันได้มีห่วงเวลาที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เชิญกันได้ค่ะที่สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลนครภูเก็ต2กิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้มีมาฝากประชาสัมพันธ์ให้คุณๆได้ไปร่วมกันเลยทีเดียวนะคะเอาละได้เวลานะคะที่จะหยิบเพลงเพราะทิ้งท้ายคุณแล้วล่ะก็ฝากคุณๆนะคะติดตามกดไลค์กดแชร์ติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะผ่านเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตติดตามผ่านช่องทางนี้ก็ได้นะคะผ่านรายการของเรากับ Sport Today 96.75 MHz ทางสวทภูเก็ตได้ด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวส่งคุณไปกับเพลงเพราะแล้วก็เดี๋ยวฟังข่าวตัวชั่วโมงช่วงนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

ไอบุหรี่ไฟฟ้าที่คนสูบพ่นออกมามีสารเคมีสารก่อมะเร็งและฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมากงานวิจัยพบว่าคนใกล้ชิดที่ได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้านอกจากได้รับนิโคตินแล้วยังได้รับสารเคมีอื่นๆและมีอาการทางเดินหายใจมากขึ้นหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: 9 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญารุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
2: ายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือ Food Delivery Platform ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณหน่วยงานและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายตลอดจนขยายขนาดกิจการได้ในอนาคตเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้ประกอบการหลายรายมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง5เท่าซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการเติบโตของธุรกิจเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนกฤษณาขวัญแสนสุรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัย

0: ไทยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
1: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงชาวรัสเซียโดยเน้นย้ำว่านักท่องเที่ยวรัสเซียคือมิตรที่ดีและเป็นตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่สำคัญยิ่งต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยซึ่งสะท้อนได้จากสถิติปี2568ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวรัสเซียเยือนไทยเกือบ1,900,000คนและในช่วง5เดือนครึ่งแรกของปี2569มีจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางเข้ามาแล้วกว่า 979,000 คนสร้างรายได้สูงถึง 58,000 ล้านบาทปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณผลกระทบใดๆต่อภาพรวมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินหรือการจองที่พักขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.และภาคเอกชนเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155เพื่อตอกย้ำว่าประเทศไทยปลอดภัยระดับสากลปฏิพลสุทัพพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายรับฟังปัญหาเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยเฉพาะปัญหาด้านน้ำเพื่อการเกษตร
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรพร้อมมอบพันธุ์ปลาและน้ำหมักชีวภาพแก่ประชาชนในพื้นที่โอกาสนี้ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลเวียงเหนือได้เสนอ2โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญวงเงินรวมกว่า36ล้านบาทประกอบด้วยโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตบ้านท่าบันไดวงเงิน 27.76 ล้านบาทและโครงการปรับปรุงฝ่ายเดวิดพร้อมก่อสร้างรางส่งน้ำเพิ่มเติมวงเงิน 8.54 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตรรวมกว่า 21,800 ไร่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานชนประทานเร่งศึกษาความเป็นไปได้และผลักดันโครงการที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำให้เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมพัฒนาที่ดินเข้าตรวจสอบคุณภาพดินในพื้นที่ริมแม่น้ำกกและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยในพื้นที่ที่สามารถทำการเกษตรได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและช่วยฟื้นฟูรายได้ของเกษตรกรพรเพรินคุณมากสวทเชียงรายรายงานค่ะ
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00
3: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะในวันนี้นะคะในทีมงานสวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะในวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569ค่ะและดิฉันสาลหาอุสมาค่ะ
3: และดิฉันอริสาศิริรัตน์ค่ะ
2: ค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะก็จะเป็นรายการที่นำข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องราวค่ะแล้วก็ทีมงานของเรานะคะมีหลากหลายท่านกันเลยทีเดียวนะคะเทคนิคค่ะคุณพิธินันท์ปุณศรีในช่างไฟฟ้าชำนาญงานควบคุมการผลิตค่ะนางวรวรรณบุญรังสีผอ.สวทพงาค่ะอำนวยการผลิตนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะหนึ่งในนั้นค่ะน้องฝนคะรู้สึกเป็นไงบ้างจัดรายการครั้งแรก
3: ก็แอบตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะ
2: แต่ในวันนี้เราก็ยังคงมีประเด็นหลากหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสค
3: ่
2: ะของน้องฝนใช้ไปยัง
3: ใช้ไปค่ะใกล้จะหมดแล้วค่ะตอนนี้เหลือเลยไม่เยอะแล้วค่ะ
2: ก็ยังมีโอกาสที่จะใช้ในเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มต้นในวันที่15
3: ก็วันนี้วันแรกค่ะกล่าวว่าเดี๋ยวเย็นนี้
2: มื้อเย็น
3: เราก็จะใช้สิทธิ์กันทั่วหน้าเลยค่ะ
2: ค่ะแต่สำหรับพี่ฮาแล้วเดือนนี้น่าจะหมดแล้ว
3: หมด
2: ต้องเป็นรออีกเดือนหน้านะค่ะมากันที่ประเด็นแรกในวันนี้นะคะกับประเด็นที่ในวันนี้ค่ะ15มิถุนายนนะคะเริ่มวันแรกของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสค่ะผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มหลักร้านที่เข้าร่วมโครงการนะคะกว่า 88,000 ร้านค่ะซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนั้นก็คือวันนี้เป็นต้นไปก็ถือได้ว่าเป็นวันแรกที่พี่น้องประชาชนค่ะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักก็ได้แก่ LINE MAN Shopee Food นะคะGrab Food นะคะหลังจากที่เปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศค่ะได้มีการลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าปัจจุบันนี้ค่ะมีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และเชื่อมระบบสำเร็จแล้วอยู่ประมาณ 88,198 ร้านค้าด้วยกันซึ่งก็สะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศค่ะในการเข้าร่วมมาตรฐานมาตรการของรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่สามารถใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะก็ระหว่างช่วงของเวลา6นาฬิกาถึง3ทุ่มนะคะ21นาฬิกาของทุกวันนะคะซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิ์ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและช่วยกระจายเม็ดเงินสู่ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจชุมชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศกันด้วยค่ะอย่าลืมนะในช่วงของตกเย็นวันนี้นะคะสำหรับใครที่ยอดเงินยังไม่หมดแต่สำหรับใครที่ยอดเงินหมดแล้วก็ถัดไปใช้ในเดือนหน้าค่ะ
3: ค่ะเรามาดูในส่วนของด้านภารกิจนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะคะก็จะเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียค่ะสมัยพิเศษนะคะเพื่อขยายโอกาสการค้าและก็การลงทุนเพื่อเปิดตลาดใหม่มุ่งหวังสร้างพลังความมั่นคงด้านพลังงานด้วยค่ะก็มีกำหนดการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนนะคะรัสเซียสมัยพิเศษนะคะระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนนี้ค่ะณเมืองคาซานค่ะสหพันธรัฐรัสเซียนะคะก็มีโดยมีใช้เวทีในการเกี่ยวกับขยายโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การลงทุนแล้วก็รวมไปถึงความร่วมมือด้านพลังงานด้วยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนของเราด้วยค่ะ นายกรัฐมนตรีของเรานะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการใช้เวทีระหว่างประเทศนะคะเพื่อเป็นเครื่องมือค่ะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยนะคะโดยเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียนะคะแล้วก็พบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยค่ะทั้งนี้นะคะก็ยังกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะการเข้าร่วมเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างผลลัพธ์และก็จับต้องได้ให้กับประเทศไทยนะคะต้องสามารถเปิดตลาดใหม่ได้แล้วก็สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการของไทยด้วยค่ะดึงดูดการลงทุนแล้วก็เสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกแล้วก็ภูมิศาสตร์ของเรานะคะมีความผันผวนไทยจำเป็นต้องกระจายความร่วมมือกับคู่ค้าแล้วก็สร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจให้กว้างขึ้นค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงแล้วก็ลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกโดยรัสเซียนะคะก็เป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญค่ะในห่วงโซ่อุปทานโลกนะคะในด้านของพลังงานแล้วก็ปุ๋ยรวมไปถึงวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาครัฐแล้วก็ในส่วนของการผลิตด้วยในขณะที่ไทยค่ะก็มีศักยภาพด้านเกษตรนะคะแล้วก็อาหารรวมไปถึงอุตสาหกรรมการแปรรูปซึ่งสามารถต่อยอดและก็ให้ความร่วมมือรวมไปถึงขยายมูลค่าทางการค้าระหว่างกันได้ดีค่ะและนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายกที่กำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้นะคะอีกหนึ่งข่าวค่ะในวันนี้ก็ในเรื่องของสิทธิ์บัตรทองค่ะย้ำสิทธิ์บัตรทองนะคะสามารถครอบคลุมแพทย์แผนไทยรวมไปถึงเรื่องการนวดแพทย์สมุนไพรค่ะและก็การฟื้นฟูคุณแม่หลังคลอดด้วยเปิดเผยในปีงบประมาณ2569นะคะก็จะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นค่ะปัจจุบันค่ะการใช้บริการการแพทย์แผนไทยในระบบบัตรทองนะคะก็เป็นไปตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายในด้านบริการสาธารณสุขนะคะกรณีบริการการแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกค่ะปี2568ซึ่งกำหนดสิทธิประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนค่ะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างเหมาะสมและก็มีมาตรฐานทั้งนี้ค่ะในส่วนของการบริการแพทย์แผนไทยครอบคลุมไปถึงในเรื่องของการนวดไทยด้วยค่ะการบริการประคบการนวดไทยแล้วก็ประคบค่ะการอบสมุนไพรค่ะหรือการและก็การพอกเข่าการฟื้นฟูสมรรถภาพคุณแม่หลังคลอดด้วยแล้วก็การใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติค่ะขณะที่การบริการแพทย์ทางเลือกนะคะก็ครอบคลุมไปถึงการฝังเข็มและก็ฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองค่ะตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นะคะนอกจากนี้ค่ะภายใต้สิทธิประโยชน์ก็ยังมีการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคุณแม่หลังคลอดซึ่งเป็นบริการตามแนวเวชปฏิบัติของแพทย์แผนไทยซึ่งจะช่วยในการส่งเสริมการฟื้นตัวของร่างกายคุณแม่หลังคลอดแล้วก็เพื่อที่จะช่วยลดอาการอ่อนล้าและช่วยให้กลับมามีสุขภาพที่สมบูรณ์ได้เร็วค่ะพี่ยาคะ
2: ค่ะนี่ก็เป็นในช่วงแรกของรายการนะคะรวมไปถึงภารกิจต่างๆนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะมีการเดินทางเพื่อที่จะขยายโอกาสทางการค้ารวมไปถึงเปิดตลาดใหม่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะพักเบรกกันนะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ
4: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาว่า ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักบิ๊กแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อบิ๊กฟอร์แดดมีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
2: กลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะกับตอนคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะเราไปกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่รับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปีนี้สำหรับผู้ที่ตกสำรวจนะคะเพื่อในความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตค่ะซึ่งก็เป็นการลงพื้นที่นะคะที่บริเวณเทศบาลบ้านสามกองนะคะก็เป็นในส่วนของการลงไปบอกให้พี่น้องประชาชนรับทราบนะคะเพราะว่าในส่วนของที่ใครที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนขอรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันลงทะเบียนค่ะแต่กรณีที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปยังจุดบริการเคลื่อนที่ได้นะคะสามารถที่จะติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่17มิถุนายนน
3: ะ
2: ก็เหลืออีกประมาณ2วันนะคะในช่วงของเวลาราชการประมาณ 8:30 นถึง 16:30 นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะที่มีรายชื่อตามบัญชีผู้ตกสำรวจเข้ารับการลงทะเบียนณจุดบริการใกล้บ้านเพื่อรักษาสิทธิ์แล้วก็เข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐอย่างทั่วถึงกันด้วยค่ะ
3: สำหรับพังงานะคะก็มีการเฟ้นหาค่ะชุมชนต้นแบบศูนย์รางวัลพระราชทานปี2569ค่ะการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดปี2569นะคะเพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่มีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมและก็โดดเด่นในระดับจังหวัดค่ะสำหรับข้อเสนอนะสำหรับเสนอเข้าเป็น พื่อที่จะรับรางวัลโร่พระราชทานแล้วก็เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ชุมชนองค์กรและผู้นำการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศค่ะส่วนการคัดสรรทั้ง4ในส่วนการคัดสรรครั้งนี้ค่ะพี่ฮาก็ครอบคลุมไปถึง4ประเภทค่ะได้แก่ตำบลเข้มแข็งค่ะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะตำบลกะไหลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอยู่เย็นเป็นสุขบ้านหิน3ก้อนค่ะหมู่ที่6ตำบลกระสูมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนค่ะผู้นำอชนะคะแล้วก็กลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาชุมชนโดยมีกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้าน3ช่องเหนือด้วยเป็นตัวแทนในการรับการคัดเลือกพร้อมกับรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ร่วมนำเสนอผลงานและก็ต้อนรับคณะกรรมการอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
2: ค่ะนี่ก็ถือได้ว่าเฟ้นหาชุมชนต้นแบบดีเด่น
3: ค่ะ
2: เพื่อที่จะไปคว้ารางวัลพระราชทานในปี2569ค่ะทิ้งท้ายประเด็นสักนิดนึงนะยังพอมีเวลานะคะน้องฝนนะสำหรับกิจกรรมธงฟ้าค่ะของพาณิชย์ก็จัดขึ้นในวันนี้ค่ะถึงวันที่17มิถุนายนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็จัดขึ้นที่บริเวณลานดนตรีและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหลอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาก็จะมีอาหารแปรรูปต่างๆอย่างเช่นข้าวสารไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์2ราคา95บาทแต่ก็จำกัดนะคนละ1แพ็คเท่านั้นก็น้ำตาลทรายนะคะก็ราคา20บาทน้ำมันปาล์มผงซักฟอกต่างๆน้ำยาปรับผ้านุ่มก็สามารถที่จะไปช็อปสินค้าราคาถูกได้นะคะก็มีด้วยกันถึง3วัน
3: ค่ะ
2: 15ถึง17
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะและเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำภาพบรรยากาศนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะ
3: ค่ะ
2: 16นาฬิกา24นาทีกันแล้วค่ะก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะ
3: ค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นรู้สึกว่าน้องฝนตื่นเต้น
3: ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะเดี๋ยวครั้งถัดไปอาจจะไม่ตื่นเต้นแล้วก็ได้ค่ะ
2: ฉายเดี่ยวนะคะครั้งต่อไปก็ให้น้องฝนฉายเดี่ยวนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเรารายการให้แยกข่าวนะคะก็ต้องขอบคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะรวมไปถึงแฟนรายการทางเพจของสวทพงาเรดิโอกันด้วยนะคะน้องต้นน้ำนะคะแฟนรายการรวมไปถึงทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้อำนวยการผลิตนะคะนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะควบคุมการผลิตโดยนางวรวรรณบุญรังสีค่ะผอ.สวทพงาและในวันพรุ่งนี้ค่ะจะเจอกันกับสวทกระบี
3: ่
2: ที่จะนำข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องราวนำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเดี๋ยวรายการถัดไปค่ะเดี๋ยวติดตามในส่วนของรายการพิเศษใต้ร่มพระบารมีค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสาลิหาอุสมาค่ะ
3: อริสาศิรัตน์ค่ะ
2: ค่ะก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

ราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับรายการนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงโครงการพระราชดำริต่างๆที่ยังคงสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศตราบจนทุกวันนี้ดิฉันอุไรลักษณ์จุลนีค่ะ
2: ดิฉันจิราพรชินทง้อจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครผู้ดำเนินรายการค่ะรายการนี้นะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะ
1: สำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวดีๆค่ะที่บ้านหนองแคอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเพื่อร่วมย้อนรอยความทรงจำอันทรงคุณค่าณพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุมป้าไทยสถานที่เล็กๆที่เก็บรักษาเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของผ้าไหมไทยเอาไว้ค่ะ
2: และนี่คือเรื่องราวของผ้าไหมพื้นบ้านที่ไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าอันสวยงามแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณและการสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยจากรุ่นสู่รุ่นค่ะขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: หากพูดถึงผ้าไหมไทยหลายคนอาจจะนึกถึงผืนผ้าที่มีลวดลายงดงามสีสันอ่อนช้อยและก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยแต่สำหรับชาวบ้านหนองแคอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครแล้วผ้าไหมไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษและเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนค่ะย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนบ้านหนองแคเป็นชุมชนเกษตรกรรมเล็กๆที่แทบทุกครัวเรือนปลูกมอนเลี้ยงไหมสาวไหมและก็ทอผ้าไว้ใช้ในเองครัวเรือนค่ะผู้หญิงในหมู่บ้านต่างมีฝีมือในการทอผ้าไหมและเป็นวิถีชีวิตธรรมดาที่ดำเนินควบคู่กับการทำไร่ทำนาค่ะ
1: จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2518ค่ะได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนชีวิตของชุมชนแห่งนี้ไปตลอดกาลเลยนะคะเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังโรงเรียนร่มเกล้าจังหวัดสกลนครในวันนั้นค่ะมีหญิงชาวบ้านสองพี่น้องคือป้าทุ้มป้าไทยสวมผ้าไหมที่ตนเองทอด้วยมือมารับเสด็จผ้าไหมพื้นบ้านธรรมดาที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านกลับเป็นสิ่งที่สะดุดพระราชฤทัยของพระองค์ค่ะ
2: พระองค์ทอดพระเนตรผ้าไหมยังสนพระฤทัยแล้วก็มีพระราชดำรัสที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของชาวบ้านมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะว่าผ้าไหมสวยดีที่บ้านมีอีกไหมอยากให้ทอไว้มากๆเดี๋ยวจะไปซื้อแม้ว่าจะเป็นเพียงประโยคสั้นๆค่ะแต่สำหรับชาวบ้านแล้วนั่นคือกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่เป็นความภาคภูมิใจที่ผลงานจากสองมือของพวกเขาได้รับการยอมรับจากพระราชินีผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติค่ะ
1: หลังจากนั้นค่ะชาวบ้านก็ต่างมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาฝีมือการทอผ้าไหมให้ดียิ่งขึ้นด้วยความคาดหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้ถวายผ้าไหมที่ดีที่สุดแด่พระองค์ท่านและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านของป้าทุ้มป้าไทยด้วยพระองค์เอง
2: บ้านไม้หลังเล็กๆของชาวบ้านธรรมดาได้มีโอกาสต้อนรับแม่ของแผ่นดินภาพแห่งความปราบรื้มในวันนั้นยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวบ้านหนองแคและถูกเล่าขานส่งต่อกันมาจนถึงปัจจุบันพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นไม่เพียงสร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวของป้าทุมและป้าไทยเท่านั้นค่ะเสียงช่วยปลุกพลังให้ชาวบ้านทั้งชุมชนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็ร่วมกันอนุรักษ์การทอผ้าไหมเอาไว้จากผ้าไหมที่เคยทอใช้ในครัวเรือนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้สร้างอาชีพและก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสกลนคร จนกลายเป็นหนึ่งในแหล่งทอผ้าไหมที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาพื้นบ้านและทรงช่วยต่อยอดให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะจากเรื่องราวในอดีตที่เต็มไปด้วยความทรงจำอันทรงคุณค่าเราจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวจากผู้ที่เติบโตมาพร้อมกับความทรงจำเหล่านั้นค่ะนั่นก็คือนางวาดเมืองปาละคะผู้สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและดูแลพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุมป้าไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้และต่อไปนี้ก็คือเสียงสะท้อนแห่งความภาคภูมิใจจากผู้ที่มีโอกาสได้สัมผัสเรื่องราวอันทรงคุณค่าเหล่านี้โดยตรงค่ะ
2: ในช่วงต่อไปขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: พระราชินีที่จะช่วยเหลือราษฎรคนยากคนจนช่วยให้เฮาแต่ที่พระราชินีพูดกับคุณยายไทยบอกว่าคุณยายไทยเป็นครูคนแรกของผ้าไหมถ้าไม่มีคุณยายจะไม่มีผ้าไหมเหมือนทุกวันนี้อันนี้ยังจำขึ้นใจอยู่ตลอดเวลาเราดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลานของคุณยายไทยกันในด้านนี้แหละค่ะค่ะคอยจนได้แต่งจนเป็นภูมิใจแต่งเป็นเสียงเพลงร้องเพลงดึงคนมาเบิ่งงานคนสิร้องเอาเป็นเรื่องราวที่เพิ่นเสด็จมาจะคั่งในเนื้อเพลงเลยเดี๋ยวนี้มันง่ายละมันจังบ่ได้เล่ากลับไปกลับมา
4: บ้านนี้ได้จังมาตั้งศูนย์อันนี้บัด
3: ตั้งศูนย์นี่แม่วาดนี่ล่ะนี่แม่วาดผู้นี้ล่ะลงไปที่กรุงเทพไปช่วยของพระพันปีไอ้ตีราคาผ้าไหมทำอะไรนี่ก็เลยว่าคิดว่านั่งคิดอยู่คิดอยากได้บ้านของคุณยายไทยนี่มาเป็นบ้านอนุรักษ์เพื่อลูกหลานเกิดได้ใหญ่มาบ่ฮู้ว่าผ้าไหมเฮามาแต่ใสคืออยากให้ว่ารู้ว่าบ้านนี้เป็นบ้านอนุรักษ์เป็นบ้านของพระทุมพระไทยในด้านผ้าไหมก็เลยไปขอเพิ่นก็เพิ่นว่าเดี๋ยวจะเรียนให้ท่านผู้หญิงให้เพิ่นก็รับปากในนี้ก็ได้มาตั้งปี2ปีผู้ใดจังได้มาว่าเอาเป็นบ้านอนุรักษ์ก่อนได้สมาชิกที่ทอผ้าไหมเดี๋ยวนี้74คนแต่สมาชิกในกลุ่ม
5: บ้านในกลุ่ม
3: ในกลุ่มนะ100กว่าคนนี่แหละแต่ที่ทอส่งนะคือ70กว่าคนค่ะเฮาจะทำครบวงจรเดี๋ยวนี้ก็เลี้ยงไหมคือแม่ว่าเนี่ยเลี้ยงไหมด้วยสาวไหมด้วยแล้วก็ทอผ้าไหมด้วยครบวงจร
4: เน้นนักไหมเนาะ
3: ค่ะ
4: ยากได้ไหมยากเลยเธอได
3: ้ยากการเลี้ยงไหมนี่ก็11ขั้นตอนจังนั้นเป็นเส้นไหมแต่มาทอนี่กระจักสักขั้นตอนตั้งแต่ได้เส้นไหมมาแล้วก็มาตีเกลียวมาควักแล้วก็มาปั้นลอดแล้วก็ไปตีเกลียวแล้วก็ออกจากเกลียวอีกแล้วก็มาลอกกาวก็มาควักอีกส่วนนึงเอาไปคนทางมัดหมี่อีกส่วนนึงไปคนทางเส้นยืนมัดหมี่แล้วคนยาปุ๊บเอาไปมัดหมี่มัดทำลวดลายที่เราชอบมัดปั๊บแล้วเอาไปย้อมไปย้อมแล้วเอ้าเราสิมาเอาอีกสีนึงเนาะเอาไปล้างมันมีน้ำยาล้างอยู่ไปล้างปุ๊บมันเป็นสีขาวเอาไปลงสีที่เราต้องการอีกไปมัดอีกถ้าอยากได้3สีแล้วก็มัดย้อมล้างแล้วมาลงสีพื้นสีพื้นเสร็จพอใจแล้วก็ไปแก้พางที่เฮาหมัดออกหมัดชักเสื้อก็แก้จนมืดแล้วก็ไปขึ้นกุ้งไปควักไปปั้นเป็นลอดพร้อมที่สิโทรบัดนี้เส้นยืนบัดนี้เอาไปค้นเลยคือเม็ดอยู่พร้อมค้นนี่เส้นยืนนี่ที่ยาวๆนี่ค้นเสร็จเอาไปจ้างเขาสืบเอาสืบมาแล้วถึงได้เอามาตำบ่ฮู้มันสักขั้นตอนเป็นอย่างจ้างเขาสืบถ้าเฮามีแต่เฮ็ดเอาทุกอย่างคนที่รอสืบเขาก็บ่มีงานทำก็แบ่งหน้าที่แบ่งการงานให้เขาทำบ้างค่ะค่ะเฮาเสียดทุกอย่างก็ได้แต่ต้องแบ่งกัน
4: การเห็ดไร่เห็ดลิงมูนี่เด็กออกเองออกแม่เองบ
3: ่ส่วนหนึ่งก็ออกเองส่วนหนึ่งก็มีอาจารย์มาสอนแต่เพิ่นเฮาถ้าเพิ่นบ่มาสอนเฮาก็งูอยู่ลายของมันแต่ถ้าเฮาสิว่าโอ้ลายบ่อึดบ่ยากก็บ่แม่นเพราะว่าเฮาต้องกินน้ำไม่ให้เต็มแก้ว ต้องเอาลายใหม่เข้ามาบ้างเพื่อมันลายตัวนั้นได้ขายกว่าลายเฮาก็มี
4: ว่านี่การสำคัญมากๆการขายดิ
3: การขายการขายฮะบางครั้งนี่เขาก็สิเห็นในเพจให้เพจบ่แม่ว่ากับบ่จักเพจแม่ว่าในละลงเขาก็โทรติดต่อมาเป็นผ้าผืนนี้ผืนนี้แต่ว่าให้ขายโดยตรงนี่คือบ่เป็นแต่เขาทักมาถามเองที่เฮามีอยู่แล้วเฮาเวลาทอผืนนั้นเฮาก็ถ่ายลงไปหั่นฮะอีกส่วนนึงอีกส่วนนึงที่เฮาขายอยู่ในศูนย์คนก็ทักมาถามว่ามีผ้าใหม่ไหมที่ศูนย์มีก็ให้มีก็มีเยอะแยะแต่มาทางปัตตานีเขายังบอกไม่ว่าเลยไม่รู้จะเลือกยังไงมันเยอะแยะเขาบอกว่าก็เลยบอกว่าถ้าจะมาให้โทรมาบอกเพราะจะได้เอาไปเสื่องไว้ตะกอนให้มันยังสัก 4-5 พื้นมันจังทางเลือกมันหลายพื้นแล้วบ่จังแนวเลือกเพิ่นว่างามไปหมดอืมแล้วก็ตัวนี้หาคือขายในศูนย์เฮาแล้วก็อีกส่วนที่ทอยาวๆแบบนี้คือส่งศูนย์ศิลปาชีพก็ไปส่งศูนย์กุดนาขามตระกูลนาขามเตรียมพร้อมทุกบ้านเอาไปรวมอยู่กุดนาขามแล้วค่ะแล้วก็กุดนาขามก็เข้ากรุงเทพราคานั้นท่านให้เราเป็น
5: ค่าแรง
3: เพราะว่าเราเอาไหมหลวงไหมหลวงไหมสมเด็จมาคนละ3กิโลท่านก็จะหักเอาค่าไหม3กิโลเหลือนั้นก็เป็นเงินของพวกเรา
4: ได้เท่าไหร่
3: ถ้าเป็นไหมหลวงนี่เขาก็จะให้เป็นเป็นเม็ดละ500 600ถ้าเป็นไหมตัวเองไหมตัวเองคือเราซื้อทั้งเส้นพุ่งเส้นยืนเป็นไหมเราก็ส่งในนามไหมตัวเองมันก็จะได้เยอะกว่าประมาณ700ถึง800ต่อเม็ด
4: พอได
3: ้เลี้ยงชีพถ้าถามพอไหมมันก็ไม่พอแต่ถ้าถามท่านนี่ท่านมีกำไรไหมที่ซื้อให้พวกเราท่านก็ไม่มีกำไรแต่ท่านช่วยเหลือราษฎร
1: คุณฟังคะในปัจจุบันบ้านของป้าทุมป้าไทยได้รับการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุมป้าไทยแหล่งเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของชุมชนและความทรงจำเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ในช่วงต่อไปขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ในพิพิธภัณฑ์ค่ะยังมีการแสดงภาพถ่ายเอกสารสำคัญเครื่องมือทอผ้าไหมแบบดั้งเดิมตลอดจนเรื่องราวความเป็นมาของป้าทุมป้าไทยผู้เป็นต้นแบบของช่างทอผ้าไหมในชุมชนนอกจากนี้ค่ะยังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมย้อมสีธรรมชาติและการทอผ้าไหมพื้นเมืองเพื่อให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะจึงไม่ใช่เพียงแค่สถานที่เก็บของเก่าแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตเป็นเวทีถ่ายทอดภูมิปัญญาจากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่และเป็นหลักฐานสำคัญที่บอกเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จากบ้านไม้หลังเล็กๆของชาวบ้านธรรมดาวันนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดสกลนครและเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของผู้ที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ผ้าไหมไทยค่ะ
2: เรื่องราวของป้าทุมป้าไทยและชาวบ้านหนองแค่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเมื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับโอกาสได้รับการส่งเสริมและได้รับกำลังใจที่ถูกต้องก็สามารถเติบโตเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะเกิดขึ้นภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องพระราชบัญญัติในการสืบสานภูมิปัญญาผ้าไหมไทยยังคงได้รับการสืบต่อผ่านชุมชนคนรุ่นใหม่และพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้งป้าไทยซึ่งเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมต่ออดีตสู่อนาคตค่ะอีกไม่กี่เดือนค่ะจะเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวในช่วงท้ายนี้ค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านที่ชื่นชอบความสวยงามของพันไม้ชื่นชอบธรรมชาติสีสวยให้มาเยี่ยมชมลานดุสิตาที่อุทยานแห่งชาติภูพานจังหวัดสกลนครค่ะ
2: สถานที่แห่งนี้ค่ะได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในแหล่งชมดอกไม้ป่าที่สวยงามที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวซึ่งดอกไม้ป่านานาชนิดจะพร้อมใจการผลิบานแต่งแต้มผืนลานหินให้เต็มไปด้วยสีสันอันงดงามค่ะ
1: ความพิเศษของลานดุสิตาแห่งนี้ค่ะก็คือการเป็นแหล่งรวมพันไม้นามพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระราชทานชื่ออันไพเราะให้แก่ดอกไม้ป่าหายากของไทยประกอบด้วยดุสิตาสร้อยสุวรรณามณีเทวาทิพเกสรและสระจันทร์ค่ะ
2: ดอกดุสิตาค่ะเป็นพืชกินแมลงขนาดเล็กมีดอกสีม่วงอ่อนสดใสพบได้ตามพื้นที่ชุ่มน้ำและทุ่งหญ้าริมหนองน้ำออกดอกในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมส่วนสร้อยสุวรรณาก็เป็นพืชกินแมลงเช่นเดียวกันมีดอกสีเหลืองทองงดงามออกดอกตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมเปรียบเสมือนสร้อยทองที่ธรรมชาติเรียงร้อยไว้บนแผ่นดินค่ะสำหรับมณีเทวานะคะเป็นดอกไม้สีม่วงอมฟ้าเล็กๆที่ดูราวกับอัญมณีแห่งสูงสวรรค์มักพบตามลานหินชุ่มน้ำและก็พื้นที่โล่งบริเวณชายป่าโปร่งค่ะสามารถชมได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะขณะที่ทิพเกสรนะคะเป็นพืชกินแมลงขนาดเล็กอีกชนิดนึงค่ะเจริญเติบโตบนลานหินทรายน้ำขังจะออกดอกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมและสระจันทร์ค่ะดอกไม้สีขาวนวลอ่อนโยนก็จะผลิบานในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมก็จะสร้างความงดงามให้กับทุ่งดอกไม้ป่าแห่งนี้อย่างน่าประทับใจนักท่องเที่ยวค่ะสามารถชมความงดงามของดอกไม้พระราชทานได้ครบทั้ง5ชนิดโดยดอกไม้จะทยอยกันเบ่งบานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะ
1: ผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมได้ทุกวันในเวลาทำการนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.โดยสามารถขับรถเข้าไปยังจุดจอดรถด้านในและเดินต่อไปอีกประมาณ300เมตรก็จะได้สัมผัสความสวยงามของลานดุสิตาอย่างใกล้ชิดแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความงดงามของดอกไม้ป่าที่หายากเหล่านี้อุทยานแห่งชาติภูพานขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะชื่นชมความงามด้วยความระมัดระวังไม่สัมผัสหรือว่าไม่เด็ดดอกไม้ไม่ก้าวเข้าไปในแปลงดอกไม้แล้วก็เดินตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้เท่านั้นเพราะว่าธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวและยังเป็นมรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าที่ควรได้รับการอนุรักษ์เพื่อส่งต่อความงดงามไปยังคนรุ่นหลังได้ชื่นชมต่อไปค่ะ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครควบคุมการผลิตโดยนายพิชัยสิริสมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครภายใต้การอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:30 น.ถึง17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศวันนี้เราสองคนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: หมู่บ้านน้องแค่เป็นบ้านน้อยๆมากด้วยน้ำใจต่างกันทอผ้าไหมเอาไว้สวมใส่การไปทำบุญเมื่อมาวันหนึ่งพวกเรารู้ซึ้งในน้ำพระทัยเมื่อคุณยายทุ่มไทยได้ใส่ผ้าไหมเข้าไปร่วมงานรอรับเสด็จ

หรือวาสนาท่านทรงเมตตาแวะมาทักทายถามซื้อผ้าไหมที่ยายไทยสวมใส่ยายบอกว่าบ่ขายเพราะยายใส่หีมาพื้นเดียวทรงตรัสถามว่าแล้วที่บ้านนั้นมีอีกไหมยายบอกว่ามีมากมายยายขอให้ท่านเสด็จมาเยือนพอปี2521ชาวบ้านก็คิดบ่ถึงว่าสมเด็จท่านจะเสด็จมานับว่าเป็นบุญที่ท่านได้กรุณาที่ท่านทรงเมตตาทรงกรุณา

ทรงได้เสด็จมาในปีที่สองเสด็จเมื่อในปีสองสามส่วนว่าปีที่สามเสด็จเมื่อปีสองห้าสองห้าในปีที่สามท่านทรงให้ฉลองพระองค์ทำให้คุณยายนั่งงงได้ฉลองพระองค์สุดแสนจะดีใจลูกหลานพอรู้ต่างก็นั่งร้องไห้ไม่ใช่ความเสียใจเป็นเพราะความภูมิใจลูกสัญญาไว้

นี่เป็นเรื่องเล่าออกมาแนวเสียงเพลงบ่ได้มีบรรเลงมีแต่เสียงเพลงเท่านั้นขอให้คุณคิดขอให้คุณทำคนที่มาร่วมงานจะตอบคำถามกันได้ทุกคนขอจบเรื่องเราเอาไว้ก่อนยังจะมีตอนหน้าขอให้คุณทันกลับมาโบกมืออำลาคำว่าบายบายนี่เป็นคำสุดท้ายขอให้ทุกคน

ระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกอรมน.ขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบที่มาและงดแชร์หรือส่งต่อภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AI อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบที่มาและงดแชร์หรือส่งต่อภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AI พร้อมเตือนมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร
6: ์พลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.กล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างและดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาซึ่งผ่านการสร้างและปรับแต่งด้วย AI ในลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความสับสนในสังคมซึ่งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือไม่ตรงตามความเป็นจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรืออาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จึงขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ควรตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจะเสนอการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ก่อนส่งสภาผู้แทนราษฎรบรรจุระเบียบวาระการประชุมปลายเดือนมิถุนายนมั่นใจเสร็จทันวันที่1ตุลาคมนี
7: ้นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้จะมีการเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง

0: ในวันที่23มิถุนายนก่อนส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระแรกช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ส่วนวาระที่2และ3จะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569โดยมั่นใจว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นและประกาศใช้ทันวันที่1ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนสำหรับกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมตรวจสอบงบประมาณปี2570รวมถึงพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป็นเรื่องดีที่จะได้ช่วยกันตรวจสอบการใช้จ่ายของภาครัฐและเชื่อมั่นว่าจะไม่กระทบจอกกรอบเวลาการจัดทำงบประมาณผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์มุ่งลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่การช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยด้วยโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทย
2: นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้เป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อราคาพลังงานค่าขนส่งต้นทุนการดำเนินธุรกิจและค่าครองชีพของประชาชนรวมทั้งยังเป็นการดูแลเศรษฐกิจฐานรากและเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ได้คัดสรรสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทยได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart ทำให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ภัยคุ้มครองคุณ
1: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
2: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: 木妈妈嘎嘎嘎嘎木好野上木妈嘎嘎木
1: 你们认得木
0: อยากจะลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตัดเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่นารวมประชาสัมพันธ์
5: ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดี

0: เรียงเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตควรกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ครับครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการท้องถิ่นของเรานะครับประจำวันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569นะครับพี่น้องครับกับรายการตามปกตินะครับแต่ว่าเป็นรายการที่จะไม่สนุกรื่นเริงนะครับพี่น้องครับในการไว้ทุกข์นะครับตามที่ท่านตามที่ทางรัฐบาลและก็ทางนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆได้ประกาศนะครับไว้ทุกเผื่อพระองค์ยิ่งของเรานะครับนั่นคือพระองค์พานะครับก็ได้ส่งสิ้นพระชนนะครับแล้วก็ทำให้พวกเราได้สูญเสียสิ่งที่พวกเรารักนะครับในประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่กระทบจิตใจนะครับต่อพี่น้องประชาชนคนไทยยากมากทีเดียวพี่น้องครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องครับพวกเราทุกคนก็คงจะอยู่ดำรงนะครับวิธีชีวิตของพวกเราแล้วก็ตามนะครับสิ่งที่บางท่านได้ซ่อนซึ่งที่พระองค์ท่านได้ดำรินะครับได้ให้พวกเราได้เห็นนะครับในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำนะครับสิ่งที่ดีๆมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของงานยุติธรรมนะครับแล้วก็การเปิดกว้างการให้ใจนะครับต่อผู้ต้องขังนะครับที่เป็นผู้พ้นโทษนะครับแล้วก็ผู้ที่ดำรงเขาเรียกว่าโทษอยู่ในที่ขั้งนะครับนั่นก็คือพระองค์ท่านให้พวกเราได้เปิดโอกาสนะครับและก็อาเคนรับนะครับให้พวกเขาได้กลับมานะครับเป็นคนดีของสังคมและก็ให้โอกาสพวกเขาได้เป็นคนดีของสังคมนั่นคือสิ่งที่พระองค์ท่านอยากให้พวกเราทุกคนได้ทำตามที่พระองค์ท่านได้ซ่อนไว้นะครับก็ถือว่าพวกเราเศร้าเสียใจนะครับกันทุกท่านทุกคนเลยทีเดียวนะครับผ่านมาประมาณ 2-3 วันพี่น้องครับก็ทางจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับก็คงให้การดุลเรื่องต่างๆนะครับให้มันเหมาะสมนะครับโดยที่มีการไว้อาลัยนะครับในงานต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับทุกๆงานนะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่พวกเราได้ก็ทำกันนะครับรายงานที่ผ่านผลมานะครับเมื่อคืนวันส่งซ้ำคืนที่ผ่านผลมาก็มีงานของจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับที่ดังๆอยู่ที่สุนทรนะครับนั่นคืองานตลาดผลไม้นะครับในพื้นที่ควนตะแทนนะครับโดยท่านนายกนะครับของสิ้นทอนนะครับแล้วก็ทางฟังของตำบลปากคอกเราก็จะเป็นในส่วนของตำบลปากคอกงานยาหมูฟิตติ้งนะครับก็เป็นกิจกรรมนึงก็ถือว่านั่นคือซีซั่นงานวิธีวัฒนธรรมนะครับแต่ว่าเป็นวิธีวัฒนธรรมกับงานที่ปกติก็ไม่ได้ปกติเหมือนเคยนะครับแต่ว่าก็จะมีการนะครับยืนไว้อะไรนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมได้ย่างเหมาะสมนะครับย่างเหมาะสมในกิจกรรมต่างๆนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับสภาพอากาศตัวไปประจำวันนี้วันจันทร์นะครับก็อากาศค่อนข้างที่จะวันนี้สว่างนะครับก็เรียกว่าตรงฟ้าสวยตรงความงามนะครับคืนลมในทะเลก็วันนี้ก็รู้สึกว่าเบาๆนะครับไม่มีลมไม่มีฝนนะครับฝนก็ไม่มีมั่งนะครับบางพื้นที่พี่น้องครับตกโปรยๆไปปลายนะครับนะตามยุมชุมชนต่างๆนะครับแต่ก็ไม่ตัวจังหวัดภูเก็ตก็เราพี่น้องครับการเดินทางไปมานะครับในทะเลอันดามันนะครับก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับนะก็อย่างไรนักท่องเที่ยวทุกคนเป็นเสมือนแขกบ้านแขกเมืองนะครับพวกเราทุกคนในจังหวัดภูเก็ตก็ช่วยกันนะครับดูแลนะครับนะ สร้างจิตสำนึกนะครับนะดูแลนักท่องเที่ยวของพวกเรานะครับให้เขาได้มีความสุขนะครับสำหรับคนที่เขาตั้งใจมาเที่ยวจริงๆพี่น้องครับแต่สำหรับคนที่ตั้งใจมาห้าเรื่องห้าราวนะครับเป็นเรื่องราวนึงนะครับที่ก็ต้องพึ่งพาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับช่วยกันดูแลนะครับให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับทางบกวันนี้นะครับนะจราจรก็เริ่มจะดีขึ้นพี่น้องครับนะการทางในถนนนะครับถนนล่วงเราก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็บางช่วงบางทีก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางช่วงบางทีก็ยังไม่เสร็จทีนะครับกลางค่ำกลางคืนก็ยังว่ากันหนาวนะครับทางล่วงนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีข้าวทางล่วงเนี่ยผมดูนิดนะครับในการประกาศของทางล่วงพี่น้องครับจะเป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเรานะครับเรื่องราวประกาศจากทางล่วงจังหวัดภูเก็ตนะครับรู้สึกว่าพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องครับเดียวประกาศแขวงทางล่วงภูเก็ตนะครับนะเดี๋ยวผมอันนี้นะครับเดี๋ยวประกาศให้พี่น้องได้รับทราบได้รับฟังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเร่งถึงเรื่องสภาพอากาศกันก่อนพี่น้องครับถือว่าอากาศดีสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องครับการเดินทางไปไหนมาไหนก็ถือว่าอย่าประมาทนะครับเราทุกคนขับรถคนขับรถเครื่องคนขับรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่ขับรถสาธารณะนะครับพี่น้องที่เป็นคิวแท็กซี่ต่างๆพี่น้องที่เป็นขับรถเก็บนะครับรับส่งอาหารหรือว่ารถเก็บรับส่งคนก็แล้วแต่นะครับนะการเดินทางนะครับโดยจิตสำนึกและการเซฟตี้นักท่องเที่ยวนะครับให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าการดื่มข้อมูลเมานะครับอย่าดื่มข้อมูลเมานะครับในขณะที่เราทำหน้าที่ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกัปตันเรือไม่ว่าจะเป็นคนขับรถเครื่องขับรถยนต์สาธารณะนะครับในพื้นที่แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังสมกำลังมุงนะครับสำหรับท้องถิ่นแล้วก็ทางจังหวัดนะครับมีประกาศในเรื่องของสารเสพติดในร่างกายนะครับกับผู้ควบคุมทางรถยนต์ทางรถเครื่องกับทางเรือด้วยนะครับนะห้ามมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายนะครับถ้ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายถือว่าเราผิดกฎนะครับตามกฎของขนส่งนะครับทางกฎของเขาเรียกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนะกฎข้อเจ้าท่ากันแน่นอนถ้าว่าติดยาเสพติดนะครับเราจะเป็นผู้ควบคุมเรือก็คงไม่ได้นะครับเจ้าท่าตัวนี้ถ้าหากว่าเราเจอเราพบนะครับก็หยุดพี่น้องครับหยุดใบประกาศใบปกนะครับนะไว้ก่อนนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันสำหรับคนส่งทางบกนะครับถ้าหากว่าตรวจพบนะก็ดำเนินตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของคนส่งก็ดีนะครับกฎหมายของทางล่วงก็ดีนะครับกองทางตำรวจด้วยนะครับฉะนั้นแล้วการนำพาผู้โดยสารนะครับไปยังพื้นที่ต่างๆก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เซฟตี้ผู้โดยสารนะครับนะพี่น้องนะครับแล้วก็ระมัดระวังสำหรับพี่น้องนะครับที่เดินทางทางบกและก็ทางน้ำนะครับทางบกพี่น้องครับในเรื่องของรถเช้านะครับทางรถยนต์รถเครื่องนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวตัวนี้เช้ารถเครื่องรถยนต์นะครับสิ่งทางบ้านทางเมืองนะครับนะสิ่งทางบ้านทางเมืองแล้วก็อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเป็นแก๊งเรียกนะเป็นแก๊งนะครับแล้วก็รถยนต์ก็บางทีขับไปเด่นนู่นบ้างออกมาเล่นนี่บ้างนะครับบางทีก็ชุบนู่นชุบนี่ไปกันนะครับนะเต็มทีกินลงกินเหล้าเต็มทีนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับพี่น้องครับแล้วก็อันนี้ให้เป็นหน้าที่ของถ้าเราพอเพ้นนะครับให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่นะครับได้ควบคุมนะครับดูแลทุกนั้นนะครับแล้วก็สำหรับเรือนะครับก็สั่งห้ามนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับในเรือในไร่การเรื่องแอลกอฮอล์นะครับการสูบนู่นสูบนี่ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องเจ็ตสกีนะครับที่นักท่องเที่ยวนะครับลงไปขับเองให้นะครับโดยนี่ก็จะเป็นคอเป็นกฎกติกานะครับในพื้นที่นะสำหรับพื้นที่อนุญาตนะครับแต่สำหรับพื้นที่ที่ไม่อนุญาตก็นะครับนะห้ามเดี๋ยวครับนะครับเดี๋ยวครับหลอดตายผ่านเดี๋ยวครับเดี๋ยวเชี่ยวไปทางเรือสปีดโบ๊ทมั้งนะครับไปเคียงกับเรือใหญ่มั้งนะครับนี่เป็นสิ่งอันตรายนะครับพวกเราก็ต้องมีเยอะสำนึกนะครับแล้วก็ต้องช่วยดูแลกันละกันนะครับพี่น้องครับนี่เป็นเนื้อสาระนะครับในช่วงแรกๆนะครับพี่น้องครับ
2: แสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

0: ดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้า
0: สลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีช

ำสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: การสูญเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติปีล่วงนะครับของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นที่รักยิ่งนะครับก็ณวันนี้นะครับพระองค์พานะครับพระเจ้าลั่นเธอได้เสด็จนะครับสิ้นพระชนม์ไปอีกนะครับหนึ่งพระองค์นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พวกเรานะครับก็จะต้องทำใจนะครับเป็นช่วงเวลาที่พวกเราต้องคอยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับและโดยเฉพาะนะครับเป็นกำลังใจสู่พระราชวงศ์ของพวกเรานะครับสู่สถาบันนะครับโดยให้ตัวพระองค์นะครับประทัยเข้มแข็งนะครับแล้วก็อยู่กับพวกเรานะครับนะนี่ก็เป็นรายการนะครับท้องถิ่นของเรานะครับพี่น้องครับก็วันจันทร์วันการนะครับที่ผมมาอยู่ประจำตรงนี้นะครับแล้วก็ได้พูดคุยนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับในบ้านเมืองเราเรื่องราวต่างๆในภูเก็ตของเราแล้วก็ได้ฟังบทเพลงนะครับที่ผ่านผลมานะครับในช่วงนี้ก็เรื่องบทเพลงคงจะต้องไม่มีนะครับในช่วงนี้ต้องมีเนื้อสาระแล้วก็เป็นสารคดีนะครับแล้วก็เป็นถวายนะครับนะถวายก็เรียกว่าเป็นถวายพระไลนะครับแต่พระองค์ท่านนะครับทั้งสองพระองค์เลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับกรมนจังหวัดนะครับกรมนจังหวัดภูเก็ตนะครับก็จะไม่ใช่จังหวัดภูเก็ตของข้าพเจ้านะครับเป็นกรมนนะครับของส่วนกลางนะครับที่ได้แจ้งนะครับเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการแชร์คลิปนะครับแชร์ภาพต่างๆนะครับที่เหตุภาพต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมาทางโทรศัพท์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น LINE ต่างๆนะครับซึ่งมีการตัดต่อจาก AI นะครับจากเขาเรียกว่ามีการตัดต่อรูปภาพต่างๆนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับเป็นความผิดนะครับในเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้พี่น้องได้ช่วยกันนะครับวิเคราะห์นะครับในภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะครับซึ่งพวกเราก็ต้องดูแลนะครับอย่าให้มันมีอะไรที่มันทำให้ประชาชนคนไทยนะครับได้กระตบกระเทือนนะครับไปมากกว่านี้นะครับพี่น้องครับมาพูดคุยกันในเรื่องราวของซีซั่นกับวัฒนธรรมวิถีวัฒนธรรมชุมชนนะครับหลายพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับพี่น้องครับก็ล้วนเป็นชุมชนดั้งเดิมนะครับเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมประเพณีนะครับมากมายเหลือเกินนะครับและก็เป็นชุมชนที่พึ่งตนเองด้วยนะครับและก็เป็นชุมชนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็เป็นก็เรียกว่าเป็นชุมชนที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับมาจังหวัดภูเก็ตของเราไม่ใช่ว่าไปในพื้นที่ของชายหาดชายเลนะครับตามที่เขาเรียกว่าโด่งดังกันทั่วโลกแต่ว่าเรายังมีชุมชนดังเดิมนะครับชุมชนยนต์วิถีนะครับทางวัฒนธรรมและก็พึ่งตนเองนะครับและก็การท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าทางฝั่งตำบลปากโขก็เราก็จะเป็นแทบชุมชนบ้านบางโรงนะครับแถวฝั่งก็จะมีไฟวิชิตก็จะเอาข้ามนะครับโบเรพี่น้องครับและก็ไฟบางเทากัมมาลาปานูนะครับพี่น้องครับชุมชนดังเดิมถึงเราจะคน5นะครับในเรื่องของบรรพบุรุษนะครับการเกิดของชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยมุสลิมนะครับนะจากซ้ายของบางเท่ากัมลานะครับก็จะเป็นในซ้ายของปามัยสุรีนะครับถึงเป็นประวัตินะครับที่เขาเรียกว่านะครับที่เราได้ยินได้ฟังมาเมื่อประมาณสัก10ปีกว่า10กว่าปีที่แล้วพี่น้องครับก็ปามัยสุรีครับกับเจ็ดเชื้อชัวคนนะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็จะมีพี่น้องนะครับที่น้องๆที่เกิดนะครับนะเป็นรุ่นลูกรุ่นล้านนะครับของปามัยสุรีนะครับที่กัมมาลาบางเทาพี่น้องครับแล้วก็ชุมชนนะครับในเมืองของเรานะครับก็จะมีชุมชนบ้านซานชุมชนบางเนี้ยวนะครับนะแล้วก็ชุมชนแถวกระถู่ในทู่นะครับได้ต่างๆนะครับพี่น้องครับนะชุมชนไฟแลมปันวานะครับนะที่มี วัฒนธรรมนะครับที่เราจับต้องได้นะครับเป็นพี่น้องแถวฮัตราไวอุรักราโวยนะครับพี่น้องชาวไทยไม้ของเรานั่นก็จะเป็นชุมชนที่เป็นชุมชนดังเดิมเดียวกันนะครับพี่น้องครับหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายเผ่าพันธุ์นะครับหลากหลายเขาเรียกว่ารอยเผ่าพันธุ์แม่นะครับก็อยู่ในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับก็เป็นพื้นที่ที่ว่านาคด5นะครับพี่น้องครับเป็นเมืองแห่งการเขาเรียกว่าเมืองแห่งเสน่ห์นะครับเขาเรียกว่าเนี่ยชุมชนยนต์วิถีชุมชนยนต์เสน่ห์นะครับแห่งคนจังหวัดเรานะครับในเมืองบ้านเราก็จะเป็นพี่น้องไทยจีนไม่ว่าจะเป็นฮกเกี้ยนไม่ว่าจะเป็นแต้จิ๋วนะครับการวิถีชีวิตการเป็นอยู่อาหารการกินที่นาคด5นะครับแล้วก็มันสามารถที่จะส่งต่อนะครับสืบทอดนะครับแล้วก็ทำเป็นธุรกิจทำเป็นสร้างรายได้ขึ้นมานะครับต่อชั่วลูกชั่วล้านพี่น้องครับเมื่ออนาคตข้างหน้านะครับเมื่อเรานำพาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะครับเราก็จะเห็นความสวยงามจะเห็นเสน่ห์ของมันแล้วก็นั่นแหละมันคือคุณค่านะครับคุณค่าทางวัฒนธรรมนะครับคุณค่าทางประเพณีนะครับที่เราสามารถนำมานะครับนะกระจายนำมาซื้อนะครับให้คนปัจจุบันได้เห็นนะครับในลูกในล้านนะครับแล้วก็นี่แหละที่เขาเรียกว่าพวกเราอยู่กันเป็นหนึ่งเดียวนะครับพี่น้องไทยจีนอยู่กันเป็นหนึ่งเดียวรู้จักกันกอดขอกันนะครับวิถีชีวิตชุมชนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะร่วมเป็นหนึ่งเดียวในการดูแลชุมชนในการดูแลบ้านเมืองของเรานะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นสิ่งที่มันสุดยอดอยู่แล้วนะครับสำหรับพี่น้องบ้านเราพวกเรานะครับรอบๆเกาะของเราจะมีพี่น้องไทยมุสลิมนะครับซึ่งก็ดังเดิมนะครับตามคำบอกเล่าพี่น้องครับมาแต่ปีนังมั่งมาแต่ลังกาวีมั่งนะครับมาแต่สตูลนะครับไซบูรีก็กลันตันนะครับนะในสมัยก่อนปาริสนะครับนะปาริสนะครับก็นี่ก็เป็นเมืองแต่แรกนะครับที่อพยพกันมาแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่รอบภูเก็ตของเรานะครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องอ่าวมะขามนะครับพี่น้องแถวตำบลปากคลองของเรานะครับพาราบางโรงพี่น้องแถวโคเอ็นฟังบางดุกนะครับหมายเก้านะครับแล้วก็พี่น้องต่างฟังถาจะชัยก็เราจะเป็นพี่น้องไทยพุทธของเรานะครับที่อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับแล้วก็พี่น้องชาวไทยไม่ที่อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับนะที่ช่วยดูแลที่ช่วยพัฒนานะครับที่ช่วยเป็นคนภูเก็ตที่น่ารักทุกคนนะครับนะช่วยดูแลกันนะครับแล้ววันนี้นะครับแต่เท่าสารสินนะครับแกมันติดพุ่มแรงในกับผักพวกเมื่อตอนกลางวันนะครับว่าตอนนี้สะพานสารสินนะครับตอนนี้ก็เขาเรียกว่าติดกองวงจรปิดนะครับนะ CCTV นะครับแล้วก็จะมีตันผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ตอมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่น้องเบาผู้ใหญ่ตอมนะครับน้องเบาน้องเบาตอมน้องตอมนะครับไม่ใช่ผู้ใหญ่นะครับก็เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายนู้นแหละนะครับเขาจะดูนะครับนะทั้งวันทั้งคืนก็จะมีเวรมีไรเขาดูนะครับเพื่อที่จะย้ายใครนะครับไปเที่ยวจะโดดผ่านเหล่านะพี่น้องครับเพราะว่าหญิงนับวันหญิงมีคนที่มาเที่ยวสะพานตอนดึกๆเยอะนะครับนะบ่อยครั้งดีว่าจะต้องไปเบรกนะครับนะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เรากลัวนะครับว่าเดี๋ยวอีโดดลงไปแล้วนะครับนั่นก็เป็นการดูแลก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางชุมชนทางฝั่งนู้นนะครับทางผู้ใหญ่บ้านทางพี่น้องปกครองนะครับที่ช่วยดูแลกันนะครับนะก็เป็นสิ่งที่สวยงามนะผมถือว่าหลายๆท่านหลายๆคนนะครับพี่น้องครับณวันนี้นะครับชุมชนที่พึ่งตนเองได้ก็ถือว่าเป็นชุมชนที่เขาเรียกว่าถึงณวันหนึ่งเราจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นวิกฤตสมัยก่อนสมัยเหมือประมาณไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับที่เกิดโควิดอะไรต่างๆพี่น้องครับจะต้องปิดบ้านปิดเมืองถ้าว่าเราจะต้องพึ่งใครนะครับเราพึ่งตนเองไหมนะครับเราณวันนั้นเราพึ่งตนเองเพราะว่าบางทีครอบครัวเราก็ไม่สามารถออกไปไหนได้นะครับชุมชนเราก็ไม่สามารถออกไปไหนได้เขาปิดชุมชนก็ปิดตำบลนะครับซึ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือการอด อดนะครับอดกินพักอดกินอาหารหลายๆอย่างนะครับบางทีก็ไม่ได้มีใครเอาไปเอาข้องไปให้นะครับแต่ถ้าหากว่าณวันนึงเราเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ก็แสดงว่าถึงเขาจะปิดบ้านเขาจะปิดเมืองเขาจะปิดชุมชนกันแล้วแต่เรายังมีสิ่งที่เรามีกินมีใช้อยู่ในชุมชนของเรานะครับเช่นบ้านเราบ้านนึงเราเป็นบ้านที่พึ่งตนเองนะครับบ้านที่พึ่งตนเองก็คือว่าไม่ต้องใช้ใจพุ่มเฟื่อยนะครับเราใช้ใจพอประมาณสามารถสื่อข้องที่สำคัญจริงๆนะครับสื่อนะครับแต่ข้องที่ไม่ต้องสื่อเรามีข้างบ้านเยอะแยะเรามีสิ่งที่เราปลูกไว้สิ่งที่เราทำเป็นรายหรือว่าเป็นร้องไว้ไม่ว่าจะเป็นพักต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้องที่เป็นพวกมะนาวพวกไรนะครับดีปีไรนะครับต่างๆเรามีหมดเราไม่ต้องห่วงเวลาถ้าใครปิดใครได้เรายังมีอาหารการกินเรายังมีวัตถุดิบนะครับในการฉายเป็นอาหารของมนุษย์อยู่นะครับบางคนก็มีเลี้ยงมันนิ่งเลี้ยงเป็ดเทศนะครับวายเป็นโคกนะเลี้ยงไก่บ้านไว้นะครับเลี้ยงไก่ค่อยไว้นะครับบางคนก็เลี้ยงแพะนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงปลานะครับปลาทุกปลานิ่นปลาหม้อเลี้ยงไว้ในบ่อในไร่นะครับปลูกต้นกล้วยปลูกเพรานะครับและปลูกสารพัดพี่น้องครับนะวันนึงถ้าว่าเคยมาคั่งเราอยู่ในบ้านนะไม่ต้องห่วงเรามีกินพี่น้องครับเรามีกินเราสามารถย่างนุ่นเราสามารถต้มนั้นกินแกงนุ่นได้นะครับพอเรามีต้นเพราเรามีได้มากมายนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ต้องเที่ยวเล่ข้างๆเล่รบๆนะครับไปห้านะครับแต่ถ้าห้ากว่าเราทุกครั้งไหวเราก็ไม่สามารถไปห้าได้นะครับพี่น้องครับนี่ที่ผมบอกว่ามันพึ่งตนเองนะครับแล้วก็สามารถที่อยู่ด้วยตนเองโดยที่ว่าไม่ต้องพึ่งเผื่อนนะครับเช่นเดียวกันประเทศไทยเรานะครับจะเป็นประเทศที่เข้มแข็งเราไม่ต้องพึ่งเผื่อนนะครับเวลาเราเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับเรามีอาหารการกินของเราเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับไม่ต้องห่วงทั้งๆที่ในปัจจุบันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเขาอิจฉานะครับอิจฉาพวกเราอิจฉาคนภูเก็ตอิจฉาคนประเทศไทยที่เรามีหลายอย่างหลายสิ่งที่มันอุดมสมบูรณ์นะครับเรามีต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์เรามีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์เรามีสถาบันที่ช่วยดูแลประชาชนเรามีคนที่ช่วยดูแลประชาชนเรามีทีมงานที่เวลาเราเจ็บป่วยเรามีคนดูแลนะครับบางประเทศเขาไม่มีแบบเรานะครับเขาไม่มีแบบเรานี่คือความสวยงามของเรานี่คือเสน่ห์ของเราที่ทำให้ต่างประเทศเขารู้สึกว่าเขาอิจฉาเขาอยากจะมาอยู่ในประเทศไทยเรานะครับบางทีผมคิดบวกไปนิดนึงว่าหลายๆท่านที่เป็นพี่น้องต่างดาวไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพม่าพี่น้องลาวหรือว่าพี่น้องจีนพี่น้องประเทศต่างๆล่ะที่มาแล้วก็ภูเก็ตพี่น้องครับผมคิดว่าเขาบางทีก็อยากจะมาอยู่ภูเก็ตแต่ว่าตามกฎหมายกฎกติกาอยู่ไม่ได้นะแต่ว่าเขาอยากมาอยู่เขาอยากมีครอบครัวเขาอยากมาเป็นประชากรนะครับของประเทศไทยแล้วก็อยากมามีครอบครัวที่อบอุ่นนะบางทีบางย่างครอบครัวสำหรับครอบครัวมันเก่ากับครอบครัวมันเรามันแตกต่างครอบครัวมันเราเนี่ยมันมีเสน่ห์ไล่ซึ่งหลายย่างนะครับนะครอบครัวมันเขาเป็นอีกรูปแบบนึงการพึ่งพาตนเองกับการอยู่ด้วยรวมกันเป็นครอบครัวย่างมีความสุขมันไม่เหมือนกันนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาแลเราแปลกไปกว่าแปลกไปกว่าเราปรับกว่าเขานะครับพี่น้องครับบางคนเดินทางมาในประเทศไทยในภูเก็ตนะครับจะเดินทางกลับพี่น้องกลับเกิดอะไรขึ้นเขาร้องไห้น้ำตาเลยไม่อยากกลับนะครับทำเพื่ออะไรเขาอยากจะยู่ต่อไม่ใช่อยากยู่ต่อเพื่อที่จะสร้างความรำคาญนั่นไม่ใช่พี่น้องครับเขาอยากอยู่ในแผ่นดินนี้นะครับแล้วก็เขาแบบบางคนอย่างที่ว่าแรงถึงขนาดอยากจบชีวิตอยู่ในแผ่นดินนี้นั่นคือสิ่งที่เราฟังแล้วมันโอ้สุดยอดจริงๆนะครับเพราะอะไรครับพี่น้องครับเพราะว่าคนของเราคนในประเทศไทยเรามันมีเสน่ห์นะครับเขารู้สึกว่าที่นี่มันปลอดภัยเขารู้สึกว่าที่นี่มีการเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับแต่เมื่อเขากลับไปบางประเทศเขาอยู่โดดเดี่ยว ถ้าเขาไปอยู่ในบ้านนั่นคืออยู่เป็นอยู่ในบ้านเลยเขาก็ไม่ได้ให้ใครใครใครจะมาช่วยใครจะอะไรไม่มีครับเขาจะไม่สนใจนะครับแต่สำหรับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเขาก็จะมาเที่ยวแลมาเที่ยวช่วยเที่ยวท่ามนู้นท่ามนี้นะครับมันเป็นเนี้ยเสน่ห์นะครับของประเทศไทยที่ทำให้คนต่างประเทศเขาอยากมาอยู่เยอะๆพี่น้องครับอาหารการกินเถียงเรตร้อยเขาบอกว่ากินร้อยพัดถอยกินร้อยอยากกินโรตีอยากกินนุ่นกินนี่กินปะไปพุงกลางไปเลยนะครับนะอาหารการกินข้างทางปานี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยที่จะยึดกินกันนะแต่ปานี้นักท่องเที่ยวนะครับฝรั่งบางขาเขาจะเดินตลาดคนเดินแล้วเขากินลูกชิ้นก็จะเดินกินหนังกินนะครับบางคนยับที่จะกินก๋วยเตี๋ยวกับเรากันบางคนก็ยับจะกินนุ่มจีนแบบเรากันนะครับพี่น้องครับไก่ย่างข้าวเหนียวเมื่อเรากันนั่นคือทิ้งที่บอกโอ้นะครับอยากจะกลมกลืนกับคนไทยนะในความที่อยากเป็นคนไทยนะครับพี่น้องครับ
1: น้องใน
2: แผลริมอ่อน
1: กามโรคต่อมและท่อน้ำเหลือง
2: น้องในเทียม
1: ซิฟิลิส
2: เอส
1: ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเรามาปรับเปลี่ยนทัศนะของคนให้มองถุงยางอนามัยเป็นสัญลักษณ์ของความรักและห่วงใยสุขสมได้แม้ใช้ถุงยางอนามัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ป้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระ

0: ธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: ครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการตรงทิ้นของเรานะครับผมมิจินการนะครับรับหน้าที่ตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับเรื่องราวต่างๆนะครับพี่น้องครับแล้วก็สิ่งที่เป็นเรื่องแปลกใหม่ของจังหวัดภูเก็ตของเราแล้วก็เป็นเรื่องที่อยากให้เปลี่ยนแปลงในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับเรื่องที่กำลังพัฒนาแล้วก็เรื่องที่เป็นปัญหานะครับเป็นภาระนะครับของชุมชนก็ดีของพื้นที่ก็ดีนะครับพี่น้องครับณวันนี้ภูเก็ตของเรานะครับก็จะพยายามได้ครับทำพื้นที่ทำคนนะครับนะทั้งวัดทั้งเพพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองแห่งสมาร์ทการ์ดนะครับเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็จะเป็นจังหวัดที่นำรองเป็นจังหวัดที่นำพานะครับเทคโนโลยีนะครับเข้าสู่ในการดำเนินชีวิตนะครับของจังหวัดของเรานะครับในวันในเรื่องของการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการนะครับที่เขาเรียกว่าถือบัตรประชาชนใบเดียวหรือว่านะครับอนาคตต่อไปก็จะมีแอปนะครับที่เป็นแอปเพื่อที่จะติดต่อประสานงานนะครับนะหน่วยงานต่างๆโดยที่ว่าตัวเองไม่ต้องเดินทางไปเองนะครับโดยที่จัดการในแอปได้เลยแล้วก็รอไปรับหรือว่านะครับมันก็จะดำเนินการของมันโดยตัวเองเลยนะครับนั่นก็เรียกว่าเรื่องอนาคตนะครับที่จะต้องเป็นเรื่องราวอนาคตที่มันจะต้องพัฒนานะครับไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนี่อาจารย์เขาบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้ารถเครื่องไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้านะครับต่อไปก็จะมีเรือไฟฟ้าพี่น้องครับเรือไฟฟ้ามีการหนังแท็กซี่นะครับเรือนะครับจากสนามบินไปป่าตองพี่น้องกลับกันทำถนนลอดนะครับหรือว่าอนาคตต่อไปถึงข้าวมาว่านะครับใช้เครื่องบินร้อนพี่น้องกลับเครื่องบินร้อนในเล่เครื่องบินเรียกว่าใช้สนามบินเป็นทะเลใช้สนามบินนะครับเรียกว่ามึนแถวบาลีพี่น้องครับไม่รู้ว่าสนามบินอยู่แถวไหนมั้งนะครับต้นทางแล้วก็ปลายทางอาจจะมีต้นทางอยู่แถวอาโปบ้านพมก็ได้นะครับแล้วก็ปลายทางก็ยาวใหญ่ก็ยาวน้อยหรือว่าปลายทางไปก็พี่นะครับจะมีสนามบินนานอยู่นี่ก็อาจจะเป็นเรื่องราวของอนาคตพี่น้องครับแล้วก็ในเรื่องของท่าเรือเฟอร์รี่ต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นพี่น้องครับไล่โครงการพี่น้องครับการพัฒนาบ้านเมืองของเราไปสู่เมืองแห่งอนาคตนะเมืองสมาร์ทการ์ดนะครับพี่น้องครับการเปลี่ยนแปลงนะครับรถบัสที่พี่น้องดังก็เป็นรถบัสไฟฟ้านะครับนะเมื่อมีเหตุการณ์ในเรื่องของเขาเรียกว่าวิกฤตพลังงานนะครับวิกฤตในเรื่องของน้ำมันก็รถไฟฟ้าคือเป็นสิ่งที่มันสามารถนำพานะครับให้ทุกคนคล่องเหนือคล่องตัวนะครับไปในบันเมืองได้นะครับตลอดนะครับพี่น้องครับนั่นก็คือสิ่งที่ผ่านมาเราจะได้เห็นแล้วนะครับการเพิ่มรถนะครับไส้สถานะต่างๆนะครับในพื้นที่ในเขาเรียกว่าในซอยไม่ใช่ซอยแล้วพี่น้องครับในตำบลนะครับในไส้ทางนะครับจนจากวิชิตในเมืองจากพันว่าและพันว่าในเมืองจากเที่ยวป่าตองมาในเมืองจากสนามบินในยางมาในเมืองนะครับจากปากโคกมาในเมืองและอะไรท้าเจ๊ยมาในเมืองพี่น้องครับนะในเมืองไปท้าเจ๊ยในเมืองไปสนามบินในเมืองไปป่าตองจากในเมืองไปเที่ยวนู่นแหละพี่น้องครับแล่มปันวานะครับนะแล้วได้ทีพี่น้องครับนะนี่ก็จะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามันจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆมันก็มีการเพิ่มนะครับให้สะดวกต่อคนที่มาอยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ตของเราไม่ใช่แค่พี่น้องประชาชนภูเก็ตอย่างเดียว500,000กว่าคนนะครับแต่ก็จะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องที่มาอยู่ตรงนี้นะครับจังหวัดนี้นะครับซึ่งเป็นล้านนะครับพี่น้องครับเป็นล้านคนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพวกเราทีมธรรมะกินในภูเก็ตแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอาศัยแล้วก็เที่ยวด้วยนะครับมาอยู่ที่นี่นะครับไปมาอยู่ตลอดนะครับแล้วก็พวกเราทั้งหมดทั้งเพหลานว่าคนหรือว่าส่งหลานคนไปไหนพี่น้องครับนะแล้วสิ่งที่มันอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆนะครับที่ต้องอำนวยความสะดวกต่อไปการทำในเรื่องของที่ดินนะครับอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นต่อไปมันจะไม่เหมือนกับแบบโบราณ ต้องรอเป็นกี่เดือนนะครับพี่น้องครับว่างนี้ก็ไม่ได้แหละพี่น้องนะเทดินนะนะครับเราก็ต้องแสดงพลังนะครับในการขัดขานวัวชนฟ้าพี่น้องครับการที่นำพาเอาเทดินล่วงไปจ่ายไปทำประโยชน์ด้วยตัวเองนะครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับการที่โลกล่วงนะครับบางทีเป็นไหนหน้าพาที่ดินล่วงนะครับไปค่ายคนโตแล้วก็คนที่ซื้อก็ดันไม่รู้นะครับพุทธตายใจมาเป็นหลานพี่น้องครับเสียใจที่ลั่งก็ไม่ได้ตันพลือเพราะว่าเราไม่เช็คคนเดียวกันเราไม่เช็คก่อนนะครับนะนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของบุคคลของเรานะครับพี่น้องครับไล่ทันไล่คนทีเดียวจุดปัญหาเรื่องนี้นะครับการครอบครองที่ดินมันมีหลากหลายนะเป็นที่โฉนดนะที่หนองซ้อซ้ำหนองซ้อซี่หนองซ้อซ้ำนะครับที่ทบ5อะไรก็เรียกว่านะครับแล้วก็ที่ซ้อคน1ซ้อบกนะครับพี่น้องครับนะที่เราครอบครองกันนะครับบางพื้นที่ก็ครอบครองชนลูกชนล้านนะครับไม่มีการไปค่ายนะครับต่อคนนอกที่ไม่ใช่ในเลือดเนื้อเชื้อไข้นะครับนะของผู้ที่ครอบครองที่ดินนะครับสมมุติว่าผมเป็นเจ้าของที่ดินนะครับผมเจ้าของที่ดินนะครับลูกผมนะครับล้านผมเล่นผมจะเป็นผู้ดูแลที่ดินนี้ตลอดไม่ใช่ว่าที่ดินนี้จะไปอยู่คนอื่นนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าล่วงเขาให้เรามาครอบครองซึ่งเป็นสิทธิทำกินทำประโยชน์นะครับกับครอบครัวของเราในตระกูลนั้นๆ นะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เรานำพาไปในหน้าไปค่ายโตนะครับพระพุทธไทยในหน้าไปลอกว่าที่ทำปณีทำปนันทำปนันให้นะครับต่อไปก็จะทำเป็นชนโนได้แต่พระพุทธไทยนะครับกลับกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกหยุดลบนะครับเป็นข้องล่วงหมดนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็แล้วแต่พี่น้องครับก็ต้องระมัดระวังในการสื่อค่ายที่ดินนะครับพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวหนึ่งที่ณวันนี้นะครับทางป่าไม้จังหวัดภูเก็ตป่าไม้ทางกรมก็ดีนะครับทางท่านนายกก็ดีนะครับได้ตอนนี้ได้เขาเรียกว่าลุงภาษาพันหลงนะครับลุงจนเถื่อนตอนนี้พี่น้องครับลุงจนเถื่อนนะครับมีสิทธิ์จะติดคุกไล่คนเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะนำฝากให้พี่น้องไล่คนได้รับรู้รับทราบกันในเรื่องราวของจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับพี่น้องครับเรื่องของป่าไม้นะครับในไม่ว่าจะเป็นตอนนี้โรงแรมไล่โรงแรมก็เริ่มที่จะโดนนะครับตรวจสอบนะครับพื้นที่นะครับแล้วก็ตรวจสอบผู้ประกอบการนะครับว่าเป็นโรงแรมที่ถูกกฎหมายหรือไม่เป็นโรงแรมที่เขาเรียกว่าได้มีการลงทะเบียนมีการได้เรียบร้อยมีการเขาเรียกว่าขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่นะครับเมื่อขออนุญาตอย่างถูกต้องก็ต้องทำอย่างถูกต้องนะครับเผื่อเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าที่อยู่อาศัยหรือที่พักที่มาตรฐานนะครับที่ทางห้องการค้าหรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่จะสามารถที่จะบอกได้ว่านะครับโรงแรมนี้พื้นที่นี้วิลล่านี้นะครับเป็นที่ที่มาตรฐานนะครับเพื่อที่ให้นักท่องเที่ยวได้พักย่างมีความสุขนะครับนะได้อยู่กันนะครับบายใจในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับพี่น้องครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับรายการตรงทิ้นของเรานะครับพี่น้องครับวันนี้ก็ถึงเวลาลำลากันไปก่อนนะครับเจอกันในวันต่อไปนะครับพี่น้องครับได้มาก็ได้มาถ้าไม่ได้มาก็ต้องว่าไปนะครับได้ฟังสารคดีนะครับของพระองค์พาทันนะครับได้มีสปอตถวายความอาลัยนะครับต่อพระเจ้าลูกเธอนะครับองค์พาของเรานะครับพี่น้องครับผมลำลากันไปก่อนเจอกันไหมนะครับวันนี้สวัสดีครับพี่น้องครับ
0: มัวแสงพระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่า

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยง

วท.ภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

คมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจ

0: ในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่ประสงค์เดินทางเข้าร่วมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรศธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดงาน PKIU Buddy Market ตลาด PKIU คู่หูชุมชนโชว์ศักยภาพร้านค้าชุมชนสู่ตลาดสากลท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดให้บริการช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออกระยะแรก10ช่องตรวจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและลดเวลาคอยหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
3: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
4: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
3: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
7: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
6: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
7: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
6: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวดมนต์และเสียงอาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจอัยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันณบริเวณห้องโถงอาคารสารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น1ในโอกาสนี้ประธานในพิธีได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปและประกอบพิธีถวายน้ำสงพระศพจากนั้นลงนามแสดงความอาลัยตามลำดับพิธีการก่อนที่ผู้เข้าร่วมพิธีจะร่วมถวายความเคารพและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติตลอดมาทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณบริเวณห้องโถงอาคารสารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น1ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 12:00 นมีข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตได้แสดงถึงความรู้สึกโศกเศร้าและรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายดูแลประชาชนชาวไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอมารวมทั้งพระองค์ทรงเป็นนักกฎหมายที่ทำให้ประชาชนเห็นว่ากฎหมายไม่ได้อยู่ไกลตัวโดยจะนำแนวปฏิบัติตนของพระองค์ท่านมาใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปติดตามความรู้สึกของพี่น้องประชาชนและข้าราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่เข้าร่วมพิธีเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
2: ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์พามีต่อประสงค์นิกรรักพระองค์ท่านติดตามพระองค์ท่านมาตั้งแต่พระองค์ท่านประสูติเมื่อ7ธันวาคม2521วันนั้นเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศรู้สึกดีใจมากแล้วก็รักพระองค์ท่านมาเป็นเวลา47ปีให้พระองค์ท่านสถิตทิพย์วิมานด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
3: ครับจากที่ทราบข่าวของพระองค์ท่านนะครับที่ท่านได้สูญเสียในครั้งนี้พวกผมก็บอกเลยไม่ถูกเลยเสียใจต่อพระองค์ท่านมากนะครับท่านอ่ะก็เวลาเห็นในข่าวนะครับท่านก็ช่วยเหลือประชาชนเยอะนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นเจ้าหน้าที่ของศาลอยู่นะครับผมก็เห็นแล้วก็ท่านทำงานทำอะไรก็ทำงานอย่างดีช่วยเหลือประชาชนแบบกันเองมากรู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านมากนะครับ
4: ทุกคนรู้ข่าวก็เสียใจแล้วก็ต้องการเดินทางมาที่นี่แต่ทุกคนพูดไม่ออกน้ำตาไหลมีแค่นี้ค่ะตื่นตันใจรู้สึกเสียใจตั้งแต่วันแรกที่ได้ยินข่าว
5: รู้สึกว่าจะเสียใจนะครับเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านตั้งแต่ยังทรงพยอ แล้วก็ท่านช่วยเหลือชาวบ้านได้เยอะแยะมากมายคิดว่ายังไม่ถึงวัยอันสมควรที่จะต้องจากโลกนี้ไปนะครับท่านทรงช่วยพระทั้งพ่อหลวงรัชกาลที่9พระราชนนีพันปีหลวงแล้วก็เสด็จพ่อรัชกาลปัจจุบันท่านทรงช่วยแบ่งเบาภาระงานของทุกพระองค์ได้เยอะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าใจหายนะครับ
6: ก็มาปฏิบัติหน้าที่นะครับถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระองค์ท่านนะครับก็รู้สึกจริงๆรู้สึกเสียใจเพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมาก็คือเห็นพระองค์ท่านแล้วแล้วก็ไม่อยากให้มีวันนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วแต่ว่าก็เกิดขึ้นแล้วก็จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะรับใช้ประเทศชาติซื่อสัตย์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับแล้วก็จะนำพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตในด้านไม่ว่าจะด้านการทำงานหรือว่าด้านการเรียนนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านมีความมุ่งมานะอุตสาหะนะครับก็จะนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไปครับ
7: ก็เป็นอีกวันนึงที่พวกเรารู้สึกเศร้าอย่างที่ไม่สามารถจะบรรยายได้ตั้งแต่เห็นพระองค์ท่านพระจริยวัตรที่งดงามน้ำพระทัยที่พระองค์ท่านมอบให้กับคนไทยการดำรงตนของพระองค์ในฐานะพระบรมวงศานุวงศ์ทำให้พวกเรารู้สึกมีความสุขแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้รับใช้พระองค์ท่านค่ะพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ปวงข้าราชการแล้วก็ประชาชนนะคะในฐานะที่เป็นข้าราชการคนหนึ่งนะคะก็จะน้อมนำนะคะแนวการดำเนินงานของพระองค์ท่านไปปฏิบัติใช้ในวิถีราชการนะคะจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะยึดพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างค่ะ
1: ท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่ประสงค์เดินทางเข้าร่วมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพันมหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังระหว่างที่14-16มิถุนายนนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังระหว่างที่14-16มิถุนายน2569โดยได้จัดพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณอาคารเอเทอร์มินอลรองรับผู้ใช้บริการพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆเพื่อให้ข้อมูลแนะนำขั้นตอนการเดินทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลเที่ยวบินและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทางนอกจากนี้ยังพร้อมดูแลประชาชนที่เดินทางเป็นหมู่คณะโดยสามารถประสานขอรับการอำนวยความสะดวกได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076351111และ076351666ท่าอากาศยานภูเก็ตติดตามสถานการณ์และปริมาณผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องพร้อมปรับแผนการให้บริการให้เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางโดยยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนการเดินทางของประชาชนที่มุ่งหน้าเข้าร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณตลอดช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเต็มประสิทธิภาพพักกันสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวในช่วงต่อไปค่ะ
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาม
1: หาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดงาน PKIU Buddy Market ตลาด PKIU คู่หูชุมชนโชว์ศักยภาพร้านค้าชุมชนสู่ตลาดสากลเมื่อวันที่14มิถุนายน2569เวลา 18:00 นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินีหรือลานมังกรเทศบาลนครภูเก็ตดร.พันธ์เพิ่มศักดิ์อารุณีรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน PKIU Buddy Market ตลาด PKIU คู่หูชุมชนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรัญประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพร้อมด้วยคณาจารย์หัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายภาคีชุมชนนักศึกษารวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมงานจำนวนมากทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดงาน PKIU Buddy Market ตลาด PKIU คู่หูชุมชนภายใต้โครงการมหกรรมแสดงสินค้าบริการและเผยแพร่ผลงานการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนเพื่อเปิดพื้นที่ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าบริการและผลสำเร็จจากการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกับชุมชนในพื้นที่อันดามันซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตระยะที่5ระหว่างปี2566ถึงปี2570ด้านพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันดามันโดยภายในงานมีการนำร้านค้าชุมชนวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกว่า30ร้านค้านำผลผลิตมาจัดแสดงและจัดจำหน่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งมีการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสู่สาธารณชนสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ถึงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนปิดท้ายกันที่ท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดให้บริการช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออกหรือ Automatic Border Control หรือ ABC เริ่มระยะแรก10ช่องตรวจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและลดเวลารอคอยหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตนายมนชัยตนวดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจโทหญิงอาภาเกื้อกูลรองผู้กำกับด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตตรวจความพร้อมในการให้บริการช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออกหรือ Automatic Border Control หรือ ABC บริเวณพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทางขาออกระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ตเมื่อวันที่13มิถุนายน2569ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นวันแรกในการเปิดให้บริการทั้งนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตได้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือ ABC สำหรับผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-passport เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการและลดความคับข้างของผู้โดยสารบริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางขาออกอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศด้วยแบ่งการดำเนินการเป็น2ระยะซึ่งระยะที่1เปิดให้บริการช่องตรวจ ABC จำนวน10ช่องตรวจควบคู่กับเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางจำนวน24เคาน์เตอร์นอกจากนี้สำหรับระยะที่2จะมีการเพิ่มช่องตรวจ ABC เป็น21ช่องตรวจและปรับจำนวนเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางเป็น16เคาน์เตอร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารลดเวลารอคอยหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะใช้บริการช่องตรวจ ABC จะต้องถือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-passport ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดจึงจะสามารถใช้บริการระบบดังกล่าวได้ท่าอากาศยานภูเก็ตและด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตยืนยันยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารยกระดับการให้บริการสร้างความเชื่อมั่นและประสบการณ์ที่ดีในการเดินทางให้กับผู้โดยสารรวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตในฐานะประตูสู่การท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่มีความพร้อมทันสมัยและได้มาตรฐานสากลพักกันสักครู่มาติดตามข่าวจากกฟผ

มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: ติดตามข่าวจากกฟผ.กฟผ.หนุนโครงการ Healthy Earth ดันฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5สร้างสังคมรักโลกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโครงการ Healthy Earth จัดโดยคณะกรรมการพลังงานและคณะกรรมการค้าปลีกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการขยายเครือข่ายไปยังผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่และร้านค้าขายปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งฝั่งผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับแนวนโยบายของโลกที่ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกฟผ.ในฐานะผู้ขับเคลื่อนโครงการฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงสอดรับกับแนวทางของโครงการดังกล่าวปัจจุบันฉลากเบอร์5ได้รับรองสินค้าแล้วกว่า45ประเภทครอบคลุมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ฉลากเบอร์5ยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกใช้สินค้าอยากมีความรับผิดชอบความร่วมมือภายใต้โครงการ Healthy Earth จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและการบริโภคให้ครบวงจรพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในอนาคตสำหรับประชาชนการเลือกใช้สินค้าที่มีฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5ไม่เพียงช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนให้กับโลกในระยะยาวพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
1: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรืองกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
5: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
6: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจร นี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
7: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
8: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
9: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนี่คะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
10: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
11: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเราเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
4: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
0: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตหรือภูเก็ตอควาเรียมแหลมพันวาตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเชิญชวนนักท่องเที่ยวคุณครูและสถานศึกษาร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้โลกใต้ทะเลพร้อมโปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนมิถุนายน2569เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตโดยผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ความหลากหลายของสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังกว่า160ชนิดชมโครงกระดูกว่านโอมูระ หนึ่งในสัตว์ทะเลหายากของประเทศไทยรวมทั้งการแสดงดำน้ำให้อาหารปลาอย่างใกล้ชิดทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.สำหรับโปรโมชั่นพิเศษนักเรียนเข้าชมเพียงคนละ20บาทและคุณครูคนละ50บาทระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตโทรศัพท์หมายเลข076391126อีกสักครู่มาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
12: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
13: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
14: ้เฮ้ย
13: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
17: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
16: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ระวังเผาป่าผิดทั้งอาญาและต้องรับผิดทางแพ่งทุกๆปีนะครับจะเกิดสถานการณ์ที่มีกลุ่มควันนะครับกระจายไปทั่วประเทศไทยนะครับหรือฝุ่น PM ต่างๆอันดับหนึ่งเกิดจากการกระทำของธรรมชาติอันดับที่สองก็เกิดจากการกระทำของมนุษย์การเผาป่านะครับผิดกฎหมายอะไรบ้างฟังคลิปนี้นะครับอันดับหนึ่งนะครับการเผาป่าในที่ดินของรัฐที่ไม่ได้มีการครอบครองนะครับจะผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินก็คือห้ามยึดถือครอบครองก่อสร้างหรือเผาป่าหากใครกระทำนะครับก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าป่านั้นเป็นป่าไม้ตามกฎหมายป่าไม้นะครับเป็นป่าทั่วไปตามกฎหมายป่าไม้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากมีการเผาป่าทำให้เกิดความเสียหายเกิน25ไร่ก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทจนถึง 100,000 บาทในกรณีอีกกรณีหนึ่งถ้าป่านั้นเป็นป่าสงวนแห่งชาตินะครับก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีแล้วก็มีโทษปรับนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าป่าสงวนนั้นมีความเสียหายเกิน25ไร่นะครับก็จะมีอัตราโทษจำคุกสูงขึ้นไปอีกนะครับในกรณีที่ป่านั้นเป็นป่าอุทยานแห่งชาตินะครับก็จะต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง2ล้านบาทนะครับป่าอุทยานแห่งชาตินั้นให้หมายความรวมถึงวนอุทยานนะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้วรวมถึงป่าพฤกษศาสตร์ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับการกระทำความผิดของผู้ที่ก่อให้เกิดการไฟไหม้หรือเผาป่านั้นหากเกิดฝุ่นละอองขี้เถ้านะครับหรือเท่าฐานต่างๆและฟุ้งกระจายก็จะเกิดเป็นเหตุรำคาญตามประบอการสาธารณสุข2535ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนนะครับหากเจ้าพนักงานสั่งให้แก้ไขแล้วไม่ดำเนินการนะครับนอกจากนี้การเผาป่าแม้นทรัพย์สินที่เราปลูกเอาไว้ในป่านั้นเป็นทรัพย์สินของเราแต่การที่เราไปเผาป่าแล้วไฟไหม้ลุกลามไปไหม้ที่ดินของคนอื่นบ้านเรือนของคนอื่นก็ต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีโทษจำคุกอีกต่างหากจำคุกไม่เกิน7ปีนะครับนี่คือความผิดทางอาญาแต่ในขณะเดียวกันความผิดทางแพ่งก็ต้องรับผิดด้วยรับผิดต่อเจ้าของทรัพย์สินที่เราไปก่อให้เกิดความเสียหายและที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ทำให้ทรัพย์สินของรัฐได้รับความเสียหายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2535กำหนดให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเพราะฉะนั้นพนักงานของรัฐที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติหรือประมวลกฎหมายที่ดินจะทำการประเมินค่าเสียหายที่เราเผาป่าแล้วเกิดความเสียหายต่อป่านั้นแล้วเรียกค่าเสียหายกับท่านคนละหลายล้านบาทเพราะฉะนั้นการเผาป่าไม่ได้เป็นผลดีเลยต่อบุคคลอื่นและตัวเองนะครับเผาป่านะครับที่ผิดนะครับมีสิทธิ์ติด

0: ี่คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.5 MHz คุณฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.5 MHz

ีข่าวดีมาบอกสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถยอดนิยมหมวดอักษรขอไข่ทอทหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ทำการประมูลหมวดอักษรปกติขอไข่ทอทหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองจำนวน301หมายเลขวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ประมูลเป็นกรณีเฉพาะกิจหมวดอักษรขอไข่คอควายขอไข่งองูขอไข่จอจ่าขอไข่ฉอฉิงและขอไข่ต่อเต่าจำนวน202หมายเลขสำหรับผู้ที่ต้องการป้ายทะเบียนรถพร้อมเลขยอดนิยมไว้ประดับรถเลขมงคลเลขนำโชคป้ายทะเบียนรถสัญลักษณ์แหลมพรหมเทพไว้ประดับรถโอกาสดีมาถึงแล้วโดยเปิดประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและทางวาจาควบคู่กันปิดประมูลในวันเสาร์ที่11และวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ณห้องแกรนด์บอลรูม1โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสนใจลงทะเบียนและประมูลล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ทะเบียนรถ.com สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต076-211-019ต่อ206สายด่วน1584ครับรายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วยเหลือผู้พิการและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

0: ธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังได้ณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับซึ่งตามหมายกำหนดการนั้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จากมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาบริเวณพระบรมมหาราชวังจะไปเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญสภาแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาครับจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็จะทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วทรงกราบครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมครับหลังจากนั้นเมื่อทรงคมเสร็จแล้วเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้งสองด้านแล้วคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระพิธีธรรมก็จะสวดพระอภิธรรมจนครบ4จบครับเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปก็จะขึ้นนั่งยังอาสนไว้พร้อมแล้วเจ้าพนักงานก็จะทำการลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปหลังจากที่เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษาโยงเสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรแล้วก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกซึ่งการทรงหลั่งทักษิโณทกก็คือการทรงกรวดน้ำนั่นเองครับซึ่งเมื่อทรงหลั่งทักษิโณทกแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ครับเพื่อที่จะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับโดยณที่นั้นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลังจากที่ได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาแล้วก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง ที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะธรรมเนียมการไว้ทุกข์พระบรมศพและพระศพเจ้านายนั้นเมื่อมีการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักสิ่งที่ตามมานอกเหนือจากการเตรียมพิธีต่างๆซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผู้วายชนคือการเตรียมตัวของผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพื่อแสดงออกถึงการไว้อาลัยหรือที่เรียกว่าการไว้ทุกข์ซึ่งสามารถกระทำได้ตั้งแต่วันแรกของงานพิธีด้วยวิธีต่างๆตามแต่สมัยนิยมในอดีตเมื่อมีงานพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายจะมีการไว้ทุกข์โดยหลักอยู่2วิธีคือสีของเครื่องแต่งกายและการโกนผมเรื่องของการใช้สีมีธรรมเนียมระบุถึงสีที่แสดงสถานะระหว่างผู้ตายและผู้ที่ยังอยู่คือสีดำสีขาวและสีม่วงแก่หรือสีน้ำเงินแก่สีดำใช้สำหรับผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุแก่กว่าผู้ตายสีขาวสำหรับผู้เยาว์หรืออ่อนกว่าผู้ตายและสีม่วงแก่หรือสีน้ำเงินสำหรับผู้ที่มิได้เป็นญาติเกี่ยวดองกับผู้ตายแต่ประการใดการใช้สีให้ถูกต้องกับสถานภาพระหว่างผู้ล่วงลับกับผู้ที่ยังอยู่มีความเคร่งครัดโดยเฉพาะในบรรดาเจ้านายชั้นสูงที่มีเรื่องของฐานันดรศักดิ์เข้ามาเกี่ยวข้องธรรมเนียมปฏิบัติยิ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายเช่นการแต่งขาวก็ยังสามารถแบ่งประเภทจากสีของผ้านุ่งว่าเป็นผ้าขาวล้วนหรือผ้าลายพื้นขาวได้อีกและยังต้องเหมาะสมแก่กาลเทศะด้วยการไว้ทุกข์ตามโบราณราชประเพณีอีกอย่างหนึ่งก็คือการโกนผมเพื่อแสดงความเคารพอาลัยในอดีตผู้ที่จะโกนผมก็จะต้องอยู่ในสังกัดมูลนายที่เสียชีวิตยกเว้นแต่เพียงการสวรรคตของพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่ทุกคนต้องโกนผมนอกจากนี้แล้วเมื่อมีพระบรมราชองค์การเป็นพิเศษจึงมีการโกนผมทั้งแผ่นดินเช่นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระบรมราชโองการให้ราษฎรทุกคนนั้นโกนผมไว้ทุกข์ในงานพระบรมศพกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถแต่ว่ามีข้อยกเว้นสำหรับคนที่ไว้ผมมวยผมจุกและองค์พระมหากษัตริย์ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศพระราชนภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ธรรมเนียมเดิมในงานพระบรมศพกรมพระราชวังบวรสถานมงคลโดยให้โกนผมเฉพาะพระเจ้าลูกเธอหลานเธอทูลละอองธุลีพระบาทไปจนถึงข้ารับใช้ทั้งชายและหญิงในสังกัดกรมพระราชวังบวรส่วนราษฎรทั่วไปนั้นให้งดเว้นจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมออกประกาศ2ฉบับให้ราษฎรทั่วไปไม่ต้องโกนผมในงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทำให้ทราบว่าการโกนผมไว้ทุกนั้นเป็นธรรมเนียมของราษฎรทั่วไปที่บิดามารดาและสามีเสียชีวิตด้วยค่ะซึ่งการโกนผมไว้ทุกได้ถูกยกเลิกในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากพระราชดำริของพระชนกนาถไม่ทรงมีพระราชประสงค์สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรธรรมเนียมไว้ทุกข์ในงานพระบรมศพพระศพเจ้านายทั้งสองสิ่งดังกล่าวนั้นล้วนปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอในอดีตเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเช่นนี้แต่ว่าธรรมเนียมบางอย่างก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปให้เข้ากับสภาพการที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมเหมือนสุทธนารีนาถพระองค์ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงามค่ะซึ่งเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาความรู้และการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสำหรับในด้านกฎหมายและอัยการนั้นนะคะพระองค์ท่านเป็นเจ้าหญิงนักการทูต ผู้เชื่อมโลกด้วยหัวใจและหลักนิติธรรมค่ะในโลกที่เต็มไปด้วยเส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมและผลประโยชน์ระหว่างประเทศการสร้างสะพานแห่งความเข้าใจต้องอาศัยทั้งปัญญาและหัวใจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั่นคือภาพสะท้อนของนักการทูตที่มิได้ใช้เพียงถ้อยคำเจรจาแต่ใช้ความมุ่งมั่นและความเอื้ออาทรเป็นเครื่องมือเชื่อมโลกให้ใกล้กันมากขึ้นค่ะจากวันที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาพระองค์มิได้หยุดเพียงเป็นนักกฎหมายแต่เลือกเส้นทางที่ท้าทายยิ่งกว่าซึ่งก็คือเส้นทางของการทูตเพื่อผลักดันประเด็นที่มีผลต่อทั้งโลกและประเทศชาติการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระภารกิจในฐานะเลขานุการเอกประจำคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กระหว่างปี2548ถึง2549นั่นคือจุดเริ่มต้นที่พระองค์ได้ทรงใช้ความรู้ความสามารถความเฉียบคมและพระทัยที่เปิดกว้างร่วมขับเคลื่อนนโยบายและข้อตกลงระหว่างประเทศและรวมไปถึงบทบาทสำคัญในคณะกรรมการสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่60การผลักดันปฏิญญากรุงเทพให้ได้รับการรับรองโดยสมัชชาสหประชาชาติในปี2548ซึ่งแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการทูตการเจรจาการทูตพหุภาคีให้ประจักษ์ต่อสายตานานาชาติค่ะสำหรับเรื่องราวของเจ้าหญิงนักการทูตนั้นนะคะไม่ใช่เพียงบันทึกหน้าหนึ่งของการทูตไทยแต่หากเป็นสิ่งที่ผู้คนน้อมรำลึกถึงพระเมตตาอันเปี่ยมล้นและการที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและโอกาสให้กับผู้คนในสังคมโดยแท้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมนั้นจะขอบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมนะครับโดยพระพิธีธรรมคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทํานองเฉพาะแล้วก็ได้รับพระราชทานนิตยภัตรจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดอันนี้ไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมก็จะมีทั้งสิ้น9วัดครับในปัจจุบันแต่ว่าในปัจจุบันนี้มี10วัดด้วยกันนะครับแต่ว่าแต่เดิมนั้นมี9วัดอันได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบุรณะวัดสะเกตวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามนี่คือ9วัดแต่เดิมที่มีพระพิธีธรรมนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นมาใหม่เป็น10วัดแล้วก็เลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับ10วัดด้วยกันนะครับแล้วในปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนจากวัดราชบุรณะวัดหงรัตนารามและวัดอรุณราชวรารามมาเป็นวัดอนงคารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสครับส่วนกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมนั้นก็แตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำรับด้วยกันสำรับละ4รูปนะครับถ้าเป็นพระบรมศพของพระมหากษัตริย์นะครับก็ผลัดเปลี่ยนกันไป4รูปนี้ผลัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันด้วยกันนะครับซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมก็จะมีทำนองเฉพาะเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงครับแล้วการสวดทำนองหลวงก็มี4ทำนองย่อยด้วยกันได้แก่ทำนองกะทำนองกะก็จะแบ่งเป็นกะเปิดโดยเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดก็จะเน้น

0: ทั้ง4ทำนองของพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมที่เรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านโครงการหลักที่สำคัญต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การเตือนภัยการสนับสนุนถุงยางชีพไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนส่วนโครงการกำลังใจในพระดำรินั้นริเริ่มขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้ต้องขังโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการดูแลแม่และเด็กในเรือนจำการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงส่วนมูลนิธินภาดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสโดยมีการฝึกทักษะแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้และคืนคนดีสู่สังคมค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนโดยมีการปรับปรุงศูนย์พักพิงสัตว์จัดจำหน่ายการทำหมันการฉีดวัคซีนรวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนนั้นได้เลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบด้วยค่ะนี่คือโครงการในพระดำริของพระองค์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชนมากมายในปัจจุบันนะคะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะการพระราชพิธีเกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยสะท้อนให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีนั่นก็คือพระโกศค่ะซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้สิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตนะคะพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปประกอบด้วย2 ส่วนด้วยกันค่ะนั่นก็คือพระรองนะคะหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศค่ะหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กพระโกศมีหลายประเภทนะคะแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กซึ่งใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศแต่ละประเภทก็จะมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันค่ะอันสะท้อนถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9สำหรับทรงพระศพและพระราชทานฉัตรขาว7 ชั้นกางกั้นพระโกศสำหรับ พระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9นั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมานานเป็นเวลานานนะคะพระองค์ท่านจึงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก

0: กระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2543และได้นำออกมาใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์การพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความวิจิตรงดงามแห่งราชประเพณีไทยตลอดจนความอาลัยสุดประมาณที่ประสบกนิกรชาวไทยมีต่อพระองค์ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศด้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นชอบประดับในใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวหรือดอกไม้เพชรทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมส่วนเฟื่องอุบะนั้นเป็นเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนและมีสเวตฉัตร7ชั้นกางกั้นเป็นผ้าขาวที่กางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่นะคะส่วนเครื่องสูงและเครื่องอิสริยยศนั้นก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมย์ชุมสายเครื่องสูงประกอบอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์วางประดับเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศมีพุ่มดอกไม้และเครื่องทองน้อยสำหรับตั้งถวายสักการะพระศพการประดิษฐานพระศพภายใต้พระโกศทองใหญ่นั้นอยู่ณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายใต้พระบรมมหาราชวังโดยมีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอย่างสมพระเกียรติค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับฉัตรนั้นนะคะก็เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศอันสูงสุดในราชสำนักไทยฉัตรไม่ใช่เพียงเครื่องสูงประดับตกแต่งแต่คือเครื่องราชสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าในพระราชพิธีและงานสำคัญของพระราชวงศ์ไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงฐานันดรศักดิ์และเกียรติยศของผู้ที่ได้รับพระราชทานโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์และผู้ทรงคุณูปการต่อแผ่นดินค่ะสำหรับฉัตรสีขาวนั้นแบ่งออกเป็น4ชนิดตามจำนวนชั้นนะคะกล่าวคือชั้นแรกค่ะพระนพพดลมหาเสวตฉัตรหรือฉัตรสีขาว9ชั้นซึ่งถือเป็นฉัตรสูงสุดซึ่งเรียกว่าพระมหาเสวตฉัตรนะคะซึ่งใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเฉพาะพระมหากษัตริย์ผู้ผ่านการราชาภิเษกแล้วโดยจะประดิษฐานเหนือพระเสวตฉัตรหรือปักในพระที่นั่งและพระแท่นในโบราณสถานสำคัญเช่นพระที่นั่งพัทรบิดพระแท่นบรรทมเป็นต้นนะคะและสำหรับชั้นถัดมานั่นก็คือฉัตรสีขาว7ชั้นซึ่งชื่อเรียกฉัตรสีขาว7ชั้นนั่นก็คือพระสัปตปดลเสวตฉัตรซึ่งประดิษฐานสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีบรมราชาภิเษกเช่นสมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีหรือพระบรมราชาธิราชที่ยังไม่ได้รับพระราชทานพระนพพดลมเสวตฉัตรค่ะสำหรับฉัตรชั้นที่3นั่นคือฉัตรสีขาว5ชั้นหรือพระเบญจปดลเสวตฉัตรใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ที่ดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็นเจ้าฟ้าชั้นพระอัครราชกุมารีพระอัครราชชายาและสมาชิกราชวงศ์ที่ได้รับพระราชทานฐานันดรเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ารวมถึง ชั้นที่4นั่นก็คือเสวตฉัตร3ชั้นใช้สำหรับพระอัครชายาในสมเด็จพระสังฆราชหรือสมณศักดิ์สูงในมหาสังฆปรินายกเป็นฉัตรประจำเกียรติของฝ่ายสงฆ์ในระดับสูงค่ะคำว่าฉัตรนั้นหมายถึงเครื่องสูงชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นซี่ร่มซ้อนกันขึ้นเป็นชั้นชั้นแต่ละระดับจะสะท้อนถึงฐานะอันทรงเกียรติของผู้ได้รับพระราชทานฉัตรนั้นๆอย่างเป็นลำดับตามโบราณราชประเพณีและแน่นอนนะคะสำหรับในพระพิธีพระศพสมเด็จ
2: ครับในพิธีการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ในครั้งนี้มีการเฉลิมพระยศเป็นฉัตร7ชั้นนะครับกางกั้นเหนือพระศพแล้วก็เหนือพระโกศด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนเข้ามาในบริเวณพระบรมมหาราชวังแล้วครับ

0: ยกปกครับ
1: ยกปก
0: ยกปกครับ
1: ยกปก
0: เทียบปุ๊บไปหันปุ๊บยกปก

0: 6 up.
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนเข้ามาบริเวณประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะส่งพระดำเนินขึ้นไปทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปนะครับซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์นี้ทั้งพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นจะเชื่อมต่อกันนะครับซึ่งจะมีทางเชื่อมต่อก็คือบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วในการสวดพระพิธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพหรือว่าจะเป็นพระบรมศพก็ตามแต่นะครับก็จะมีวงปี่พาทย์ต่างๆที่จะต้องบรรเลงซึ่งถือว่าวงปี่พาทย์นั้นมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลเลยทีเดียวครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้เข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาแล้วทรงกราบครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันออกตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระพิธีธรรมก็จะสวดพระพิธรรมในลำดับจากนี้ไปครับ

0: านผู้ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมได้ทำการสวดพระอภิธรรมครบทั้ง4จบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและนิมนต์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาจส่งไว้พร้อมในลำดับต่อไปแล้วก็จะมีการลาดพระภูษาโยงด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับรายชื่อพระพิธีธรรมเตียงสวดที่1ประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทโธพระมหาวิรุธอภินาโทพระมหาวโรธธรรมวโรและพระครูสังฆการวิจิตจากวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นทำนองสวดสรพัญญะค่ะ
2: ส่วนเตียงสวดที่2พระพิธีธรรมจากวัดสระเกศประกอบไปด้วยพระครูนันทกิตติคุณพระมหากฤษณะกิตติปัญโยพระมหาภาคภูมิภูริปยโยพระมหาฤทธิชัยญาณิติโกซึ่งทำนองที่สวดนั้นเป็นทำนองเลื่อนกับทำนองสารพัญญะค่ะ
0: และในขณะนี้ครับเจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะได้ส่งพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์หลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับนี่คือกำหนดการต่างๆนี่คือหมายกำหนดการที่จะเกิดขึ้นในช่วงของการที่จะทรงหลั่งทักษิโณทกและทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการที่ปูลาดภูษาโยงและรองโยงนั้นเป็นการเชื่อมต่อเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อให้เกิดขึ้นในการที่จะให้ผู้วายชนนั้นได้รับบุญที่ได้ทำไว้นะครับซึ่งการใช้ภูษาโยงก็มีทั้งพิธีราษและพิธีหลวงด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่ได้สวดพระภิธรรมทั้ง8รูปนะครับและสำหรับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่จะทำการในส่วนของการถวายอดิเรกอีกสักครู่หนึ่งหลังจากสดับปกรณ์แล้วก็ถวายอนุโมทนาและถวายอดิเรกในวันนี้นั้นคือพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารนะครับจะเป็นผู้ที่ถวายอดิเรกในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วทรงพระดำเนินกลับมานั่งที่พระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและทรงหลังทักษิณทกในลำดับต่อ

0: ขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานก็เก็บพระภูษาโยงซึ่งพระภูษาโยงนั้นเป็นสายที่โยงมาจากพระโกศล
1: ยะวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามนุโช

ติเรกะวัตสะสตังชีวโตอติเรกะวัตสะสตังชีวโตอติเรกะวัตสะสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่พระสงฆ์ที่ถวายอดิเรกคือพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารนะครับเป็นพระสงฆ์ที่ถวายอดิเรกครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อไปทรงกราบและหลังจากนั้นจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์นะครับคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีก็จะออกจากก็จะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปด้วยนะครับเพื่อเสด็จออกไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต่อไปด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังคะสำหรับพัดที่ใช้ในการสวดพระพิธีธรรมนั้นหากตีความจากการเรียงสีของพัดคือสีเหลืองแดงน้ำเงินและเขียวจะสื่อความหมายถึงธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟการเรียงธาตุทั้ง4ของพัดพระพิธีธรรมสื่อความหมายถึงการสูญสลายไปของธาตุทั้ง4ซึ่งแสดงถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตมนุษย์นั่นเองพัดสีเหลืองจะสื่อถึงธาตุลมเมื่อคนเราสิ้นชีวิตลงไปแล้วธาตุลมก็จะหมดสิ้นไปก่อนที่ร่างกายศพของเรานั้นจะหนักเพราะว่าไม่มีลมคอยพยุงอยู่ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อเราตายแม้จะเป็นคนตัวเล็กๆแต่ร่างกายก็จะหนักขึ้นจนแบกกันคนเดียวแทบจะไม่ไหวนะคะพัดสีแดงจะสื่อถึงธาตุไฟเมื่อธาตุลมหมดไปธาตุไฟจึงค่อยๆหมดตามร่างกายของเราจึงเย็นลงและค่อยๆแข็งขึ้นในที่สุดพัดสีน้ำเงินสื่อถึงธาตุน้ำหลังจากที่ธาตุลมธาตุไฟค่อยๆสลายตามไปจากร่างกายก็ถึงเวลาที่ธาตุน้ำนั้นจะค่อยๆระเหยออกจากร่างกายทำให้ร่างกายค่อยๆอืดค่อยๆบวมและก็เน่าไปในที่สุดพัดสีเขียวสื่อถึงธาตุดินเมื่อธาตุทั้ง3ข้างต้นออกจากร่างกายไปแล้วร่างกายก็จะเหี่ยวลงเหลือเพียงธาตุดินที่คงอยู่ซึ่งสีทั้ง4ของพัดในการสวดพระอภิธรรมพระศพจึงมีความหมายเป็นปริศนาธรรมอยู่แสดงถึงธาตุทั้ง4ในกายคนนั่นเองค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระดำเนินเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านแถวของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งได้ถวายความเคารพเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทต่อไปเพื่อไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับปริศนาธรรมแห่งพระราชพิธีสงน้ำพระบรมศพอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือทำไมถึงต้องหักพระสางหรือหวีนะคะซึ่งพระสางหรือหวีนั้นก็จะเป็นเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่ใช้สำหรับดูแลพระเกศาดังนั้นการถวายพระสางจึงมีความหมายถึงการถวายเครื่องใช้ส่วนพระองค์เพื่อประกอบพระราชพิธีให้ครบถ้วนตามแบบแผนโบราณราชประเพณีโดยหนึ่งในขั้นตอนการหวีผมหักพระสางตามโบราณราชประเพณีในพระราชพิธีศพของราชวงศ์ไทยนั้นนะคะมีดังนี้ ช้พระสางไม้ที่เจ้าพนักงานเตรียมไว้มีวิธีการสางหรือหวีซึ่งจะเริ่มจากการสางพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่งลงครั้งหนึ่งแล้วสางกลับขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีความหมายเชิงสัญลักษณ์เช่นการหวีขึ้นสื่อถึงการยกขึ้นแห่งเกียรติยศหรือการถวายเกียรติส่วนการหวีลงหมายถึงการสิ้นพระชนหรือการคืนสู่ความสงบจากนั้นจึงหักพระสางวางไว้ที่พานซึ่งหมายถึงเสร็จสิ้นการใช้เครื่องใช้ส่วนพระองค์ในโลกนี้หมายความว่าพระองค์ได้เสด็จสวรรคตแล้วและเครื่องนั้นจะไม่ถูกนำมาใช้อีกต่อไปเป็นการแสดงถึงการสิ้นสุดแห่งวาระแห่งพระชนชีพอย่างสมพระเกียรติค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะและนอกจากนั้นนะคะสำหรับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเจ้านายฝ่ายในชั้นเจ้าฟ้าเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคนั้นคือสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศโดยทั่วไปทำด้วยทองคำลงยาอย่างประณีตซึ่งพัฒนามาจากเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในสมัยโบราณเช่นเครื่องเสวยและเครื่องเชี่ยนหมากเครื่องราชูปโภคชั้นเจ้าฟ้าที่สำคัญได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะซึ่งความแตกต่างของเครื่องราชูปโภคและเครื่องอิสริยยศระหว่างชั้นเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าก็จะถูกจำแนกอย่างชัดเจนตามฐานดรศักดิ์ผ่านวัสดุลวดลายและจำนวนสิ่งของในสำรับเพื่อแสดงถึงลำดับอาวุโสในราชสำนักค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสร็จสิ้นในส่วนของการถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วนะครับกำลังจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภานะครับเพื่อที่จะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับเมื่อทุกพระองค์ประทับรถยนต์พระที่นั่งรถยนต์ที่นั่งเรียบร้อยแล้วดนตรีก็จะดังขึ้นเพื่อส่งเสด็จนะครับขบวนรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปด้วยนะครับในขณะนี้ทหารรักษาพระองค์ได้สั่งเตรียมพร้อมแล้วเพื่อที่จะรับในการส่งเสด็จพระราชดำเนินพระบาทส

0: บัตรฟรีในวันพรุ่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยนะคะโดยให้บริการ6เส้นทางหลักเชื่อมต่อจุดสำคัญเข้าสู่สนามหลวงจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาพิรมโดยให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 7:00 นขณะที่รถเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงเวลา 18:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดค่ะส่วนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เตรียมพร้อมรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายนะคะได้แก่สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มขบวนรถเสริมโดยจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRTไปยังสนามหลวง2จุดคือสถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1รวมทั้งเปิดอาคารจอดรถแล้วจอดกว่า10แห่งเพื่อรองรับเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถจอดรถแล้วก็เดินทางต่อด้วยระบบรางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.ก็ได้เตรียมรถโดยสารและรถร่วมบริการรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งรองรับผู้โดยสารได้ราว 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันและจะเพิ่มเที่ยวรถหากว่ามีผู้โดยสารหนาแน่นรวมทั้งเปิดพื้นที่จอดรถฟรีที่สถานีขนส่งหมอชิด2บรมราชชนนีและเอกมัยตลอดช่วงการจัดงานค่ะส่วนด้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือAOT นะคะก็ได้เตรียมความพร้อมสนามบินทั้ง6แห่งคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่รองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองก็มีรถโดยสารสาธารณะ Airport Rail Link และรถไฟฟ้าสายสีแดงในการรองรับการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อไปยังพื้นที่จัดงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับนอกจากในการพิธีพระศพในการพระราชพิธีพระศพในครั้งนี้นอกจากมีการสวดพระอภิธรรมจากพระอภิธรรมแล้วนี่นะครับก็จะมีในส่วนของการประโคมย่ำยามที่จะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะครับซึ่งการประโคมย่ำยามนั้นถือว่าเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอย่างหนึ่งแล้วก็ยังถือเป็นเครื่องบอกเวลาแก่เจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งการประโคมย่ำยามนี้คาดเดากันว่าอาจจะรับมาจากการย่ำยามในวัฒนธรรมอินเดียโบราณครับโดยกระทำทุก3ชั่วโมงเริ่มจาก6นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาครับทั้งนี้ทั้งนั้นรูปแบบการประโคมย่ำยามก็มีหลักเกณฑ์แน่นอนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วครับโดยใช้วงเครื่องสูงซึ่งประกอบไปด้วยปี่ชนัยกลองชนะสังและแตรงอนแล้วต่อมาได้มีการเพิ่มวงปี่พาดนางหงร่วมประโคมตั้งแต่ครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นคราวแรกครับตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งกำลังจะเคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อที่จะเคลื่อนพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ
2: ไอ้หมอรบทางซ้ายลง

0: ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ครับได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประทับรถยนต์พระที่นั่งเรียบร้อยแล้วครับรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ
1: ยกออกครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในเวลา 18:45 น.สำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณนะคะและทีมงานถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์หรือส่งต่อภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AI การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสวีเดนเล่นเกมรุกชนะตูนิเซีย5-1ขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่15 มิถุนายน พุทธศักราช 2569วันนี้เวลา 19:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 6:45 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงบาทพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันกำเนิดครบ9 ปีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทย112 ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยณสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 8:54 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นางนวลพันธ์ล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และร้อยเอกหญิงชยาดาหนีพานรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ต่อ ่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติและการไว้ทุกข์สำหรับพี่น้องมุสลิมเพื่อแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีได้ลงนามประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงความอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกข์สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดการเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรุกวะหรือการก้มศีรษะที่ลำตัวขนานกับพื้นหรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ประชาชนที่เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประสบกนิกรชาวไทย
2: ตลอดทั้งวันที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดการถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่2มีประชาชนทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปจำนวนมากทั้งจากในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยต่างตั้งใจมาแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณนายนครเรศนิลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าได้นำคณะครูและนักเรียนกว่า40คนมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยทรงเป็นต้นแบบของการสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
3: พระองค์พาทรงเป็นแบบอย่างในส่วนที่เราจะน้อมนำไปสู่หลักชัยพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งบอกว่าการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองจะทำให้เราได้เป็นพลเมืองดีมีงานทำตามพระบรมราโชบาย
2: ขณะที่นางอารยาสีเทพเดินทางมาจากย่านบางบัวทองกล่าวว่ายังคงจดจำภาพการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโครงการกำลังใจในพระดำริที่ช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้คุมประพฤติให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ผ่านการให้โอกาสและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4: ท่านมาทำโครงการต่างๆและช่วยเหลือเด็กผู้หญิงก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็เสียดายที่ท่านจากไปไวความจริงท่านควรจะได้อยู่ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในเรื่องต่างๆได้อีกเยอะเสียดายมากค่ะ
2: สำหรับประชาชนที่เดินทางมาจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกทั้งการแจกอาหารน้ำดื่มพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมถวายสักการะอีกทั้งยังมีจุดบริการบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานให้ยืมเครื่องแต่งกายจุดบริการทางการแพทย์การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้พิการการให้บริการรถชัตเทิลบัสรอบพื้นที่ท้องสนามหลวงและรถจักรยานยนต์จิตอาสาที่มาร่วมอำนวยความสะดวกรับส่งไปยังรถไฟใต้ดินโดยสามารถเดินทางเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยได้จนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 8:30 น. ถึง 16:00 น. มาริชโยรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา904มุ่งขยายงานบริการสาธารณประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนจิตอาสา904จังหวัดนราธิวาสมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสผู้แทนค่ายจุฬาภรณ์จิตอาสา904และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้จิตอาสา904ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของจังหวัดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างประโยชน์สุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบการรายงานตัวของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569จำนวน23คนซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้ร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานจิตอาสาของแต่ละอำเภอเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงรวมถึงการกำหนดโครงสร้างและสถานที่ตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบที่มาและงดแชร์หรือส่งต่อภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AI ฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
6: พลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.กล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างและดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งผ่านการสร้างและปรับแต่งด้วย AI ในลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความสับสนในสังคมซึ่งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือไม่ตรงตามความเป็นจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรืออาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์คนตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเป็นยวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าชุมชนโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผ่านแพลตฟอร์ม Next Gen Commerce และ Thailand Postmart ที่เปิดจำหน่ายจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการไทยใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งของกินของใช้คุณภาพของฝากและสินค้าชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยที่จำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไทยทั้ง Next Gen Commerce และ Thailand Postmart โดยจะได้รับส่วนลด100บาทเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่200บาทขึ้นไปพร้อมทั้งคูปองค่าจัดส่งฟรีโดยโครงการดังกล่าวจะจัดจำหน่ายสินค้าไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ทั้งนี้เพื่อช่วยลดค่าครองชีพแก่ประชาชนสนับสนุนการบริโภคสินค้าไทยและยังได้ช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs เดินหน้าต่อได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากการประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับพันธมิตร12หน่วยงานลงนามบันทึกความเข้าใจสนับสนุนการนำงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
7: นายนิพิษทองสะอาดรองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กรการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลงานและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บริการน้ำประปาระหว่างหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษารวม12หน่วยงานว่าความร่วมมือนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเปิดกว้างในการรับองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากภาคส่วนต่างๆมาร่วมพัฒนาการดำเนินงานของกปภให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกทั้งผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ต่อระบบบริหารจัดการน้ำประปาอย่างครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิตน้ำประปาไปจนถึงการส่งมอบบริการถึงผู้ใช้
8: จริงๆแล้วเนี่ยในความร่วมมือต่างๆเนี่ยเราทำเป็นระยะในแต่ละทำแตกย่อยจากแต่ละหน่วยงานแต่ในวันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นความร่วมมือที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทั้งใหญ่นะครับและเป็นภาพรวมในความร่วมมืออย่างจริงๆจังๆนะครับแล้วก็จะเห็นการบูรณาการการต่อยอดในเชิงวิชาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนะครับก็นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของการประปาส่วนภาคที่จะดำเนินการในลักษณะนี้ครับ
7: เราพูดว่าการกปภกล่าวเพิ่มเติมว่าจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันกปภจำเป็นต้องปรับตัวทั้งในด้านระบบงานกระบวนการบริหารจัดการและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกปภในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20:27 น.ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดแรกทีมชาติสวีเดนแสดงคุณภาพเกมรุกที่ดุดันไล่ถล่มทีมชาติตูนิเซียขาดลอย5-1คว้า3แต้มทะยานขึ้นรั้งจากฝูงกลุ่ม F เหนือญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์โปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์พบสวีเดนในวันที่21 มิถุนายนเวลา0:00 น.ตามเวลาประเทศไทยและญี่ปุ่นพบตูนิเซียในวันเดียวกันเวลา11:00 น.สำหรับการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีแข่งขันอีก4คู่กลุ่ม H สเปนพบเคปเวิร์ดเวลา23:00 น.และซาอุดีอาระเบียพบอุรุกวัยเวลา5:00 น.ด้านกลุ่ม G เบลเยียมพบอียิปต์เวลา2:00 น.และอิหร่านพบนิวซีแลนด์เวลา7:00 น.สำนักข่าว BBC รายงานว่าเรอัลมาดริดยอดทีมจากศึกลาลิก้าสเปนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวมาร์คคูคูเรย่ากองหลังทีมชาติสเปนของเชลซีมาร่วมทีมแล้วในราคาค่าตัว 47.5 ล้านปอนด์บวกกับแอดออนตามผลงานที่อาจขึ้นไปสูงสุดที่ 4.3 ล้านปอนด์สำหรับคูคูเรย่าย้ายจากไบรตันไปร่วมทีมเชลซีเมื่อปี2022ปัจจุบันยังเหลือสัญญาค้าแข้งในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์อีก3ปีมีรายงานว่าเขาอยากกลับไปค้าแข้งในสเปนหลังจากเติบโตมจากอะคาเดมีของบาร์เซโลนาโดยนอกจากเรอัลมาดริดแล้วยังมีข่าวลือเชื่อมโยงกับบาร์ซ่าและแอตเลติโกมาดริดอีกด้วยการแข่งขันรถสูตร1หรือ F1 รายการบาร์เซโลนากาตาลุญญากลางปีที่มอนเตเมโลประเทศสเปนลูอิสแฮมิลตันนักขับชาวอังกฤษคว้าชัยชนะครั้งแรกให้กับเฟอร์รารี่ได้สำเร็จด้วยเวลา1 ชั่วโมง 32 นาที 28.105 วินาทีนับเป็นแชมป์ครั้งแรกของแฮมิลตันตั้งแต่รายการเบลเยียมกลางปีเมื่อปี2024ซึ่งตอนนั้นยังขับให้กับเมอร์เซเดสขณะที่เคมี่อันโตเนลลี่ผู้นำคะแนนสะสมชาวอิตาเลียนของเมอร์เซเดส ถอนตัวจากการแข่งขันขณะที่เหลืออีก4รอบเนื่องจากระบบไฟฟ้าขัดข้องสรุปคะแนนสะสมอันโตเนลลี่ยังนำอยู่ที่156แต้มตามด้วยแฮมิลตัน115แต้มและลัสเซล106แต้มส่วนประเภททีมผู้สร้าง Mercedes 262แต้มรองลงมา Ferrari 190แต้มการแข่งขัน UFC White House ที่ทำเนียบขาวกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาในรุ่นไลท์เวท155ปอนด์ระหว่างอีเลียโทปูเรียแชมป์โลกคนปัจจุบันชาวจอร์เจียสเปนกับจัสตินเกจจีแชมป์เฉพาะการชาวอเมริกันผลปรากฏว่ารูปเกมออกมาสูสีก่อนเกจจีจะชกหน้าโทปูเรียจนเลือดออกตาปิดในยกที่3แม้โทปูเรียจะพยายามสู้ต่อฝืนคำแนะนำของแพทย์แต่พี่เลี้ยงตัดสินใจโยนผ้าขาวหลังจบยกที่4เพื่อเซฟตัวนักกีฬาทำให้อีเลียโทปูเรียเสียเข็มขัดแชมป์โลก UFC รุ่นไลท์เวทพร้อมกับแพ้ครั้งแรกในการต่อสู้ MMA อาชีพขณะที่จัสตินเกทีคว้าแชมป์โลกมาครองได้ในที่สุดหลังก่อนหน้านี้เคยได้โอกาสชิงแชมป์โลกถึง2ครั้งเมื่อปี2020และปี2022การแข่งขันว่ายน้ำ Open Water Asian Championship 2026ณเมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่13ถึง15มิถุนายนในประเภท10กิโลเมตรหญิงเงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองดีกรีเหรียญทอง Open Water กีฬา4เกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพทำเวลาไป2ชั่วโมง 7.53 นาทีเข้าเส้นชัยในอันดับที่6ส่วนเหรียญทองเป็นของวูชูตรงจากจีนด้วยเวลา2ชั่วโมง 6.43 นาทีด้านประเภท10กิโลเมตรชายฉลามเป้รัฐวิทย์ธรรมนันทโชติเจ้าของแชมป์ Open Water กีฬา4เกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพประเภท10กิโลเมตรชายทำเวลาไป1ชั่วโมง 54.01 นาทีเข้าเส้นชัยในอันดับที่4ส่วนเหรียญทองเป็นของเหลียงเตียนโชจากจีนด้วยเวลา1ชั่วโมง 53.21 นาทีโปรเบนซ์นิรันดร์แซ่อึ้งพังอาจคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟอาชีพไทยแลนด์ PGA ทัวร์รายการสิงห์ SATBG Match Play Championship 2026ที่สนามวินมิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกหลังเอาชนะซิดนีย์ชุงจากสหรัฐอเมริกาในรอบชิงชนะเลิศซึ่งแข่งขันในรูปแบบ Match Play 18หลุมสกอร์5และ4คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและนับเป็นแชมป์ Thailand PGA ทัวร์รายการที่3ในอาชีพอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
13: ขอให้ระลึกไว้เสมอว่ากำลังเล็กๆเด็กๆอย่างเรานี้แลมีอนุภาพสูงยิ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่ามัวรั้งรอผัดผ่อนให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนค่อยเริ่มทำความดีเพราะเมื่อนั้นเด็กๆจะเผลอชินกับการทำความชั่วจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่รู้วิธีทำตนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในที่สุดขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีกำลังใจที่จะบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความสุขใจเพื่ออนาคตของตนเองและสังคมไทยของเราทุกคนพระคติธรรมประธานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2561วันที่6พฤศจิกายน2560

0: รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่โลกแห่งวรรณกรรมเชื่อมร้อยโลกแห่งการเมืองการปกครองให้เป็นหนึ่งเดียวกันผ่านการร้อยเรียงความคิดของนักเขียนที่ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวร่วมกันเสริมสร้างประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมการเมืองที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้มีชื่อตอนว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรติธรณะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวด้วยกันค่ะ

ความฝันของแมวจรสำหรับคนที่ไม่มีหัวใจมักรู้สึกแปลกแยกทุกครั้งเมื่อต้องทนอยู่ท่ามกลางคนปกติที่มีหัวใจทั้งที่รู้ดีว่ากล้ามเนื้อขนาดเท่าดอกบัวตูมไม่ใช่ทั้งหมดของร่างกายแต่มงคลก็ยังอยากได้มันมาครอบครองอยู่ดีจะให้ทำอย่างไรได้ในเมื่อหัวใจถูกใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ความเป็นคนเสมอมาในโลกที่สมบูรณ์แบบคนที่ไม่สมบูรณ์แบบจะให้อยู่ตรงไหนบนตารางเมตรของพื้นที่แห่งความกรุณาร่างกายที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่สิ่งยืนยันว่าจะมีหัวใจที่สมบูรณ์แบบทำงานอยู่ภายใน

มงคลเสียชีวิตตั้งแต่อายุเพียง17นาทีกุมารแพทย์3คนต่างเห็นพ้องกันว่าหัวใจของทารกมีรอยรั่วขนาดใหญ่เกินไปจนไม่สามารถทำงานได้เหมือนหัวใจของคนอื่นหมอจึงตัดสินใจประกาศเวลาเสียชีวิตแต่ในอีก17ชั่วโมงถัดมาศัลยแพทย์หัวใจ2คนก็ตัดมันทิ้งและแทนที่ด้วยหัวใจเทียมดวงใหม่ที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีไบโอนิครอยตะเข็บเป็นทางยาวตลอดทรวงอกทำให้ร่างจิ๋วของทารกดูน่าเวทนามากขึ้นแต่ทันทีที่หัวใจดวงใหม่ทำงานและกระแสเลือดถูกส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็ทำให้เด็กชายตัวแดงขึ้นและอุ่นขึ้นการรับรู้ถึงชีวิตเป็นครั้งแรกทำให้เขาร้องไห้จ้าลั่นโรงพยาบาลทุกคนสวมกอดกันด้วยปิติยินดีเสื้อของแม่มีแต่น้ำตาตะกองกอดลูกน้อยไว้ราวกับของขวัญชิ้นสำคัญที่แสนเปราะบางผู้เป็นพ่อวางสร้อยทองเส้นโตพร้อมพระเครื่ององค์ที่ลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไว้ข้างกายลูกชายอวยพรด้วยถ้อยคำที่เป็นมงคลยืดยาวขอให้ลูกของพ่อเติบโตแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้อายุมั่นขวัญยืนมีความสุขเป็นคนดีของสังคมและได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาในอนาคตเด็กชายที่ดิ้นดุกดิกในผ้าอ้อมไม่เข้าใจคำพูดเหล่านั้นสักคำแต่นั่นก็กลายเป็นที่มาของชื่อมงคลเนิ่นนานหลังจากนั้นผู้เป็นพ่อไม่เคยมีโอกาสรับรู้เลยว่าพรของตนไม่เคยเป็นจริงเลยสักข้อ

แมวสามสีตัวนั้นน่าจะมีอายุไม่น้อยกว่า3ปีแม้เนื้อตัวจะสกปรกมอมแมมแต่แต้มสีตรงตำแหน่งต่างๆกลับยังคงน่ามองมันดูเหมือนถูกใครสักคนจงใจจุ่มสีดำลงบนหลังหูทั้งสองข้างโคนหางและกลางลำตัวแล้วค่อยๆใช้ผู้การสีส้มวาดรูปหัวใจดวงเล็กๆไว้บนหน้าอกข้างซ้ายมงคลเห็นมันนอนอยู่บนรั้วมาหลายวันแต่ไม่ยอมให้จับทุกครั้งที่เข้าใกล้มันจะเพ่นแผลวหายไปทุกทีชายหนุ่มจึงได้แต่แอบเอาอาหารเม็ดวางไว้ตรงที่ประจำและเฝ้าดูแมวใจเด็ดไม่ยอมแตะต้องอาหารในจานพลาสติกแม้แต่คำเดียวทั้งที่หิวโซมันคงกลัวถูกวางยาแม่ตั้งข้อสันนิษฐานมาจากปลายสายแมวตัวนั้นคงเหมือนลูกที่ไม่ยอมไว้ใจใครมงคลเผยยิ้มให้แมวพเนจรที่กำลังเหลียอุ้งเท้าอย่างจริงจังเงาสะท้อนของตัวเองบนประตูกระจกทำให้เจ้าตัวรีบหุบยิ้มทันทีไม่เห็นจะเข้าท่ารอยยิ้มไม่ใช่สิ่งที่เข้ากับสีหน้าที่ปกติจะบูดบึ้งแม้ว่าแม่ของเขาจะเพียรพยายามเกลี้ยกล่อมให้เชื่อว่าเขาเองก็สามารถมีความสุขได้เช่นเดียวกับคนอื่นแต่เขาก็ไม่เชื่ออีกต่อไปโลกไม่ได้ใจดีกับเขาขนาดนั้นชีวิตของชายหนุ่มยากเหมือนสมมติฐานของรีมันผู้คนรอบข้างก็ทำตัวเหมือนตัวแทนจากบริษัทโชคชะตาที่ดีแต่กลั่นแกล้งและข่มเหงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นนี้จะให้ไว้ใจใครมงคลถูกพิพากษาเสียแล้วตั้งแต่เริ่มส่งเสียงร้องในโรงพยาบาลวันนั้นเทคโนโลยีไบโอนิกกลายเป็นปมปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมโดยไม่ทันตั้งตัวคุณูปการต่อมนุษย์ส่งผลให้ผู้คิดค้นขึ้นรับรางวัลบนเวทีระดับโลกองค์ความรู้ที่ซับซ้อนถูกนำมาใช้สร้างอวัยวะเทียมเพื่อเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้ที่ต้องการไบโอนิกกลายเป็นความหวังให้กับผู้ป่วยเป็นชีวิตใหม่ให้กับผู้สูญเสียอวัยวะเดิมโลกยุคเปลี่ยนผ่านกำลังจะไปได้สวยแต่ท่ามกลางเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญคลื่นใต้น้ำก็กำลังก่อตัวชีวะเทคโนโลยีทำให้ชีวิตคนทอดยาวขึ้นตามกำลังทรัพย์ทั้งที่ควรยุติลงตามอายุไขไบโอนิกรุ่นพัฒนาใช้ต้นทุนที่น้อยลงนั่นทำให้ผู้คนจำนวนมากสามารถเอื้อมถึงชีวิตที่ยืดยาวขึ้นอีกนิดอีก10ปี20ปีก็ยังดีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งออกมาเรียกร้องให้มีการควบคุมการใช้เทคโนโลยีไบโอนิกก่อนจะห่างไกลจากการเป็นมนุษย์ไปมากกว่านี้กลุ่มแนวคิดอนุรักษ์นิยมกล่าวอ้างถึงข้อเสียอันเป็นต้นเหตุให้สังคมเสื่อมทรามไม่มีใครใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอีกต่อไปจะต้องระวังตัวไปทำไมในเมื่อมีตัวเลือกในการยื้อชีวิตให้ยาวนานต่อไปได้คนสูงอายุกลับมาแข็งแรงได้เพราะมีอวัยวะใหม่มาแทนที่นักดื่มกินเหล้าแทนน้ำเพราะรู้ดีว่าตับใหม่ราคาแค่ไม่กี่หมื่นบาทนักซิ่งไม่เคยห่วงชีวิตเพราะเมื่อไหร่ที่โชคร้ายเกิดอุบัติเหตุทุกคนก็มีแขนขาไว้สำรองโลกใหม่อยู่ยากขึ้นทุกวันยาเสพติดและอาชญากรรมเกลื่อนเมืองเพราะไม่มีใครกลัวตายชีวิตกึ่งอมตะสามารถหาซื้อได้ตามโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปด้วยเหตุนี้ผู้คนที่หวาดกลัวอนาคตจึงออกมาประท้วงบนถนนเรียกร้องหาผู้รับผิดชอบจากการกระทำอันเลินเล่อของเทคโนโลยีที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียดุลยภาพที่ไม่อาจเรียกคืนโลกไม่ได้มีทรัพยากรมากขนาดนั้นคนรุ่นเก่าต้องจากไปเพื่อเหลือที่ว่างไว้สำหรับชีวิตที่เกิดใหม่เทคโนโลยีไบโอนิกเป็นเหมือนดาบสองคมโดยที่อีกด้านของคมดูเหมือนจะคมกว่าเสียด้วยมงคลกลายเป็นเหยื่อรายแรกของความขัดแย้งพ.ร.บ.ฉบับใหม่ที่ออกมาเพื่อควบคุมการใช้เทคโนโลยีไบโอนิกถูกประกาศใช้ก่อนเขาเกิดเพียงไม่กี่วันผลของมันทำให้ชายหนุ่มไม่เข้าข่ายการมีสภาพบุคคลศาลตัดสินว่าเด็กทารกคนนั้นตายแล้วหัวใจถูกควักออกจากทรวงอก
ไม่มีสภาพบุคคลตั้งแต่แรกเกิดชีวิตที่ถูกปลุกขึ้นใหม่ด้วยหัวใจไบโอนิกกลายเป็นส่วนเกินที่อยู่นอกกรอบของกฎหมายใหม่ลมหายใจที่ไม่ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรทำให้ไม่อาจเรียกตัวเองได้ว่าเป็นคนมงคลกลายเป็นบางสิ่งที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรตั้งแต่พ.ร.บ.ฉบับนั้นประกาศใช้เร่ร่อนอยู่ในช่องว่างของกฎหมายมีเนื้อหนังและลมหายใจเหมือนคนทั่วไปแต่ไร้สิทธิพื้นฐานของพลเมืองเสียงตึกตึกที่ดังมาจากทรงอกคือความแตกต่างเพราะสิ่งที่เต้นอยู่ในนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากฝีมือมนุษย์ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้า

ลองให้เวลาสักพักค่อยๆสร้างความคุ้นเคยทีละน้อยบางอย่างต้องใช้เวลาเสียงของมารดาจากปลายสายทำให้ความคิดฟุ้งซ่านหยุดชะงักและเรียกสติกลับมาที่บทสนทนามันคงหิวถึงได้มาที่นี่ทุกวันน้ำเสียงของหญิงกลางคนเจือความอาทรอย่างชัดเจนบางทีชีวิตก็ต้องการอะไรมากกว่าอาหารนั่นไม่ใช่ความคิดแต่เป็นความเชื่อมงคลยกมือขึ้นรูปแนวนูนยาวตลอดทรวงอกขณะจับจ้องอยู่ตรงรอยวาดรูปหัวใจของเจ้าตัวปัญหาตลกดีที่แมวตัวนั้นพยายามทำตัวเหมือนกำลังอวดเบ่งใส่เขามันกลัวคนอื่นไม่รู้หรืออย่างไรว่าแมวก็มีหัวใจเลยวาดหัวใจอีกดวงไว้เป็นสัญลักษณ์ที่ตรงนั้นริมฝีปากของชายหนุ่มเหยียดเป็นเส้นตรงด้วยความรู้สึกที่คาดเดาได้ยากสัญลักษณ์ตรงอกไม่เหมือนกันสิ่งที่อยู่ภายในก็แตกต่างกันหากหญิงสาวสักคนต่อว่าเขาด้วยคำปรามาสว่าไม่มีหัวใจมงคลอาจยื้อเธอไว้สักนาทีจับมือเธอมาวางไว้ที่อกใกล้กับแนวนูนที่พาดยาวแล้วอ้อนวอนให้เธอฟังมันอย่างตั้งใจไม่ว่าจะเป็นฝีมือของใครที่สร้างสิ่งที่อยู่ภายในนั้นแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดของร่างกายหัวใจเทียมดวงนั้นก็แค่ทำหน้าที่แทนหัวใจดวงเดิมที่ไม่สามารถทำงานได้หัวใจก็แค่อวัยวะสูบฉีดเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่ใช่สิ่งที่บงการให้ผู้คนประพฤติดีหรือชั่วได้โปรดอย่าใช้มันเพื่อตัดสินว่าคนใจดีหรือใจร้ายได้โปรดให้โอกาสมันทำหน้าที่ของมันเถิดให้โอกาสมันได้เต้นเหมือนคนปกติทั่วไปไม่ว่าผู้ใดจะสร้างมันขึ้นมาก็ตามหากหญิงสาวสักคนตัดสินเขาจะอธิบายเธอไปเช่นนั้นแต่ผู้ที่พิพากษาเขาในวันนี้กลับเป็นผู้คนที่ไม่เคยเปิดโอกาสให้เขาได้ปริปากพูดหรือบางทีมันอาจต้องการแค่สิ่งสามัญธรรมดาแบบที่คนอื่นเป็นน้ำเสียงว้าวอนราวกับชายหนุ่มกำลังพูดถึงตัวเองมากกว่าแมวลูกไม่เคยต่างจากคนอื่นเลยแม้แต่น้อยคำปลอบโยนของแม่ดูเหมือนห่างไกลจากความเป็นจริงรอยนูนตรงปลายนิ้วสัมผัสเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าตั้งแต่บาดแผลเกิดขึ้นเขาก็ถูกผลักไสออกจากสังคมถูกพิพากษาว่าแตกต่างการถูกเพิกเฉยจากกฎหมายทำให้มงคลไม่เคยได้รับโอกาสเช่นเด็กทั่วไปโรงเรียนชื่อดังที่เขาสอบติดเป็นลำดับที่หนึ่งไม่สามารถรับเข้าเรียนได้เนื่องจากขาดเอกสารสำคัญในการยืนยันตัวบุคคลเขาไม่เคยได้สิทธิการรักษาใดๆที่รัฐช่วยเหลือไม่เคยได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เขาอยู่อาศัยผมไม่เคยอยากได้มันเลยทั้งหัวใจปลอมๆทั้งชีวิตปลอมๆถ้าจะต้องกวักมันออกมาอีกครั้งเพื่อให้กลายเป็นคนธรรมดาผมก็อยากทำชายหนุ่มไม่ได้ตะโกนคำพูดออกมาเขาแค่ระบายมันออกมาอย่างเรียบง่ายความเจ็บปวดสะสมมาเนิ่นนานจนชินชานานเกินกว่าจะเรียกน้ำตาจากเขาได้แต่สำหรับผู้เป็นแม่บาดแผลในอดีตยังเหมือนสดใหม่ทุกวันหน้าแปลกรอยแผลที่กรีดลงบนทรงอกของทารกในวันนั้นกลับสร้างความเจ็บปวดมาถึงหัวใจของแม่กระทั่งบัดนี้ไม่มีวันไหนเลยที่แม่จะไม่เฝ้าถามตัวเองว่านี่เราทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าแมวตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือตัวเมียการเปลี่ยนเรื่องคุยเป็นลูกไม้เดิมๆที่ใช้ได้ผลยามที่แม่ต้องการหลุดพ้นจากความเจ็บปวดของบทสนทนาแมวสามสีเป็นตัวเมียทุกตัวแม่ไม่รู้หรือไงพอเป็นเรื่องแมวน้ำเสียงของชายหนุ่มก็อ่อนลงแมวสามสียังคงนอนอยู่ตรงที่เดิมจ้องมองเจ้าของบ้านด้วยท่าทีไม่ทุกร้อนอะไรชายหนุ่มเสียอีกที่เอาแต่กระวนกระวายใจกลัวว่ามันจะอดตายบางทีบางสิ่งอาจต้องการเวลาเหมือนอย่างที่แม่ว่าก็เป็นได้เอกสารหลายลังเป็นเพียงกระดาษหมึกที่ไร้ค่า
เมื่อถูกปฏิเสธว่าใช้เป็นหลักฐานสำคัญไม่ได้แต่ถึงอย่างไรชายหนุ่มก็ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีตลอด25ปีที่ผ่านมามงคลผ่านการต่อสู้มาแล้วเกือบทุกศาลพ่อจากไปตอนเขาอายุ7ขวบตอนนั้นผู้เป็นพ่อสู้ยิบตาเพียงเพื่อให้ลูกชายได้โอกาสทำบัตรประชาชนเหมือนเด็กทั่วไปมงคลยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจว่าพ่อร้องไห้ทำไมเพียงเพราะพลาสติกแข็งๆแค่หนึ่งใบยาวไม่ถึงคืบด้วยซ้ำเด็กชายตัดกระดาษขนาดเท่ากันวาดรูปตัวเองลงบนมุมขวาและเขียนชื่อด้วยลายมือตัวโตพ่อไม่ได้พูดอะไรเมื่อลูกชายเอาบัตรทำเองใบนั้นมาอวดอันที่จริงพ่อไม่มีโอกาสพูดอะไรเลยหลังจากนั้นเสียงหัวใจที่เคยสม่ำเสมอและมั่นคงค่อยแผ่วเบาลงและยุติในที่สุดหัวใจชายผู้นั้นไม่อาจทนทำงานต่อไปได้ในขณะที่ลูกชายเพียงคนเดียวตกอยู่ในรอยแยกทางสังคมถนนทุกสายมุ่งสู่ประตูบ้านของมงคลสำนักข่าวทุกช่องเกาะติดทุกการเคลื่อนไหวลายมือสุดท้ายของพ่อระบุเจตนารมณ์ชัดเจนว่าขอยกหัวใจที่ประกอบขึ้นจากกล้ามเนื้อและความรักท่วมท้นให้บุตรชายขอให้มงคลและทุกคนที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันหลุดพ้นจากอคติในใจของเพื่อนมนุษย์และคืนความเป็นคนโดยพื้นฐานให้แก่พวกเขาศัลยแพทย์หัวใจคนดังหลายคนเตรียมห้องผ่าตัดรอการติดต่อจากคนในครอบครัวการผ่าตัดนี้จะเป็นครั้งสำคัญในชีวิตเพราะนอกจากจะเป็นโอกาสคืนความเป็นคนให้ใครสักคนแล้วยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมอีกด้วยสังคมกำลังต้องการคนเช่นนี้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรตีรติธรณะยังไม่จบนะคะแต่ในค่ำคืนนี้ช่วงเวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าตรวจสอบโครงการTHAI Passport เตรียมเจรจาคู่สัญญาอินเดียพรุ่งนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

0: ของเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าตรวจสอบโครงการ THAI Passport เตรียมเจรจาคู่สัญญาอินเดียพรุ่งนี้มุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนพร้อมยืนยันความโปร่งใสในทุกขั้นตอน
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ Thai AI Passport โดยมอบหมายให้ฝ่ายข้าราชการประจำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบรายละเอียดและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนทั้งนี้ในส่วนของสัญญากับคู่สัญญาทางอินเดียจะมีการหารือในการประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้ซึ่งแนวทางการเจรจามุ่งเน้นปรับเงื่อนไขให้รัฐจ่ายเงินตามปริมาณการใช้งานจริงเพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันว่ากระบวนการทุกอย่างดำเนินไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและโปร่งใสไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดตามที่มีการตั้งข้อสังเกตและไม่รู้สึกกังวลหากฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อองค์กรอิสระให้ตรวจสอบศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถใหม่เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามคำแนะนำของแพทยสภานายธิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ในฐานะโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าน่ามีการปรับปรุงแนวปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาโดยการทดสอบการมองเห็นสีจะทดสอบเฉพาะผู้ที่ขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งแรกเท่านั้นสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถไม่ต้องทดสอบการมองเห็นสีส่วนการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าสำหรับผู้มาต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่มีอายุไม่เกิน55ปีบริบูรณ์และใบอนุญาตขับรถขาดอายุไม่เกิน1ปีจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าโดยทดสอบเฉพาะสายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นส่วนผู้ที่มีอายุเกิน55ปีขึ้นไปรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตขับรถขาดอายุเกิน1ปียังคงต้องเข้ารับการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกติสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่โดยหนี้คงค้างลดลง 7,000 ล้านบาทสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสกนช.ประกาศปรับปรุงฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้สะท้อนสถานการณ์จริงหลังพบข้อมูลเจ้าหนี้เงินชดเชยคงค้างมีความคลาดเคลื่อนจากประมาณการเดิมโดยล่าสุดพบว่าหนี้คงค้างลดลงกว่า 7,000 ล้านบาททั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณหนี้เงินชดเชยคงค้างจากผู้ค้าน้ำมันณวันที่30เมษายนที่ผ่านมาพบว่ามีตัวเลขที่ต่ำกว่าประมาณการเดิมถึง 7,200 ล้านบาทแบ่งเป็นหนี้ในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง 6,731 ล้านบาทและหนี้ก๊าซ LPG ที่ลดลง271ล้านบาทส่งผลให้ฐานะกองทุนณวันที่24พฤษภาคม2569ติดลบอยู่ที่ 57,523 ล้านบาทสำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันล่าสุดณวันที่14มิถุนายน2569ติดลบรวม 58,498 ล้านบาทโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ได้กำชับให้สกนช.ทำการทบทวนและสอบทานตัวเลขประมาณการฐานะกองทุนเป็นประจำทุกสิ้นเดือนเพื่อความถูกต้องและโปร่งใสในการบริหารจัดการกองทุนผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลลดลง1บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 น.ของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้อง

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
5: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
4: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
8: เพราะครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจะปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมา

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้ส

0: ขอนอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วทรงสอนให้ผู้อื่นรู้ตามพระองค์ด้วยขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ซึ่งผู้ใดน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามแล้วย่อมไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วขอความนอบน้อมจงมีแด่พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามด้วยขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านผู้รับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตสวท.ภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกท่านอาตมภาพพระครูปลัดประกอบฉันทสุโภวัดท่าเรืออำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตก็จะได้น้อมนำเอาวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็จะได้นำมาเป็นปาฐกถาธรรมหรือบรรยายธรรมเพื่อเป็นเกร็ดความรู้ก็จะเป็นการทบทวนความรู้เดิมที่ญาติโยมมีอยู่แล้วนั้นหรือเป็นความรู้เพิ่มเติมสำหรับญาติโยมที่ยังไม่ทราบเกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาของผู้ท่านผู้ฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตและวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้เมื่อตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ก่อนที่จะพูดถึงวันวิสาขบูชาก็จะได้เท้าความในส่วนของวันสำคัญของวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็อย่างน้อยก็มี4วันด้วยกันวันแรกก็คือวันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันวิสาขบูชานี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญอย่างน้อยก็3ประการด้วยกันก็คือเป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้าการที่2ก็เป็นวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าประการที่3ก็เป็นวันเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเราจึงเรียกวันนี้ว่าเป็นวันของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงและก็เป็นวันที่สหประชาชาติเขารับรองให้วันนี้เป็นวันสำคัญสากลของโลกส่วนวันที่2ซึ่งเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันอัฐมีบูชาซึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันนี้ก็คือหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วได้8วันก็เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมสรีระของพระพุทธของพระองค์ที่มกุฏพันธเจดีย์เมืองกุสินาราญาติโยมส่วนมากก็ไม่ค่อยจะรู้จักวันอัฐมีบูชาซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงของพระองค์นี่นะเพราะวันนี้ไม่มีการเวียนเทียนเราคนไทยจึงมักจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับวันอัฐมีบูชาส่วนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่3นั่นก็คือวันอาสาฬบูชาหรือว่าวันอาสาฬหบูชาก็อ่านได้2อย่างตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ก่อนมันเข้าพรรษา1วันซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญนี่เกิดขึ้นนี่3ประการด้วยกันวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ทิปาอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งมีพระซึ่งมีอันซึ่งมีโกณฑัญญะวัปปะปัตติยะมหานามะและอัสสชิซึ่งเคยปฏิบัติรับใช้พระองค์มาก่อนพระองค์หลังจากที่ตรัสรู้แล้วก็เสด็จมาที่เมืองพาราณสีเพื่อจะโปรดเพื่อจะแสดงธรรมให้กับกลุ่มของปัญจวัคคีย์นี่แหละญาติโยมจะได้เป็นสาวกกลุ่มแรกของพระองค์ด้วยนะเอาละประการที่สองที่มีความสำคัญในการสำคัญก็คือพระสาวกองค์แรกเรียกว่าเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะนั่นเองประการที่สามนี้มีพระรัตนตรัยครบทั้งสามองค์ก็คือมีพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์ญาติโยมหรือว่าคนส่วนมากเราก็มักจะเรียกวันนี้ว่าเป็นวันของพระธรรมเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนาที่ชื่อว่าธรรมจักรโอตนสูตรก็เลยเรียกวันนี้ว่าวันของพระธรรมส่วนวันที่สี่นั้นก็คือวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาเนี่ยมีความสำคัญตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3หรือว่าเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเนี่ย4ประการด้วยกันประการแรกนั้นเป็นวันเป็นเดือนมาฆะประการที่2ก็เป็นวันที่มีพระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายที่วัดเวรุวันนะซึ่งประการที่3ก็พระสงฆ์ที่มาประชุมกันนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นประการที่4ก็พระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ที่เดินทางมาจำนวน 1,250 รูปนั้นนะท่านเหล่านั้นนี่พระพุทธเจ้านี่บวชให้ก็คือเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ที่เราเรียกกันว่าบวชโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาซึ่งมีข้อความย่อๆว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำมาเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการต่ำที่สุดแห่งทุกข์เถิดพระสงฆ์เหล่านั้นก็เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นการบวชของพระพุทธเจ้านั่นเองเราเรียกวันอย่างนี้ว่าวันจาตุรงคสันนิบาตก็เรียกบางครั้งก็เรียกว่าวันของพระสงฆ์นะเพราะเป็นการประชุม 1,250 รูปมาประชุมกันเราก็นึกถึงพระสงฆ์เหล่านั้นก็เรียกว่าวันของพระสงฆ์ทั้ง4วันนี้เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานะแต่ว่าในวันนี้นะถือว่าเป็นวันวิสาขบูชาเพราะอยู่ในช่วงวันสำคัญของวันวิสาขบูชาอัตมภาพก็จะได้บรรยายขยายความในส่วนของวันเฉพาะวันวิสาขบูชาเพื่อญาติโยมทุกท่านได้สดับรับฟังประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชาในประเทศไทยซึ่งเดิมทีนั้นเขาได้บันทึกเอาไว้ในหนังสือนางนพมาศผู้ที่บันทึกเอาไว้นั้นก็คือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ได้บันทึกเอาไว้ว่าเมื่อพุทธศักราช2000ขออภัยเมื่อพุทธศักราช420พระเจ้าปาติกราชซึ่งเป็นกษัตริย์ของประเทศศรีลังกาเนี่ยได้เป็นผู้ริเริ่มประกอบพิธีวันวิสาขบูชานี่เป็นพระองค์แรกนะต่อมาประเทศไทยของเราก็ได้รับอิทธิพลการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาจากประเทศศรีลังกาก็เข้ามาสู่อาณาจักรสุโขทัยเป็นได้รับอิทธิพลเนี่ยโดยตรงเลยมาจากประเทศศรีลังกาสุโขทัยยุคนั้นก็เป็นอยู่ในช่วงตอนปลายสุโขทัยต่อมาก็มีการบันทึกอีกว่าช่วงปลายสุโขทัยนะช่วงอยุธยาช่วงธนบุรีและก็รัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งไม่มีการไม่มีปรากฏไม่มีการประกอบพิธีวันวิสาขบูชา ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการประกอบวันพิธีวันวิสาขบูชาเกิดขึ้นแต่มีหลักฐานการบันทึกต่อไปอีกว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยนะได้จืดจางหายไปเนื่องจากว่าในสมัยสุโขทัยตอนปลายนั้นศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาก็มาเผยแผ่พระพุทธเผยแผ่ศาสนาของเขาจึงทำให้คนเนี่ยจิตใจก็โลเลหักเหเปลี่ยนแปลงไปนับถือพราหมณ์เป็นบางส่วนจึงทำให้สุโขทัยหรือว่าราชหรือว่าอาณาจักรสุโขทัยที่ได้รับอิทธิพลมาจากศรีลังกาเนี่ยเมื่อได้รับอิทธิพลมาก็ย่อหย่อนลงไปจึงทำให้สมัยอยุธยาธนบุรีสมัยรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลโกศินตอนต้นก็ไม่มีการประกอบวันวิสาขาบูชาจนมาถึงสมัยรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยพระองค์ได้จัดให้มีการฟื้นฟูประกอบพิธีวันวิสาขาบูชาขึ้นมาใหม่ในสมัยพระองค์เมื่อราวปีพุทธศักราช2360พระองค์ก็ฟื้นฟูวันวิสาขบูชารัชกาลที่สองเนี่ยทรงมีพระราชศรัทธาทรงโปรดเกล้าให้จัดพระราชพิธีวันวิสาขบูชานี่สามวันเรียกว่าจัดกันสามวันพระองค์ได้ปรึกษาหารือสมเด็จพระสังฆราชในสมัยนั้นก็คือสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เมื่อปีพุทธศักราช2360เนี่ยทีนี้ในสมัยพระองค์เนี่ยก็จัดวิสาขบูชาเนี่ยอย่างเข้มงวดกวดขันมากพระองค์นี่ให้ข้าราชบริพารของพระองค์ข้าราชการทุกหมู่เหล่าแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัดวันวิสาขบูชาที่พิเศษไปกว่านั้นก็มีการจัดสลากพัดให้พระสงฆ์ได้ฉันอาหารเลี้ยงอาหารก็มีการจัดพิธีทั้งกลางวันและก็กลางคืนถึง3วันนี่คือมีความเข้มงวดกวดขันมากไปกว่าของเราในวันในยุคปัจจุบันนะทีนี้ต่อมาก็ในสมัยรัชกาลที่2นี่เองที่ทำให้วันวิสาขบูชาเนี่ยได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันสหประชาชาติหรือว่า UN ได้มีมติเห็นชอบให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกที่เราเรียกว่า International Day of Vesak หรือว่าเรียกกันว่า United Nations Day of Vesak เมื่อวันที่15ธันวาคม2542ภายใต้การนำเสนอของเอกอัครราชทูตประเทศศรีลังกาเป็นผู้ยื่นเรื่องเป็นผู้ดำริแล้วก็ยื่นเรื่องให้สหประชาชาติพิจารณาแล้วก็ยอมรับเป็นมติว่าให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกสหประชาชาตินี่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านสหประชาชาตินี่เขามี193ประเทศใน193ประเทศเนี่ยไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหมดแต่ว่าเขาอาจจะมีศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์หรือศาสนาอื่นๆอีกเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยอมรับในที่มติในที่ประชุมมีมติยอมรับว่าให้วันสำคัญของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือวันประสูติตรัสรู้และก็เสด็จดับขันธปรินิพพานว่าเป็นวันสำคัญสากลของโลกนะซึ่งสหประชาชาตินี่ได้ให้เหตุผลว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อมวลมนุษย์เปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาได้เพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน มานับถือศาสนาพุทธและก็ทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาที่คุณโดยไม่คิดค่าตอบแทนนี่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านพระพุทธศาสนาของเรานี่เป็นศาสนาที่ใจกว้างทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้ทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าถึงศาสนาพุทธได้นี่คือว่าเหตุผลว่าทำไมว่า UN หรือว่าสหประชาชาติเขาให้ความสำคัญแล้วก็เห็นความสำคัญจึงได้มีมติเห็นชอบให้วันนี้เป็นวันสำคัญสากลของโลกคือวัน International Day of Vesak ดังที่กล่าวมาเอาละทีนี้เมื่ออาตมภาพได้พูดถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา4วันแล้วแล้วก็ได้พูดเกี่ยวข้องกับวันประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชาโดยย่อๆในประเทศไทยว่ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วก็ไม่มีการบันทึกว่าในสุโขทัยตอนปลายอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่1 นั้นไม่ปรากฏว่ามีการจัดให้มีการประกอบพิธีวันวิสาขบูชาเรามาเริ่มมีมันตั้งแต่สมัยการที่2นะเอาละทีนี้ก็มาถึงจนถึงปัจจุบันว่าสหประชาชาติเองก็ได้ยกย่องให้ความสำคัญให้วันวิสาขบูชาหรือว่าวันของพระพุทธเจ้าเป็นวันสำคัญสากลของโลกแล้วเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2542นะทีนี้วันสำคัญของวันวิสาขบูชาเราก็จะได้พูดให้ลึกลงไปอีกหรือว่าพูดวันวิสาขบูชาเพื่อให้ญาติโยมได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยมีความสำคัญกับพระพุทธเจ้านี่3วันด้วยกันที่ได้เกริ่นไว้นะเบื้องต้นว่าวันนี้เป็นวันประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงกับวันศุกร์เช้าวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีจอเจ้าชายสิทธัตถะนี้ได้ประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะนะซึ่งปัจจุบันนี้อุทยานลุมพินีนี่ก็อยู่ที่ประเทศเนปาลนะอยู่ในที่ประเทศเนปาลในปัจจุบันนี้ที่สองก็คือเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการตรัสรู้เช้ามืดวันพุธขึ้น15ค่ำเดือน6ปีรกาเจ้าชายสิทธัตถะนี่ได้ออกผนวดพระองค์ตอนนั้นก็อายุ29พรรษาออกผนวด6ถึง6ปีบำเพ็ญตบะแรงกล้าถึง6ปีตอนนั้นอายุก็35พรรษาพระเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นสีมหาโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาตำบลอุลุเวลาเสนานิคมพุทธคยารัฐพิหารในปัจจุบันนี้การเรื่องที่สามก็เป็นเรื่องของเสด็จตับขันธปรินิพานภายหลังที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหน้าต้นสิต้นหน้าใต้ต้นสีมหาโพนี่ที่พุทธคยาแล้วก็ได้ออกประกาศพระธรรมวินัยโปรดเวนยสัตว์ถึง45ปีโปรดเวนยสัตว์ถึง45ปีในขณะนั้นเองพระองค์ก็อายุ80พรรษาเมื่ออายุ80พรรษาแล้วซึ่งตรงกับวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะเสงที่พระองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพานที่สาราวโนทยานแคว้นมัลละเมืองกุสินาราที่คนอินเดียบางรัฐนั้นเขาจะเรียกว่าเมืองกุสินาคระรัฐอุตรประเทศอินเดียในปัจจุบันนี่คือวันประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า เมื่อท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าวันนี้เป็นวันของพระพุทธเจ้านะสิ่งที่น่าสนใจก็คือคำว่าปรินิพพานคำว่าปรินิพพานนี่แปลว่าดับสนิทของกิเลสนะเป็นการดับสนิทของกิเลสซึ่งคำนี้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านคนประเทศอินเดียประเทศเนปาลประเทศศรีลังกานี่เขาเรียกวันปรินิพพานเนี่ยว่าวันพุทธชยันตีเพราะว่าการดับสนิทของกิเลสนี่แหละจึงทำให้เขาเรียกว่าวันพุทธชยันตีซึ่งแปลว่าความมีชัยชนะของพระพุทธเจ้าเขาตีเป็นเรื่องของนามธรรมเรื่องภาษาธรรมว่าการที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนั้นเป็นการดับสนิทของกิเลสพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ปรินิพพานนะแต่ว่ากิเลสที่อยู่ไปจิตใจของพระองค์อ่ะมันดับสนิทแล้วเขาตีความหมายไปเช่นนั้นเขาเลยเรียกว่าวันพุทธชยันตีความมีชัยชนะของพระพุทธเจ้าอ่ะแล้วก็คิดเขาแล้วก็เขามีความหมายโดยนัยยะแห่งธรรมะที่ว่าวันประสูติตรัสรู้แล้วก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานเนี่ยเป็นวันเดียวกันเลยนะคนอินเดียคนเนปาลคนศรีลังกาเนี่ยเขาคิดเช่นนั้นเลยว่าเป็นวันที่เป็นวันเดียวกันเขาคิดอย่างนั้นแต่ว่าภาษาคนที่เราเรียนพุทธประวัติหรือศึกษาประวัติมามันมีความแตกต่างที่ว่าวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเนี่ยของพระพุทธเจ้านั้นมันมีระยะเวลานี่ห่างกันต่างสถานที่ใช่ไหมแต่ว่าคนอินเดียคนเนปาลคนศรีลังกาเนี่ยเขาคิดว่าเป็นวันเดียวกันนะสรุปโดยรวมก็คือวันประกาศชัยชนะของพระพุทธเจ้าเขาได้ยกย่องรักพระพุทธเจ้ามากเมื่อถึงวันวิสาขบูชาเนี่ยคนอินเดียคนเนปาลศรีลังกาเนี่ยเขาแห่ขบวนคล้ายๆเป็นพาเหรดเลยนะแห่ขบวนเดินตามถนนเนี่ยยิ่งใหญ่มากผู้บรรยายก็เคยไปอยู่ประเทศอินเดียก็เคยไปอยู่ในช่วงวิสาขบูชาก็เห็นว่าคนพุทธที่อินเดียนี่เขาให้ความสำคัญกับพระพุทธเจ้ามากนะมีการเดินขบวนเรียกว่าเป็นเหมือนกับทั้งคนจนคนรวยไม่เกี่ยวถ้าถึงเหตุการณ์สำคัญพุทธศาสนานี่ก็ไม่ได้แบ่งชั้นวรรณะอย่างที่เราเข้าใจกันนะโยมนี่เขามีส่วนร่วมในการที่จะรักษาปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาทุกคนเท่าเทียมกันหมดพุทธศาสนาไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะเนี่ยนะนั้นบางคนเข้าใจผิดว่าคนอินเดียก็ยังแบ่งชนวรรณะกันอยู่นะซึ่งความเป็นจริงในที่ประเทศอินเดียเนี่ยเขารักกันดีนะโยมในศาสนาพุทธนะอาตมาภาพบอกว่าศาสนาพุทธเอาละทีนี้อาตมาก็จะขยายความในส่วนของวันสำคัญของพุทธเจ้าซึ่งมีพระบาลีบทหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้านี่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสติโยมังปัสสติโสธรรมังปัสสติซึ่งแปลว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้วันนี้เป็นวันสำคัญของพระองค์วันวิสาขบูชาก็จะได้นำหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้มาขยายความถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสเช่นนั้นว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตล่ะก็หมายความว่าพุทธศาสนาทุกคนสามารถเข้าถึงได้ถ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมตามที่พระองค์ได้สั่งใส่สอนไว้ผู้นั้นก็ชื่อว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นพระองค์ผู้ใดเห็นพระองค์ก็ชื่อว่าผู้นั้นได้เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้านะพุทธศาสนาเป็นศาสนาใจกว้างอย่างที่อาตมาได้ภาพได้บอกในครั้งต้นนั้นแล้วเพราะเราทุกคนที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเขาเรียกภาษาพระว่าอนุวัตตันติก็คือเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามประพฤติปฏิบัติตามอยู่นะเขาเรียกว่าอนุวัตตันติอนุพุทธะก็ตามรอยพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา นะผู้ใดที่ประพฤติธรรมก็ชื่อว่าเห็นเราตถาคตก็แสดงว่าเราเป็นคนหนึ่งที่สามารถเห็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านะเราก็เรียกตัวเองว่าอนุวัตตันติประพฤติตามอยู่ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในฐานะที่เราเป็นสาวกในฐานะที่เราเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาหรือว่าเป็นศาสนทายาทของพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็เป็นผู้หนึ่งสามารถปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ทุกชาติทุกศาสนานะอันที่อาตมาว่าได้เกิดเอาไว้วันนี้ว่าสามชาติชาติถึงยอมรับเพราะว่าเป็นศาสนาใจกว้างพุทธศาสนาใจกว้างทุกคนสามารถเข้าถึงได้โยมไม่มีใครไม่มีใครกีดกันใครทั้งนั้นทีนี้สำคัญตรงที่ว่าเมื่อเราเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้เมื่อศาสนาพุทธหรือว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยเราก็สามารถเห็นได้เข้าถึงได้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยพระองค์เนี่ยก็เป็นบุคคลที่ตรัสรู้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยของพระองค์เนี่ยเป็นการผุดผุงขึ้นอุบัติขึ้นนะเจ้าชายสิทธัตถะนี่ขนขวายปฏิบัติถึง6ปีเจ้าชายสิทธัตถะได้ออกบวชขนขวายปฏิบัติถึง6ปีแล้วก็เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งการเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาได้นั้นเนี่ยนะเขาเรียกว่าการอุบัติขึ้นการที่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้นี่นะเป็นการอุบัติขึ้นโดยโอปปาติกะพระตมาพูดแบบนี้ก็โอปปาติกะนี่แปลว่าการผุดผุงขึ้นมาผุงขึ้นมาทางจิตใจเขาเรียกว่าโอปปาติกะอุปัตติในภาษาบาลีนะชื่อว่าเรียกว่าอุปัตติพระพุทธเจ้านี่เป็นสถานภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยโอปปาติกะเขาเรียกว่าอุปัตติการเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้นั้นเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นคือเป็นโอปาติกะผุดผุงขึ้นมาโดยทันทีทันใดก็เป็นพุทธภาวะโดยธรรมชาตินี่การเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการผุดผุงขึ้นมาของธรรมชาติเขาเรียกว่าการผุดผุงขึ้นโดยโอปปาติกะนะเขาเรียกว่าการปุบปุ่มขึ้นมาโดยปาติกะในวันที่อุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านี่เองเป็นวันเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาการที่เจ้าชายสิทธัตถะปฏิบัติถึงอกจางเข้มงวดแล้วก็ตรัสรู้นั้นน่ะในวันที่ตรัสรู้ในวันขึ้นเสียมาค่ำเดือนหกนั่นเองคือวันวิสาขบูชานี่แหละเป็นวันเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าเป็นวันเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาเพราะการปุดปรุงขึ้นมาในทางฝ่ายธรรมะก็เรียกว่าอุบัติก็คือโอปาติกะนั่นเองอาตมาก็จะพูดถึงโอปาติกะสักนิดหน่อยแล้วก็เท้าความของการเกิดเพื่อได้เห็นภาพโดยรวมคำว่าโยนิหรือว่ากำเนิดหรือว่าแบบชนิดของการเกิดของเขามี4อย่างด้วยกันอย่างแรกเขาเรียกว่าชลาพุชะอย่างที่2เขาเรียกว่าอันทชะอย่างที่3เขาเรียกว่าสังเสทชะประการที่4นี่เขาเรียกว่าโอปาติกะเนี่ยซึ่งอย่างแรกนี่ชลาพุชะซึ่งแปลว่าสัตว์เกิดในครรภ์คือคลอดออกมาเป็นตัวเช่นว่าคนวัวสุนัขแมวเป็นต้นนี่เขาเรียกว่าสัตว์เกิดในครรภ์ชลาพุชะอย่างที่สองนี่อันทชะแปลว่าสัตว์เกิดในไข่นั่นก็คือออกไข่เป็นฟองก่อนแล้วก็จึงมีการฟักออกมาเป็นตัวเช่นนกเป็ดไก่เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าอันทชะอย่างที่สามเขาเรียกว่าสังเสทชะเกิดขึ้นในใครนะคำว่าเกิดขึ้นในใครก็คือเกิดในของชื้นหมักหมมสิ่งที่สกปรกเนี่ยเช่นว่าจำพวกหนอนบางชนิดเนี่ยเขาเรียกว่าสังเสทชะทีนี้ประการที่4นี่แหละซึ่งเขาเรียกว่าโอปปาติกะซึ่งเกิดขึ้นผุดผ รุงขึ้นโดยทันทีทันใดได้แก่เทวดาสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานอาตมาก็จะอธิบายยกตัวอย่างว่าเช่นเราโกรธความโกรธปุดผุงขึ้นมาในขณะนั้นเขาเรียกคนนี้ว่าไอ้คนนี้ว่าเป็นสัตว์นรกเนี่ยความโกรธนี่ก็เปรียบเทียบถึงว่าคนนี้มันเป็นสัตว์นรกนะไอ้คนนี้มันโกรธปุดผุงขึ้นมาปั๊บจิตใจมันก็เร่าร้อนมันเป็นทุกข์นี่ไอ้ความโกรธนี้มันปุดผุงขึ้นมามันก็เป็นสัตว์นรกนี่ก็เปรียบเทียบมันเป็นการปุดผุงของโอปาติกะเนี่ยไอ้คนนี้มันมีความโลภมันคิดอยากได้ของผู้อื่นว่าเป็นของตัวเองพอมันคิดโลภมันก็ผุดผุงไอ้กิเลสเนี่ยมันผุดผุงขึ้นมาอาการผุดผุงเนี่ยเรียกโอปาติกะมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานมันอยากได้ของผู้อื่นว่าเป็นของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าบางคนผุดผุงขึ้นมาจนความเมตตาความรักผู้อื่นผุดผุงขึ้นมาเนี่ยจิตใจนี่ก็เป็นมนุษย์คนนี้จิตใจนี่เป็นมนุษย์นะเพราะว่าเขามีความเมตตากรุณาอยากให้ผู้อื่นมีความสุขอยากรักผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นมีความสุขอะไรอย่างนี้ก็เป็นการผุดผุงขึ้นมาภายในจิตใจเหมือนกันนี่เขาเรียกว่าโอปาติกะผุดผุงขึ้นมาเขาเปรียบว่าคนนี้ก็เป็นมนุษย์สูงไปกว่านั้นคนนี้จิตใจมีสมาธิผุดผุงขึ้นมาจิตใจก็นิ่งสงบแน่วแน่คนนี้ก็เป็นพรหมก็เกิดในชั้นพรหมสูงขึ้นไปอีกคนนี้เกิดดวงตาเห็นธรรมผุ่งขึ้นมาเกิดดวงตาเห็นธรรมเกิดมีความรู้สึกว่านิ่งสงบที่ถึงขั้นที่สุดที่เรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงวิปัสสนากรรมฐานอะไรประมาณนี้ไอ้การรู้แจ้งเห็นจริงในการวันนั้นนั่นเองก็พระเจ้าหรือว่าเจ้าชายสิทธัตถะนี่ก็รู้แจ้งเห็นจริงในวันที่ตรัสรู้นั้นน่ะก็ผุดผุงขึ้นมาเหมือนโอปาติกะทุกคนสามารถมีโอปาติกะได้การผุดผุงขึ้นมาแต่ว่าจะผุดผุงขึ้นจะเป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็แล้วแต่บุคคลนั้นถ้ามีความทุกข์แล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกแน่นอนแต่ถ้าไม่มีความทุกข์จิตใจผุดผุงขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือว่าเป็นพรหมถึงขั้นที่ว่าถึงขั้นได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยก็แยกแยะได้ว่าจะเป็นความทุกข์หรือไม่ทุกข์นะเขาเรียกว่าโอปาติกะมันปรุงได้ทั้งหมดโยมแล้วแต่ว่าเราจะปรุงแบบไหนล่ะเพราะฉะนั้นในฝ่ายของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนว่าถ้าจะปรุงใช่ไหมก็จะปลดปลงในฝ่ายที่เรียกว่าไม่เป็นความทุกข์ก็แล้วกันซึ่งหมายความว่าจิตใจต้องสงบในทางศาสนาพุทธก็สอนเรื่องความสงบเรื่องของปัญญาอย่างนี้เรียกว่าเราก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าเราจะได้เห็นพระพุทธเจ้าถ้าเราศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าถ้าเราได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นตถาคตแล้วก็แล้วก็ชื่อว่าได้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยนี่คนที่ได้องค์ตายเห็นธรรมเนี่ยก็แสดงว่าเห็นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเห็นพระพุทธเจ้าเราก็ต้องศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยถึงจะเห็นพระพุทธเจ้าได้สมดังที่ได้ยกพระบาลีว่าโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราตถาคตโยมังปัสสติโสธรรมังปัสสติผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้นั้นก็ชื่อว่าเห็นธรรมนะเพราะฉะนั้นในความหมายก็คือว่าให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่กับคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่กับพระพุทธเจ้าที่จิตไม่เป็นทุกข์มีจิตใจที่อย่างพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าเรามีใจอย่างพระพุทธเจ้าเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นโอปาติกะที่ผุดผุงขึ้นมาเนี่ยก็ขอให้เหมือนพระพุทธเจ้าก็แล้วกันบางคนบอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกเรายังมีกิเลสอยู่มากทำไมคิดอย่างนั้นเพราะเราใช้ความคิดไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าเราใช้ความคิดเดิมของเราว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องเป็นทุกข์แหละก็ไม่มีการรู้สึกว่าจะต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเองยอมรับความทุกข์โดยปริยายซะเลยถ้าเราคิดว่าเราสามารถป ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าได้แล้วเราก็อยู่กับพระพุทธเจ้ารักษาธรรมที่ของพระพุทธเจ้านั้นรักษาสิ่งที่สงบที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ที่ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าเรารู้สึกอย่างนี้เราก็รักษาธรรมของพระพุทธเจ้าเอาไว้เราก็อยู่กับพระพุทธเจ้าคนที่ไม่อยู่กับพระพุทธเจ้าคนนี้ก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านั่นที่กล่าวว่าอนุวัตตันติผู้ที่จะเลื่อนลอยตามพระพุทธเจ้ามันก็ไม่ได้ปรากฏแก่เรามันก็ไม่มีในจิตใจของเราเราก็ไม่ได้ประพฤติทำตามพระพุทธเจ้าอนุพุทธะเราก็ไม่ได้ตามรอยพระพุทธเจ้านะฉะนั้นถ้าเราประพฤติธรรมของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อยู่กับเราเราก็จะอยู่กับพระพุทธเจ้าหวังว่าญาติโยมทุกคนคงจะเข้าใจและก็นำธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติในฐานะวันวิสาขบูชาโลกเมื่อนำธรรมของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติแล้วก็รักษาธรรมของพระพุทธเจ้าไว้เมื่อจิตใจเราถึงขั้นที่สงบแล้วก็มีเรียกว่าเราก็เข้าถึงพระพุทธเจ้าพอเข้าถึงพระพุทธเจ้าเราก็รักษาการที่เราอยู่กับพระเจ้าไว้เนี่ยเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเลยทีนี้โดยอัตโนมัติพอเราเห็นพระพุทธเจ้าเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้ามันพระพุทธเจ้ากับธรรมะก็เป็นสิ่งเดียวกันในวันวิสาขบูชาโลกในปีพุทธศักราช2569นี้นะประเทศไทยของเราก็ได้จัดวันวิสาขบูชาโลกครั้งที่21นี้ปีนี้ก็ได้จัดที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่าได้จัดที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติที่แล้วก็ต่อด้วยที่พุทธมณฑลที่กรุงเทพแล้วก็ที่นครปฐมวันที่29พฤษภาคมของเราก็จัดที่ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติแล้วก็ที่พุทธมณฑลปีนี้วิสาขบูชาโลกครั้งที่21ชาวพุทธทั่วโลกก็ได้เฉลิมฉลองกิจกรรมงานวิสาขบูชาโลกที่เมืองอูซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็มีนานาชาติมาร่วมใน90ประเทศผู้คนทั้งหมดที่ในที่ประชุมนั้นก็700ต่อรูปคนเรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีงามซึ่งอันมีศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตเป็นประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกได้กล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันที่25ถึงวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569ที่ผ่านมาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนหรือว่าวันนี้วันวิสาขบูชาโลกอาตมาภาพก็ได้คิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์ญาติโยมคุณท่านจะได้รับประโยชน์จากการฟังบรรยายในเรื่องของวันวิสาขบูชาในครั้งนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็จะเป็นผู้ที่เห็นธรรมและก็อยู่กับพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเราก็จะได้อยู่กับธรรมะสุดท้ายก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยกล่าวคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จะโดนบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกท่านยังมีแต่ความสุขกายสบายจิตคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นๆจงพลันสำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการเทอญขอเจริญพร
1: ธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับกระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยการบินรองรับเที่ยวบินกว่า 920,000 เที่ยวในปีนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรม

0: และบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ว่ากระทรวงคมนาคมเร่งบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินทางอากาศหรือ Aviation Hub ภายในปี2572แม้จะมีปัจจัยท้าทายจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแต่ภาพรวมการเดินทางยังคงเติบโตโดยคาดว่าในปีงบประมาณ2569จะมีปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งประเทศ 920,000 เที่ยวบินซึ่งบวท.ได้เตรียมพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและนำเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างดิจิทัลทาวเวอร์มาเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยพร้อมขับเคลื่อนทางวิ่งเส้นที่3ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่จะติดตั้งระบบช่วยการเดินอากาศหรือ ILS ให้แล้วเสร็จภายในปี2570เพื่อลดความแออัดทั้งนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองให้รองรับผู้โดยสารรวมกันได้ไม่ต่ำกว่า120ล้านคนต่อปีควบคู่ไปกับการปลดล็อกอุปสรรคการขนส่งสินค้าทางอากาศเฉพาะกลุ่มเพื่อดันปริมาณการขนส่งสินค้าให้แต่ระดับ2ล้าน3แสนตันในปีนี้ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัดเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.กำชับระมัดระวังเรื่องการจ่ายบัตรเลือกตั้งเพราะบางคนมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าแต่อาจไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.
2: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมงานเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตพระนครและสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์พบว่าภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งรองปลัดกรุงเทพมหานครเน้นย้ำเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะประเด็นการจ่ายบัตรเลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะบางคนมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่อาจไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.เนื่องจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพไม่ว่าจะเขตใดก็ตามเกิน1ปีแต่มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง1ปีแต่ยังมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้านปัจจุบันแต่จะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ในเขตใหม่ซึ่งหากประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง1ปีจะต้องยื่นคำขอเพิ่มชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งณสำนักงานเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน1ปีภายในวันที่17มิถุนายนนี้เพื่อกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ในเขตเดิมนอกจากนี้ยังได้กำชับงานด้านทะเบียนราษฎรขอให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติสเปนยืนยันลามีนยามาลและนิโก้วิลเลียมพร้อมลงสนามพบทีมชาติเคปเวิร์ดคืนนี้
3: หลุยเดลาฟูเอนเต้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติสเปนเปิดเผยความพร้อมก่อนนำทัพกระทิงดุลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H พบกับทีมชาติเคทเวิร์ดในวันนี้เวลา 23:00 น.โดยยืนยันว่าลามินยามาลและนิโก้วิลเลียม2แนวรุกคนสำคัญมีสภาพร่างกายพร้อมสำหรับการแข่งขันแต่คาดว่าจะยังไม่สามารถลงเล่นได้ครบ90นาทีนอกจากนี้กุนซือทีมชาติสเปนยังระบุว่ายามาลฟื้นตัวได้ดีและมีสภาพร่างกายเป็นไปตามที่ทีมงานคาดหวังหลังจากฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าจะทำตามคำแนะนำของทีมแพทย์ทั้งจากทีมชาติและต้นสังกัดอย่างเคร่งครัดขณะที่นิโก้วิลเลียมมีสถานการณ์ใกล้เคียงกันแต่จะมีการประเมินความพร้อมอีกครั้งและอาจเริ่มต้นเกมจากมานั่งสำรองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงลำดับที่26เมื่อปี2500ขณะนั้นประทับแปรพระราชฐานอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินชื่อภาษาไทยก็คือไกลกังวลโดยนายวิชัยโกกีลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์นะคะส่วนชื่อภาษาอังกฤษคือเวนเกิดขึ้นเมื่อปี2506ที่ทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับฟิลิปปินส์ค่ะได้ทรงดนตรีโต้ตอบกับสมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ชื่อนายราอูลมังการปุสค่ะและนายราอูนี่เองได้ขอพระบรมราชานุญาตประพันธ์เพลงนี้ในชื่อภาษาอังกฤษถวายคือเวนนั่นคือปี2506คือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์เวนผู้ขับร้องคือคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

ที่จบเป็นนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500เนื้อร้องภาษาอังกฤษเวนสมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ได้ขอพระบรมราชานุญาตประพันธ์ถวายปี2506ท่านผู้ฟังคะน้ำตานองทั่วแผ่นดินไทยอีกครั้งเมื่อมีประกาศจากสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนม์แล้วเมื่อวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นาทีสิริพัชนสา47ปีค่ะรายการเพื่อนฝันขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านด้วยเพลงซึ่งประพันธ์คำร้องโดยอาจารย์สรจักรเกษมสุวรรณทำนองโดยครูเทิดวันธนาและขับร้องบรรเลงโดยชาคณะสุนทรภรณ์ค่ะ

ผู้ฟังคะนอกจากนี้ทางสำนักพระราชวังก็ยังมีประกาศอีกว่าหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันแล้วนะคะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันค่ะตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เวลา 9:00 นถึง 21:00 นะคะและต่อจากนี้ก็เป็นรายการเพื่อนฝันตามปกติค่ะฟังสองเพลงต่อไปนี้เลยค่ะรักเปราะโดยสุนทราภรณ์ครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะต่อด้วยเกี้ยวไม่เป็นโดยคุณสุปนิพุกสมบุญผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเวชสุนทรจามร

สองเพลงที่จบไปนั้นรักเปราะและเกี้ยวไม่เป็นคำร้องทั้งสองเพลงนี้โดยครูเอิบประภัยเพลงผสมค่ะแต่เดิมท่านใช้นามสกุลนฤมิตนะคะดังนั้นในแผ่นเสียงบางเพลงจึงเขียนว่าผู้แต่งคือนฤมิตหลังจากจบชั้นม.6แล้วก็ไปหัดดนตรีไทยกับครูดนตรีในวงปี่พาทย์พร้อมๆกับอาจารย์มนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันต่อมาได้เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กในวงปี่พาทย์หลวงสมัยรัชกาลที่6นะคะและเปลี่ยนมาเล่นดนตรีสากลโดยเป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์และหลวงดนตรีไพเราะค่ะหลังจากนั้นได้เล่นดนตรีในวงดุริยางค์สากลของพระเจนดุริยางค์มาโดยตลอดจนกระทั่งกรมมหรสพเปลี่ยนมาเป็นกรมศิลปากรก็ยังรับราชการต่อได้รับราชทินนามว่าหมื่นประภัยเพลงผสมและเมื่อทางราชการไม่ให้ใช้ราชทินนามก็ขอเปลี่ยนนามสกุลมาเป็นประภัยเพลงผสมโดยใช้ชื่อเอิบนะคะและรับราชการอยู่ในกรมศิลปากรมาเป็นเวลาถึง36ปีก็ลาออกเมื่อปี2497ค่ะก็ไม่ได้ทำอาชีพอะไรนอกจากแต่งเพลงแล้วก็เล่นดนตรีในบางครั้งค่ะไม่เคยแต่งไปเสนอขายตามห้างแผ่นเสียงต่างๆเลยที่ท่านแต่งร่วมกับครูเอื้อและครูเวศมีหลายเพลงค่ะเพราะสนิทสนมคุ้นเคยเนื่องจากเคยรับราชการอยู่ในกรมมหรสพหรือกรมศิลปากรด้วยกันและต้องแยกเมื่อครูเอื้อและครูเวศโอนไปรับราชการต่อที่กรมโฆษณาการในปี2482ผลงานที่ครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องและครูเวศสุนทรจำมอนแต่งทำนองก็มีหลายเพลงนะคะอย่างเช่นเพลงธาตุน้ำเงินคุณวินัยขับร้องค่ะครวญสวาทโดยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติและห้วงน้ำลึกคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกัน3เพลงนี้ครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวศสุนทรจามอน

นั่นคือผลงานที่ครูประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องและครูเวชสุนทรจามรใส่ทำนองขณะเดียวกันเพลงที่แต่งร่วมกับครูเอื้อมีชื่อเสียงก็มากเหมือนกันค่ะฟังกรรมเอ๋ยกรรมโดยคุณวินัยขับร้องค่ะน่าน้อยใจขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะเช่นเดียวกันและเพลงที่3น่าเพลินใจสุนทรภรณ์บันทึกเสียงทั้งหมดนี้ครูเอ๋อประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

เราจะฟังอีก3เพลงที่เป็นผลงานคำร้องโดยครูเอิบประไพเพลงผสมนะคะเพลงแรกเย็นเย็นเป็นเพลงขับร้องประสานเสียงโดยคุณมนทนามรกุลและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรี2ศิลปินแห่งชาติเมื่อปี2489ค่ะเป็นเพลงประสานเสียงหญิงคู่แรกของกรมโฆษณาการเลยนะคะเพลงที่2พรานไพรสุนทรภรณ์ขับร้องและล่องนาวาโดยคุณบุษยาค่ะซึ่งแต่เดิมสุนทรภรณ์เป็นผู้ขับร้องไว้นะคะครูเอิบและครูเอื้อร่วมกันแต่ง

ีกเพลงหนึ่งผลงานคำร้องของครูเอิบประภัยเพลงผสมทำนองโดยครูเวศสุนทรจามรนั่นคือเพลงสนต้องลมต้นฉบับคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้นะคะต่อมาเมื่อครูเวศไปเป็นหัวหน้าวงดนตรีไทยท่านก็นำอังกะลุงมาใส่ในเพลงนี้ด้วยค่ะก็เป็นการต่อยอดอีกแบบหนึ่งนะคะคุณรวงทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้องจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกรมการจัดหางานคัดเลือกแรงงานไทยไปอิสราเอลรองรับโควต้า 16,000 อัตราอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

0: ระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กรมการจัดหางานคัดเลือกแรงงานไทยไปอิสราเอลรองรับโควต้า 16,000 อัตราสร้างรายได้เข้าประเทศ
3: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้ดำเนินการสุ่มจัดเรียงลำดับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานหรือที

0: สมัครและคัดเลือกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการซึ่งนับตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันมีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานแล้วประมาณ 80,000 คนสร้างรายได้เข้าประเทศไม่น้อยกว่า 99,155 ล้านบาทด้านอัครราชทูตและกงสุลอิสราเอลประจำประเทศไทยยืนยันว่าผู้ประกอบการอิสราเอลมีความต้องการแรงงานไทยเป็นจำนวนมากและพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างเท่าเทียมเช่นเดียวกับแรงงานอิสราเอลนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปรับแผนรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงมุ่งเป้าช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมและเติมน้ำในเขื่อนหลักให้เพียงพอทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจึงได้ปรับแผนการทำงานโดยตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง2แห่งได้แก่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งยังเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อมุ่งช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานนอกจากนี้ยังจะตั้งวอร์รูมติดตามและประเมินสถานการณ์ในทุกวันเพื่อเตรียมพร้อมออกปฏิบัติการฝนหลวงโดยมุ่งเป้าหมายในพื้นที่ขาดแคลนน้ำและลดผลกระทบต่อช่วงระยะการเติบโตของพืชพร้อมยังได้ประสานงานกับกองทัพอากาศซึ่งหากสภาพอากาศเป็นไปตามเงื่อนไขก็พร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติการได้ทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการยังคงจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามเยียวยานักเรียนในจังหวัดอุทัยธานีที่ประสบเหตุเพลิงไหม้รถบัสทัศนศึกษาน
3: ายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดูแลเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้รถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคม2567ที่ผ่านมาว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ส่งคณะผู้แทนเข้าเยี่ยมและติดตามการดูแลนักเรียนผู้ประสบเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปวางแผนดูแลช่วยเหลือให้ครอบคลุมทางด้านสภาพจิตใจการจัดการเรียนการสอนและการดำรงชีวิตทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยืนยันเจตนารมณ์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนอย่างเต็มกำลังและจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569สุวิทย์โสมนัสยังควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกคือเพลงไตรรงค์สะบัดชายผลงานของพรานบุญค่ะขับร้องโดยประทุมถนอมและมณีแพ่งสภา

จบไปแล้วนะคะเพลงไตรรงสะบัดชายผลงานของปราณบุญต่อด้วยไตรรงที่ยอดเสาผลงานของพลตรีรวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499คุณภาหวังในธรรมขับร้องนำ

ที่จบไปนั้นคือไตรรงค์ที่ยอดเสาจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะช่วงต่อไปจะเป็น3เพลงต่อกันเลยนะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับฝนเริ่มด้วยสาวกลัวฟ้าคุณรำเพยอนัคมนตรีขับร้องกลางสายฝนครูล้วนขับร้องกับคุณสะอาดนินอารามและแสงแดดในฤดูฝนคุณตระกูลชื่นประภาบันทึกเสียงทั้งหมดนี้ครูล้วนควันธรรมเป็นผู้แต่งนะคะ

Rumah.

เราได้ฟัง3เพลงผลงานของครูล้วนควันธรรมจบไปแล้วค่ะชุดต่อไปจะเป็นแผ่นครั่ง2แผ่นแผ่นแรกเริ่มด้วยใจชายขับร้องโดยจุรีมรกุลหรือมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติประพันธ์โดยครูสกลมิตรานนท์ค่ะอีกหน้าหนึ่งคือเพลงอยู่ไกลคุณเติบพันงามขับร้องผลงานของครูชลอไตรตรองสอนแผ่นครั่งแผ่นที่2เสียงของคุณเสน่ห์โกมารชุนสุภาพบุรุษเรือจ้างคุณเสน่ห์เป็นผู้แต่งเองค่ะอีกหน้าหนึ่งของสุภาพบุรุษเรือจ้างก็คืองามชายหาดครูสกลมิตรานนท์แต่งร่วมกับคุณเสน่ห์โกมารชุนผู้ขับร้องคือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติทั้งหมด4เพลงจาก2แผ่นครั่งเริ่มด้วยใจชาย

ชุดต่อไปจะเป็นแผ่นคลั่งสองแผ่นเช่นเดียวกันนะคะแผ่นแรกเริ่มด้วยขวัญอ่อนโดยคุณบุญช่วยอิรัญจสุนทรเพลงนี้คุณบุญช่วยเป็นผู้แต่งเองค่ะอีกหน้าหนึ่งของขวัญอ่อนก็คือจักรจี้ใจเป็นผลงานของคุณพจน์จารุวณิชนะคะโดยใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงฝรั่งชื่อ Button and Bows คุณศรีสุดารัชตะวันขับร้องค่ะแผ่นครั่งแผ่นที่สองคือเพลงล่องเรือลอยลมหรืออีกชื่อหนึ่งคือลอยเรือชมจันทร์ผลงานของครูสไลไกลเลิศนะคะพลิกมาอีกหน้าหนึ่งก็คือฉันยังคอยเธอโดยคุณชาญเย็นแขค่ะเพลงนี้ครูสไลไกลเลิศและคุณเกษมมิลินทจินดาร่วมกันแต่ง

ังคุณพันศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงกิ่งไทรไหวลมผลงานของครูสไลด์ไกรเลิศและครูสุทินเทสารักษ์ต่อได้ขวัญตาพี่ดคุณฤทธิ์อารีค่ะผลงานของคณะศิวารมณ์และบวงสรวงคุณชาญเย็นแขและคุณสมจิตตัดจินดาบันทึกเสียงผลงานของครูสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติเพื่อนฝันในคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาทำจิตให้มีความสงบมีความวิเวกมีความหลีกเร้นในช่วงของจิตตวิเวกเรามากำหนดสมาธินิมิตกันวันนี้คือตั้งเครื่องหมายเอาไว้นิมิตแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายของอะไรเครื่องหมายที่จะทำให้จิตของเรามีความสงบนี่แหละเราเรียกว่าสมาธินิมิตโดยในที่นี้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าใช้พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องหมายคือเป็นนิมิตในการที่จะให้มีกุศลธรรมปรากฏขึ้นอยู่ในจิตใจของเรากุศลธรรมมีอะไรบ้างเอามันหมดทุกอย่างไล่มาแต่การระลึกถึงพระพุทธเจ้าการระลึกถึงนึกถึงคิดถึงตั้งจิตถึงกำหนดถึงนั่นคือสติเรามาเจริญพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าการเจริญพุทธานุสติเอาพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเขายังไงล่ะพระบาทน่ะพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เคยเห็นท่านเห็นแต่ที่เป็นพุทธปฏิมาคือพระพุทธรูปบ้างภาพเขียนบ้างก็แล้วแต่ช่างแต่ละแบบแต่ละยุคเขาก็ปั้นออกมาไม่เหมือนกันด้วยเสียงท่านเราก็ไม่เคยได้ยินจะเอาภาพเป็นนิมิตเอาเสียงเป็นนิมิตเอาอะไรดีอ่ะก็ถ้าเป็นแนวที่ท่านให้ไว้ในคำสอนก็เอาการตรัสรู้แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์บทที่เราต้องได้นั่นแหละอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธในคำเหล่านี้นั้นไล่มาแต่อิติปิโสภควาไปจนถึงภควาไปจนถึงพุทโธภควาติทั้งหมดเนี้ยคือก้อนหนึ่งเลยตูฟังอันเนี้ยมัดรวมเป็นก้อนเดียวบางคนก็จะเอาคำใดคำหนึ่งในช่วงระหว่างคำเหล่านี้ครูบาอาจารย์ในสมัยต่อมาท่านก็กำหนดเอาคำว่าพุทโธนี่ก็แล้วกันเอาคำว่าพุทโธมาตั้งไว้เป็นนิมิตในใจของเราจะเอาคำว่าภควาก็ได้นะเอาคำว่าอรหังก็ได้นะเอาคำว่าสุขโตก็ได้นะเอาคำว่าอิติปิยังได้เลยเอาคำไหนก็ได้ที่เราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าได้ในที่นี้แต่ละคนก็แตกต่างกันไปให้เป็นแนวไว้แล้วกันบ่หวังว่าเอาตรงที่พุทโธพุทโธเนี่ยจึงเป็นนิมิตเนี่ยบ่หวังนิมิตแปลว่าเครื่องหมายในขณะที่ท่านผู้ฟังตั้งสติไว้อยู่กับพุทโธเนี่ยนะเรามาทำความเข้าใจคำว่านิมิตให้มันเพิ่มขึ้นจนสักหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเรากำหนดนิมิตได้ไม่ถูกคลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจเหตุผลที่แท้จริงอย่างไรแล้วมันทำให้ปฏิบัติผิดได้ตั้งหวังปฏิบัติผิดพลาดไปแล้วก็เสียหายนะเพราะฉะนั้นเราจะให้มีความระมัดระวังนั่นคือสติก็จะต้องประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจนั่นคือปัญญาเรามาทำความเข้าใจในคำว่านิมิตกันในวันนี้เพราะว่าคนที่ทำสมาธิทุกคนเจอแน่นอน ถึงแม้ว่าคนที่เขาไม่ได้ทำสมาธินานตะบังเขาไม่เคยฝึกไม่เคยทำเลยเขายังเจอเลยนิมิตนี่ตั้งแต่ขับรถเนี่ยคุณขับรถจากที่นั่นไปที่นี่หรือขึ้นรถโดยสารเห็นไฟเขียวไฟแดงนั่นแหละตะบังไฟเขียวไฟแดงเนี่ยเป็นนิมิตนะเป็นเครื่องหมายอ้าวแดงไปได้คันหนึ่งเหลืองไปได้อีก3คันโอ้ยไม่ใช่แดงต้องหยุดเหลืองนี่ต้องเบรกแล้วไม่ใช่ให้รีบไปเขียวนี่คือไปได้แดงเหลืองเขียวเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของอะไรของอะไรกันถ้าสมัยนี้เราตกลงกันว่าเป็นสัญญาณการจราจรให้ไปหรือให้หยุดถ้าเป็นสีเดียวกันนี้เอาไปใช้แบบอื่นมันก็คนละอย่างท่านผู้ฟังถามว่าเครื่องหมายเหล่านี้เราเจอกันทุกวันท่านผู้ฟังป้ายบอกเส้นทางเครื่องหมายบางอย่างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันจะต้องมีอะไรที่มากับสิ่งนั้นกับนิมิตเนี่ยนะแล้วมันก็เป็นทั้งสองอย่างทั้งดีและไม่ดีมีเรื่องราวเล่าถึงสามเณรคนหนึ่งที่เป็นอุปถากของท่านพระจักรุบาลสามเณรคนนี้ถือเอาเสียงคือเป็นเนนโตแล้วเนนอายุ18 20

เสียงของผู้หญิงเนี่ยมันทะลุทะลวงหูผ่านสมองเข้าไปถึงจิตใจจนเสียงเนี่ยเป็นนิมิตบวกของความกำหนัดปะทุขึ้นในจิตใจของสามเณรนั่นเลยนี่คนหนึ่งเขาฟังเสียงหญิงนะเขาเกิดความกำหนัดขึ้นถือเสียงเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของความกำหนัดในขณะที่ท่านพระจักรบาล

ก็ได้ฟังอยู่พร้อมๆกันนั่นแหละแต่ว่าท่านนี่มีการสำรวมอินทรีย์ไม่ถือเสียงนั้นให้เป็นนิมิตของความกำหนัดจุดที่ท่านมีการสำรวมอินทรีย์ได้เพราะอะไรโอ้ก็เพราะว่าท่านพิจารณาอสุภะมาเต็มที่แล้วพิจารณาเห็นความพิวัติเสียงมันก็คือแค่เสียงมันไม่ใช่จะเป็นเสียงชายหรือเสียงหญิงเสียงนี่ไม่ได้ว่าจะเป็นตัวตนบุคคลเราเขาเป็นสักว่าอากาศที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาพิจารณาเนี่ยความเป็นตัวตนความจะสื่อถึงอะไรมันคือกลายเป็นไม่มีตัวตนมันไม่ได้ว่าจะมากระตุ้นหรือใดๆยังไงของท่านได้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยซ้ำให้เกิดสติปัญญาขึ้นด้วยซ้ำและถ้าเราจะพิจารณาให้มันลึกซึ้งต่อไปบางคนก็จะเห็นด้วยความเป็นอสุภะให้ได้เลยเห็นของที่น่าชื่นใจน่าหลงไหลโดยความเป็นของน่าปฏิกูลเสียงนั้นนิมิตนั้นก็กลายเป็นให้เกิดปฏิกูลได้เป็นอสุภะได้ทั้งที่ในจิตใจของอีกคนหนึ่งกลับเกิดเป็นความกำหนัดยินดีลุ่มหลงมันต่างกันอย่างนี้นะนิมิตเรื่องหมายอันเดียวกันเข้าไปสู่จิตใจของใครแล้วคุณจะตีความอะไรยังไงนี่มันอยู่ที่สติสัมปชัญญะของเราจะกำหนดไว้อย่างไรอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอาศัยสติอาศัยการฝึกอาศัยการกำหนดสติเป็นทักษะตัวฟังหมายถึงมันพัฒนาได้มันเป็นสิ่งที่ยิ่งทำยิ่งดียิ่งมีจะทำให้เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีไม่ทำมันก็เสื่อมไปได้จากที่ไม่ดีทำให้ดีได้ฝึกได้ทำได้สติเป็นทักษะเหมือนอย่างที่เราฝึกตอนนี้แหละเรากำลังฝึกสติโดยใช้พระพุทธเจ้าเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายทีนี้บางทีเราเห็นเครื่องหมายใดๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เข้าใจหรือบอกใดๆยังไงหรือลึกถึงเรื่องอะไรไม่ได้ที่ไม่ได้นี่คือไม่รู้เพราะว่าสติปัญญามันอาจจะ

แต่ในไอ้ความผิดพลาดหรือว่าความไม่เข้าใจไม่รู้ท่านผู้ฟังมันเป็นสุดโต่งกุลกังที่เราจะกำจัดออกไปได้เลยด้วยทางสายกลางยกตัวอย่างเช่นว่าคุณได้ยินเสียงจิ้งจกจิ้งจกมันแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะขึ้นไม่รู้อาจจะเวลาสามทุ่มอย่างเงี้ยบางคนก็จะเอาเป็นนิมิตว่าโอ้ได้เวลานอนแล้วเสียงจิ้งจกท่านผู้ฟังเป็นนิมิตบอกว่าฉันต้องนอนแล้วนะแม้แต่ว่าฉันยังยุ่งอยู่เลยยังจำอะไรอ่ะไถโทรศัพท์บ้างยังอ่านหนังสืออยู่บ้างหรือว่ายังทำงานอะไรที่มันยังไม่เสร็จอยู่บ้างเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอทำงานนี้เสร็จก่อนหรือจะต้องหยุดตรงจุดใดจุดหนึ่งสักทีเงี้ยนี่แสดงว่าคุณมีสติในการที่จะเข้าใจระลึกถึงสิ่งที่ควรทำถึงสิ่งที่ควรเว้นอันนี้คือสำคัญนะท่านผู้ฟังนี่คือสำคัญที่สุดเลยด้วยว่าทำไมมันถึงต้องเป็นทางสายกลางเราเรื่องสำคัญมาพูดกันก่อนสุดตรงข้างหนึ่งนะยังมีครั้งหนึ่ง

วลาเราเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือไม่รู้ไม่เข้าใจวันนี้มันจะบอกอะไรส่วนตัวอีกข้างหนึ่งคือตีความผิดเข้าใจผิดบ้าๆบอๆแต่ทางสายกลางเนี่ยหมายถึงว่าที่เราจะระลึกถึงอะไรมันควรทำควรเว้นมันก็คือกุศลธรรมนั่นแหละกุศลธรรมควรทำอะกุศลธรรมควรเว้นกลางๆนี่มันกว้างมากอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าจิ้งจกทักที่แจ๊ะแจ๊ะขึ้นแล้วเราก็ยังเพลินอยู่กับอะไรก็ที่เราทำไปอย่างเงี้ยเวลานอนเราไม่รู้ว่าเราจะต้องควรจะนอนอ่ะมันทำสิ่งที่ไม่ควรทำละเว้นการพักผ่อนที่ควรทำเดินทำเล่นโซเชียลหรือดูข่าวอะไรที่มันจะกระตุ้นให้เกิดความคิดมากนอนมันก็ได้ไม่เต็มที่หลับไม่เพียงพออีกทำสิ่งที่ควรเว้นสิ่งที่ควรทำก็ไม่เป็นทางสายกลางไงก็เลยไม่รู้ไม่เข้าใจถึงนิมิตอันนั้นแล้วเหตุการณ์ที่มันจะเป็นนิมิตขึ้นเนี่ยนะทุกท่านมันไม่ได้ว่าจะต้องเป็นแบบเทวดามาบอกมาเตือนทำของตกบ้างหรือส่งทูตมาบอกว่าเอ้ยนี่คุณควรทำอันนี้นะคุณไม่ควรทำอันนี้นะมันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเลยทุกฝังมันอยู่ที่ว่าเราจะระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไหมเท่านั้นเองอย่างเวลานี้ทุกฝังนึกถึงพุทโธในว่าต้องมีเทวดามาบอกว่าเฮ้ยนึกพุทโธดินึกพุทโธอย่าลืมพุทโธนะมันไม่จำเป็นไงทุกฝังคือเราก็นึกพุทโธของเราได้เองเลยเวลาอะไรมันจะดีๆเกิดขึ้นกับเราทำไมเราจะตั้งสติไว้ด้วยตัวเองไม่ได้หรองั้นเวลาจะทำความดีต้องรอให้คนอื่นมาเตือนมาบอกอย่างนั้นหรอถ้างั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจะขัดกันนะเพราะว่าเราต้องพึ่งตนพึ่งทำได้แน่นอนบางทีเรามีกัลยาณมิตร

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาพูดกับท่านผู้ฟังตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ข้าพเจ้าถือว่าข้าพเจ้าโชคดีนะที่เราได้มาเจอกันเจอกันโชคดีเพราะอะไรนะเพราะเราได้สนทนาธรรมะกันมันโอกาสน้อยมากๆที่ว่าเราเกิดมาในชาติหนึ่งภพหนึ่งในตลอดช่วงสังสารวัฏที่มันยาวนานไกลแล้วแทนที่จะไปคุยเรื่องสัพเพเหระบาบอนั่นนี่มาคุยกันเรื่องธรรมะโอ้โหมันยากขนาดไหนมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้ว่าจะกะเกณฑ์ได้หรอกว่าเดี๋ยวได้ฉันจะทำวันนั้นเดี๋ยวฉันจะทำวันนี้ไม่เลยมันยากมากเหมือนเต่าตัวหนึ่งตาบอดลงไปในน้ำหายใจโผล่ขึ้นร้อยปีครั้งเดียวและน้ำนี่น้ำท่วมทั่วโลกอะเอาคิดดูโอกาสที่มันจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วมีแฮที่มีรูอยู่รูเดียวพอดีพอดีซุกหัวมันก็ไปได้และทั่วทั้งท้องทะเลนั้นมีแพอันเดียวโอกาสมันน้อยมากบวกที่เราจะมาเจอกันพูดคุยฟังเรื่องธรรมะในตลอดการยืดยาวนานของสังสารวัฏที่มันเกิดขึ้นอยู่นี้เพราะฉะนั้นถือว่าเราโชคดีแล้วท่านบวกเรามาทำความดีตอนนี้เป็นนิมิตหมายอันดีทุกอย่างในตัวฝังข้าพเจ้าจะบอกให้มันเป็นนิมิตหมายอันดีได้ดีตรงไหนดีตรงที่ให้เราเว้นจากที่ที่ควรเว้นก็ได้ที่ที่ไม่ควรไปการกระทำที่ไม่ควรทำบุคคลที่ยังไม่ควรเสพไม่ควรเสพนาถือว่าดีหรือบ่งบอกถึงสิ่งที่ควรทำที่ควรไปบุคคลที่ควรเสพครบเอ้ยอันนี้ดีเสพครบแล้วมีกุศลธรรมเกิดขึ้นระมัดระวังแล้วมีกุศลธรรมเกิดขึ้นนี่ถือว่าโชคดีตั้งหวังถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนิมิตคือเครื่องหมายแล้วเราระลึกถึงความดีหมายถึงสิ่งควรทำสิ่งควรเว้นได้นั่นคือเครื่องหมายที่ดีนิมิตมันจึงไม่มีอะไรที่มันไม่ดีเลยท่านผู้ฟังอยู่ที่เรามองมันยังไงเท่านั้นเองอยู่ที่เราตั้งจิตไว้ยังไงเท่านั้นเองอย่างตัวเลขเนี่ยนะก็จะบอกว่าตัวเลขนี้เป็นนิมิตของสิ่งนี้อ่ะถ้าบ้านไหนก็บอกมีเลข13หรือ37โอ้คนจะต้องแตกกันในบ้านก็ว่าดิโอ้แล้วทำไงอ่ะหมอก็ถ้าเปลี่ยนเลขบ้านไม่ได้ใช่ไหมงั้นคุณก็ต้องทำความสะอาดบ้านดีๆหาของมาตั้งไว้ตรงนี้ในบ้านเพื่อที่เราจะระลึกถึงกันว่าเราจะพูดดีๆต่อกันเราจะไม่ว่ากันไม่ด่ากันพอเราไม่ว่ากันไม่ด่ากันในบ้านที่มันมีเลข137อย่างเงี้ยนะตะบวงเพราะมันก็เป็นบ้านที่มีความสุขป่ะใช่เขาก็คิดวิธีแก้ให้เราแล้วไงแต่เขาเก็บเงินด้วยนะเอา 5,000 แต่ซื้อของของฉันด้วยเอา 3,000 บอมันก็เป็นวิธีแก้ที่ให้เกิดกุศลธรรมป่ะสิ่งที่ไม่ควรทำคุณก็อย่าทำเช่นด่ากันว่ากันก็อย่าทำใช่ไหมสิ่งที่ควรทำรู้จักรักษาความสะอาดรู้จักมีซื้อของมาให้มีไมตรีจิตให้กันก็ควรทำก็ถูกแล้วไงในขณะที่นะท่านฟังต่อให้เป็นบ้านเลขที่นะ88 99เลขดีๆเนี่ยโอ้โหเฮงสุดๆไอ้เฮงสุดๆนี่แต่ถ้าบอกว่าด่ากันว่ากันคิดปองร้ายกันบ้านนั้นมันไม่ดีนะท่านฟังมีสิ่งที่เป็นอัปมงคลอยู่ในบ้านไม่รู้จักทำความสะอาดไม่รู้จักรักษาสิ่งของทำอะไรหายไม่ตามหาไม่รู้จักเก็บสิ่งต่างๆได้ให้ดีตรงนั้นมันก็ไม่เป็นมงคลนะต่อให้ตัวเลขมันเป็นเครื่องหมายบ่งบอกอย่างใดอย่างหนึ่งเถอะถ้าเราประมาททำสิ่งไม่ควรทำความหมายมันจะไปมีประโยชน์อะไร
แต่ละเครื่องหมายนั้นมันจะทำให้เราระลึกถึงสิ่งที่เราต้องระมัดระวังทำสิ่งที่ดีเฮ้ยนั่นเป็นสิ่งที่ดีงามนะเพราะฉะนั้นทั้งฝั่งนี้มีทุกอย่างเราสามารถตั้งกำหนดให้มาเป็นสิ่งที่เป็นเตือนใจเราได้เพราะนั้นมันต้องมีค่ามาตรฐานอยู่ค่าหนึ่งทั้งฝั่งที่ว่าอันนี้ไม่ดีจริงๆอ่ะอันนี้คือดีจริงๆอ่ะค่ามาตรฐานนั่นน่ะนะทั้งฝั่งนะคือกุศลหรืออกุศลไงถ้ากุศลเกิดมันคือมาตรฐานของความดีอกุศลเกิดมันคือมาตรฐานของสิ่งที่มันจะไม่ดีอย่าไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นอย่างเช่นความกังวลใจความเร่าร้อนใจดีไหมล่ะต้องเป็นอกุศลมันก็ไม่ดีความมั่นใจความเย็นใจความเมื่อเฟื้อเผื่อแผ่ศรัทธาเอาดีไหมล่ะต้องเป็นกุศลมันก็ดีเลยความไม่ประมาทด้วยเออถ้าเราเห็นสิ่งใดแล้วแล้วเราตั้งไว้ในความไม่ประมาทได้อันนั้นดีงามนะเพราะอะไรเป็นกุศลไงแต่ถ้าเราเห็นสิ่งใดแล้วประมาทมัวเมาฉันเองแล้วเอ๊ะอันนี้ประมาทนะประมาทกับมั่นใจนี่คนละอย่างนะทุกท่านประมาทนี่คือไม่ดีนะเพราะเป็นอกุศลมั่นใจแต่มีพื้นฐานมาจากศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนั้นคือดีนะเพราะว่าเป็นกุศลธรรมถ้ามั่นใจในสิ่งที่ไม่ใช่จะเป็นที่พึ่งได้ไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงก็เรียกว่ามีที่พึ่งที่ยังไม่ถูกต้องในความรู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งมีความมั่นใจนั้นก็ไม่ดีนะเพราะมันเป็นอกุศลไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาศรัทธาที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญานั่นคือความงมงายนะความงมงายเป็นโมหะตัมบวังเป็นอกุศลเป็นความเสื่อมปัญญาเอาความมั่นใจแบบนั้นไม่ดีนะก็งมงายไงเล่าเพราะนั้นเราต้องอย่างมงายนะเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจด้วยปัญญานะกุศลธรรมแง่แง่นิมิตอะไรก็ตามถ้าเราเข้าใจดีเนี่ยทุกฝั่งมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นเรานึกพุทโธเป็นนิมิตมันก็จะเห็นแสงด้วยมันก็จะเห็นเป็นภาพถึงพระพุทธเจ้าบางคนก็เป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นแสงสว่างวาบวาบวาบขึ้นเห็นแสงเป็นภาพได้หมดทุกฝั่งถ้าเป็นนิมิตแล้วไม่ให้เกิดความเพลินถ้าเป็นนิมิตแล้วให้เรามีสติตั้งมั่นไม่ประมาทถ้าเป็นนิมิตแล้วให้จิตเราเป็นอารมณ์เดียวไม่เผลอไม่เพลินเครื่องหมายเนี่ยมีทุกคนเรื่องนี้สำคัญยังไงท่านผู้ฟังเพราะเวลาที่เรานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยบางทีเราจะมีความคิดนึกนั่นนี่อารมณ์ความรู้สึกต่างๆแล้วถ้าเราจับเอาจุดนั้นจุดใดจุดหนึ่งบอกว่านี่เป็นนิมิตนะอะไรอ่ะโอ้ทุกขเวทนานี่แหละโอ้ปวดขาปวดหลังปวดเอวโอ้ฉันคงทำสมาธิไม่ได้หรอกเอาทุกขเวทนาเป็นนิมิตของความหมายว่าฉันจะทำไม่ได้มันได้ประโยชน์ที่ไหนเนี่ยมันจะให้เกิดกุศลธรรมยังไงเนี่ยไม่ได้เลยนี่คือผิดโง่ที่สุดเข้าใจนิมิตผิดแบบแต่ถ้าเราตีความว่าโอ้เราปวดตรงนั้นเราเจ็บตรงนี้นี่เป็นเครื่องหมายของการที่เราถูกความแก่ลูกศรคือความแก่ทิ่มแทงแล้วเรามีความแก่เป็นธรรมดาเนาะความแก่เกิดขึ้นกับเราแล้วเนาะความเจ็บไข้ความแก่ความตายร่างกายเราเป็นเช่นนี้เองให้ทุกขเวทนานั้นเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงอะไรเห็นความไม่เที่ยงปัญญาไหมล่ะนั่นน่ะโอ้นี่คือฉลาดที่สุดเพราะว่าคุณให้เกิดปัญญาไงคุณเอานิมิตคือทุกขเวทนานั้นน่ะให้เห็นทุกข์นี่ทุกขาปฏิปทานะปัญญาเกิดแน่นอนบ่มินทรีย์เร็วด้วยคุณจะสามารถปล่อยวางได้โดยฉับพลันได้เอานี่เป็นเครื่องหมายแบบนี้ให้เกิดกุศลธรรมขึ้น
หรือในเรื่องชีวิตธรรมดาของเราเนี่ยก็บอกว่าคุณทำอะไรไปแล้วก็เจออุปสรรคเจออุปสรรคก็เลยบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วละสิ่งนี้เราควรจะสงสัยเราไปต่อไม่ได้เราต้องหยุดเท่านี้เอาอุปสรรคเป็นเครื่องหมายของอะไรเลิกเลิกอะไรเลิกทำความดีแล้วเลิกทำความเพียรแล้วเลิกทำอะไรที่มันควรจะต้องทำต้องนี่ไม่ถูกนะเพราะคุณเอาอุปสรรคเอาความสบายบ้างเอาความลำบากบ้างนะมาเป็นเครื่องหมายอย่างสบายเนี่ยก็บอกว่าเออสบายสบายนี่ก็ดีเนี่ยเรามาถูกทางแล้วก็นอนทั้งวันขี้เกียจไม่ออกกำลังกายกินมากเออเนี่ยอะไรอร่อยอร่อยเออเจอสิ่งดีๆงามๆก็แกงคอลเซ็นเตอร์เป็นไงเขาก็พูดกับเราดีๆนะเออคุณพี่ทำอันนี้สิทำอันนั้นสิหลอกขายของไงแล้วก็เลิศน่าจะดีเนี่ยโอ้โหถูกหลอกเอาเรื่องสุขเรื่องทุกข์มาเป็นเกณฑ์นะทุกฝั่งในการที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมาเป็นนิมิตอย่างเงี้ยแล้วก็มาตัดสินใจว่าเออควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งนั้นมันอาจจะผิดพลาดได้เพราะว่าคุณไม่ได้เอาเกณฑ์เรื่องกุศลอกุศลมาเป็นตัวตั้งแล้วเอาเรื่องสบายหรือไม่สบายลำบากลำบากบอกโอ้ไม่ควรทำโอ้สบายบอกโอ้ควรทำเข้าใจผิดนะหมายความว่าเราเข้าใจนิมิตให้มันถูกอย่าเอาเรื่องเวทนามาเป็นเกณฑ์ไปให้เอาเรื่องกุศลหรืออกุศลมาเป็นตัวตั้งถ้าเราเจอความลำบากแล้วเราสามารถพัฒนาทักษะที่จะอยู่กับแก้ปัญหาในหรือทำสิ่งนั้นให้มันลุล่วงไปได้ถือว่านี่เป็นนิมิตที่ดีตรงที่ว่าเรามีกุศลธรรมเกิดขึ้นเรามีทักษะใหม่เกิดขึ้นเรามีความสามารถที่ดีเกิดขึ้นอันนี้คือเรียกว่าเป็น blessing เลยท่านผู้ฟังนี่ถือว่าเป็นโชคดีมากๆเลยที่เราเจออุปสรรคนี้เราจึงพัฒนาทักษะนี้เราจึงเป็นคนมีปัญญาเกิดการแก้ปัญหามีความอดทนใดๆขึ้นมาได้โอ้ยอดเยี่ยมเลยนะเจออุปสรรคนี่เพราะเรามีทักษะที่คนอื่นเขาไม่มีนะถ้าเรามองเห็นแง่มุมในนิมิตต่างๆนี่คือสำคัญที่สุดแล้วท่านผู้ฟังอย่าเอาเรื่องความลำบากหรือความสบายเอาเรื่องสุขเวทนาหรือทุกขเวทนามาเป็นเกณฑ์แต่ให้เอากุศลหรืออกุศลจากเครื่องหมายใดๆก็ได้ที่เราเห็นแล้วปรับจิตของเราให้มาอยู่ตรงกลางสายกลางทำสิ่งที่ควรทำเว้นสิ่งที่ควรเว้นตั้งกุศลและทำให้เกิดขึ้นในจิตของเราให้ได้เป็นสิ่งที่เป็นอกุศลนี่คือสุดยอดแล้วดีมากๆแล้วหรือเคสหนึ่งก็อย่างเช่นว่าเกิดอาการแบบวูบวับวาบเหมือนตกเหวเหมือนตัวใหญ่ขึ้นเหมือนตัวเล็กลงแล้วเราก็เลยเอานิมิตตรงนั้นน่ะมาเป็นเครื่องหมายบอกเอ๊ฉันทำไม่ได้หรอหรือฉันประสาทหรือเปล่าหรือฉันหลอนไปไหมแต่ถ้าบอกว่าเราตั้งจิตให้ถูกเออเราจะตั้งสติในสถานการณ์นั้นยังไงเวลาที่มันวูบลงไปเวลาที่มันง่วงนอนไปเวลาที่มันตัวใหญ่ขึ้นหรือมันตัวเล็กลงไอ้เครื่องหมายเหล่านั้นนะทุกฝั่งมันมาเป็นสิ่งที่ให้เราแก้ปัญหาแล้วก็เกิดความก้าวหน้าในการตั้งสติสัมปชัญญะของเราเลยนะนี่คือนัยยะแรกของคำว่านิมิตที่นักภาวนาทั้งหลายจะต้องทำความ

แล้วอะไรที่ไม่ใช่นิมิตผู้เปรียบที่จะเป็นการบ่งบอกความแตกต่างพระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้ในเรื่องของการสำรวมอินทรีย์

การกำหนดแบบที่เป็นอนุพยัญชนะให้เห็นคู่เปรียบเทียบกันท่านเปรียบเทียบอย่างเช่นชายหรือหญิงคนนี้ดูโดยรวมนี่เออสวยหล่องามเท่ดูโดยรวมหรือว่าดูโดยนิมิตคือภาพรวมทั้งหมดเห็นแล้วออกกำหนดได้ว่านี้หล่อสวยงามอีกอย่างหนึ่งกำหนดในลักษณะที่สองที่ตรงข้ามกันก็คืออนุพยัญชนะรายละเอียดต่างๆโอ้หน้าเขาดีนะดูแล้วงามนะยังไงคิ้วเหรอคิ้วก็เป็นแบบนี้ผู้ชายต้องเป็นนี้ผู้หญิงต้องเป็นแบบนี้สีผิวพรรณส่วนที่ควรดำก็ดำส่วนที่ควรขาวก็ขาวส่วนที่ควรโค้งก็โค้งส่วนที่ควรตรงก็ตรงซึ่งตรงโค้งผู้ชายผู้หญิงโดยอนุพยัญชนะไม่เหมือนกันอีกนะอนุพยัญชนะคือรายละเอียดว่าเล็บงามผิวงามปากงามจมูกงามหูงามผมงามอันนี้คือโดยอนุพยัญชนะหล่องามสวยแต่พอมาประกอบกันโดยนิมิตอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งโดยอนุพยัญชนะอาจจะก็ธรรมดานะแต่พอมาประกอบกันดีงามดีกว่าสวยกว่าเรียวกว่าสูงกว่าก็แตกต่างกันจุดประสงค์นะท่านฟังเรากลับไปที่ประเด็นแรกประเด็นแรกคืออะไรมันดีหมายถึงเป็นกุศลไหมมันไม่ดีหมายถึงเป็นอกุศลไหมเราจะดูโดยนิมิตหรือโดยอนุพยัญชนะกุศลต้องเกิดนะอกุศลต้องระมัดระวังนะถ้าเรามีความระมัดระวังในสิ่งที่เป็นอกุศลอันนั้นคือสิ่งดีงามนะจะโดยนิมิตหรือโดยอนุพยัญชนะเราทำให้เกิดการสำรวมอินทรีย์ได้เพราะนั้นนิมิตกับอนุพยัญชนะนี่คือเป็นนัยยะที่สองที่จะเป็นคู่เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างตรงข้ามมันของมันหรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันจะเป็นตัวแทนใดๆอันใดหนึ่งขึ้นมาในความที่เราจะเห็นว่าเป็นตัวแทนขึ้นมานี่มันเป็นนิมิตอย่างหนึ่งอันหนึ่งที่ว่าข้าพเจ้าเห็นแล้วก็สมัยนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ถือว่าเป็นอย่างนี้แหละอย่างเช่นในพิธีอย่างเงี้ยในสถานการณ์พิธีแบบหนึ่งเขาจะเอาเครื่องหมายของการใส่รองเท้าใส่หมวกเนื่องว่านี่คือการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดมันมีแบบนี้นะในพิธีบางแบบท่านผู้ฟังก็ถ้าแต่งเครื่องแบบก็ต้องเต็มยศสิแต่งเครื่องแบบเต็มยศนี่คือให้ความเคารพสูงสุดแต่ว่านะถ้าเข้าไปในที่อีกที่หนึ่งนะต้องถอดหมวกนะอ๋อถอดหมวกโอเคถอดหมวกแสดงความเคารพจะให้ความเคารพสถานที่แล้วรองเท้าไม่ถอดอ่ะไม่ถอดเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบอ๋อโอเคก็เขาก็จะตีความกันไปอย่างนี้ใช่ไหมโอเคก็ตามที่เขาจะตีความก็แสดงถึงความเคารพก็เคารพไปใช่ไหมกุศลธรรมเขาเกิดเขาไม่มีปัญหานิมิตอะไรก็ได้ก็เรื่องหมายอะไรก็ได้ใช่ไหมมันก็เลยอยู่ที่ว่าเราจะให้ความหมายของสิ่งนั้นๆน่ะยังไงยังไงซึ่งการให้ความหมายก็โดยนิมิตหรือโดยอนุพยัญชนะแต่ละเหตุการณ์มันก็แตกต่างกันไปประเด็นคือกุศลธรรมให้มันเกิดแล้วกันแล้วถ้าเราทำผิดนะผิดก็แก้เขาสิหรือก็ปรับตกลงกันให้เข้าใจเหมือนกันว่านิมิตเนี้ยจะแทนอะไรเพราะว่าแต่ละที่แต่ละทางมันก็จะปรับเปลี่ยนกันไปให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์แน่นอนบ่อนต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการต้องทำความเข้าใจมันอาจจะเข้าใจผิดเข้าใจผิดนี่คือถูกกับผิดนะไม่ใช่ว่าสัมมาหรือมิจฉาก็จะมีถูกผิดๆปรับเปลี่ยนเราก็แก้ไขเอานั้นไม่ได้เป็นสาระในการที่ว่าผิดแล้วมันจะผิดเลยหรอกคนเราผิดก็แก้รู้แล้วก็ปรับการที่เรามีความรู้เพิ่มอันนั้นกุศลธรรมเพิ่มการที่เราเอาความไม่รู้ออกไปทำให้มันถูกระเบียบหรือว่าวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
นั่นคือเอาอกุศลออกไปอันนี้ก็เป็นการทำความเพียรเอาความเพียรมีตรงนี้เราผิดพลาดเราแก้อันนี้กุศลธรรมนิมิตนั้นก็ดีขึ้นมาคุณฟังอนุพยัญชนะคือรายละเอียดต่างๆก็ทำให้ดีขึ้นมาได้เป็นกุศลธรรมขึ้นมาได้นี่คือประการที่สองเรื่องของนิมิตโดยมีคำว่าอนุพยัญชนะมันเป็นคู่เปรียบถ้ามาในประการที่สามในคำว่านิมิตที่พระพุทธเจ้าเคยสอนไว้เกี่ยวกับการทำสมาธิท่านจะแจกแจงนิมิตไว้อยู่สามส่วนด้วยกันโดยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับนายช่างทองกิจการงานของนายช่างทองที่เขาจะทำทองคำให้ขึ้นเป็นรูปที่เป็นงานเครื่องประดับอัญมณีที่สวยงามออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นแหวนต้มหูสร้อยคอมงกุฎใดๆเขาจะต้องรู้จักทำหน้าที่สามอย่างนี้ของเขาคือเขาจะต้องรู้จักใช้ไฟในการที่จะเป่าทองคำนั้นให้มันร้อนพอเหมาะพอสมในการที่จะทำให้มันถึงความบริสุทธิ์เต็มที่ต้องรู้จักพรมน้ำตามการอันควรในเวลาที่พอเหมาะพอสมเพื่อที่จะให้ทองนั้นมันเย็นลงให้ถึงความบริสุทธิ์บ้างให้ถึงความอ่อนพอเหมาะบ้างและอย่างที่สามจะต้องรู้จักการตรวจดูทองคำว่าไอ้มันเหมาะสมหรือยังได้ที่หรือยังบริสุทธิ์หรือยังถ้าทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวเช่นเป่าทองอย่างเดียวด้วยความร้อนทองคำก็จะไหม้เกินไปคือสุกจนไหม้แต่ถ้าพรมน้ำอย่างเดียวทองคำมันก็จะไม่ถึงความสุกที่เหมาะสมหมายความว่ามันก็จะไม่บริสุทธิ์บ้างมันก็จะไม่ได้ถึงอุณหภูมิที่จะขึ้นรูปได้เหมาะสมบ้างหรือถ้าตรวจดูอย่างเดียวมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วตรวจอย่างเดียวงานก็ไม่เสร็จสักทีเป็นรูปก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่มันจะต้องทำสามอย่างพอเหมาะพอสมตามเวลาที่เหมาะสมของเขานี้เป็นอุปมาท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นไว้เปรียบเทียบกับการที่จะทำจิตของเราให้มันอ่อนเหมาะในการที่จะรู้ธรรมะขั้นสูงขั้นลึกซึ้งขึ้นไปคุณจะต้องรู้จากการกำหนดนิมิตสามอย่างนี้ตามการอันควรในยะที่สามนั้นจึงพูดถึงเรื่องนิ

คือนิมิตในการที่จะยกจิตขึ้นตั้งจิตขึ้นทำความเพียรต้องกระทำตามการอันควรและอย่างที่สามอุเบกานิมิตคือนิมิตเพื่อให้มีอุเบกขาตามการอันควรแต่ละอย่างละอย่างเป็นยังไงคำว่านิมิตเราเข้าใจแล้วนะทุกท่านคือเครื่องหมายเครื่องหมายที่เราต้องทำความเข้าใจต่อไปคือให้มันเหมือนปุ่มกดให้มันพอนึกถึงนี่ปุ๊บได้อันนั้นปั๊บเหมือนเราเปิดสวิตช์ไฟนี่กดปุ๊บไฟติดปั๊บเหมือนเรากดสวิตช์ไฟนี่กดปุ๊บไฟดับปั๊บถ้ากดแล้วมันไม่ติดอะจังหวะที่มันต้องให้เปิดใช่ป่ะอ้าวปุ่มเสียถ้ากดปุ๊บใจมันปิดอ้าวแต่มันดันไม่ปิดมันดันช็อตเขาให้อีกนี่อ้าว

ิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีคือทำปุ่มให้มันดีในการอะไรให้เกิดสมาธิสมาธิในที่นี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าหมายเอาความสงบในใจมันต้องมีจังหวะที่ทำให้จิตเรามันสงบเย็นลงไปเพราะว่าถ้าจิตเราไม่สงบมันจะฟุ้งซ่านวุ่นวายสิ่งแวดล้อมในอะไรที่จิตมันจะอยู่เนี่ยสิ่งแวดล้อมในช่องทางใจมันไม่เหมาะสมมันก็อยู่ยากมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงจิตอยู่ในช่องทางใจจึงต้องการความสงบความสงบนี้หาได้จากสมาธิคือความระงับทำยังไงสมาธินิมิตเช่นในที่นี้คุณนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงท่านปุ๊บจิตวาบเย็นลงเลยทำไมอ่ะผมก็ท่านเป็นคนดีเนาะท่านเป็นคนที่สามารถเข้าฌานได้1 2 3 4 4 3 2 1แล้วท่านยังเป็นคนที่มีเมตตามีกรุณาหวังความปรารถนาดีหวังความสุขให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายตัวเราท่านก็แผ่เมตตาให้โอ้รู้สึกถึงบุญกุศลรู้สึกถึงความเมตตาที่ท่านส่งมาปึ้งปึ๊บไอ้ความฟุ้งซ่านอะไรที่จิตเราจะเข้าไปหาหายหมดความเร่าร้อนทางกายความเร่าร้อนทางจิตหายหมดเราเอาพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตคือเครื่องหมายในการที่จะให้เกิดสมาธินิมิตคือพระพุทธเจ้านั้นเราเรียกว่าสมาธินิมิตบางคนอาจจะเป็นอย่างอื่นตั้งหวังบางคนอาจจะเอาลมหายใจได้ไม่มีปัญหาบางคนอาจจะเอาคำว่าอรหังไม่มีปัญหาบางคนอาจจะเอาสีนึกถึงสีขาวได้มาเลยเอาอะไรเป็นนิมิตก็ได้หายใจลึกๆก็ได้เป็นนิมิตนิมิตจะเป็นทางกายนิมิตจะเป็นทางใจนิมิตจะเป็นคำพูดเอาปุ่มที่มันจะเวิร์กก็แล้วกันที่พอนึกถึงแล้วทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีภูมิเกิดสมาธิ

คำว่าปัคคหะท่านผู้ฟังหมายถึงการที่เราจะยกจิตขึ้นตั้งจิตขึ้นให้มันมีความระมัดระวังให้มีการเห็นตามความเป็นจริงให้แบบถ้ายังไม่พิจารณาก็ต้องให้พิจารณาถ้ายังไม่รู้ก็ต้องให้รู้อะไรที่มันยังไม่มีมันต้องมีเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องแบบใส่พลังเข้าไปอะไรที่มันยังไม่มีกุศลธรรมมันต้องมีเมื่อสักครู่แยกออกมาเฉพาะคือเรื่องความสงบถ้ายังไม่สงบต้องสงบนี่คือสมาธินิมิตส่วนปัคคานิมิตนี่คืออย่างอื่นละไม่ว่าจะเรื่องปัญญาเรื่องสติเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่ความสงบแล้วมันต้องมีคุณต้องทำให้มีขึ้นมาในที่นี้ส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงปัญญาการปล่อยวางการที่เห็นตามความเป็นจริงการเห็นความไม่เที่ยงซึ่งส่วนตัวของข้าพเจ้าเองนะข้าพเจ้าจะกำหนด

นึกขึ้นมาปึ้งนี่เป็นนิมิตของข้าพเจ้าท่านผู้ฟังอาจจะเอารูปที่เป็นอสุภะอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเอาผมขนเล็บฟันหนังอาจจะเอาโครงกระดูกอาจจะเอาอะไรก็ได้ที่เราจะนึกถึงแล้วปึ้งปึ๊บเราจะแบบโอ้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความแบบเป็นของปฏิกูลเห็นความเป็นของที่เป็นทุกข์เป็นอนัตตานึกถึงตรงนี้มาให้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายที่เราจะระมัดระวังรอบคอบไม่หละหลวมไม่ไหลไปตาม

ำให้ตั้งไว้อันเป็นนิมิตที่ตั้งไว้แล้วด้วยดีอีกอันหนึ่งเราจะเห็นโทษก็ได้เห็นโทษของสิ่งนั้นเป็นกรณีคนผู้ฟังที่ต้องการจะพัฒนาฌานสมาธิให้ลึกซึ้งลงไปเงี้ยนะจากฌานหนึ่งเป็นฌานสองเนี่ยคุณต้องเห็นโทษในวิตกวิจารณ์ว่าวิตกวิจารณ์เนี่ยมันไม่ดียังไงเนี่ยการเห็นตรงนี้นี่คือปักกะหันนิมิตก็เรื่องหมายอะไรนะโทษของสิ่งนั้นโทษของสิ่งที่เราต้องการจะปล่อยวางนั่นแหละเรื่องความคิดในทางกามก็ได้ความคิดในทางกามโอ้มันไม่ดีไม่ดีทำให้เราเกิดปัญหาเกิดความกำหนัดเกิดอกุศลธรรมต่างๆตามมาไม่ดีไม่ดีเห็นความไม่ดีนั่นแหละเห็นโทษของมันนั่นแหละเป็นนิมิตได้เห็นโทษนะทุกฝั่งเห็นความไม่ดียังเป็นสิ่งดีได้เลยคิดดูว่านี่แล้วมันคือนิมิตนิมิตเพื่อความเพียรให้เกิดการ

ทำนิมิตนี้ให้ตั้งไว้ด้วยดีเหมือนช่างทองเป่าไฟลงไปประกอบตัวเบ้าและฉาบปากเบ้าให้ไฟทั้งหมดที่เราสุมขึ้นเป่าขึ้นเนี่ยมันมารวมลงปากเบ้านี้แล้วอัดลมไปอัดลมเข้าไปคือเผาเข้าไปเผาเข้าไปทองคำก็จะสุกขึ้นมาอย่าทำอย่างเดียวต้องดูด้วยดูด้วยต้องปรับกับสมาธิไอ้ตรงดูตรงนี้แหละคือเป็นอันที่สามเป็นเครื่องหมายที่พระพุทธเจ้า

อย่าชุ่มแช่อยู่กับความสงบอย่าพิจารณาอย่างเดียวแต่ต้องคอยมาตรวจดูเหมือนนายช่างทองตรวจดูทองคำที่กำลังเผาอยู่เป่าอยู่ก็ต้องออกมาดูนิดหนึ่งมันได้สีมันได้ยังแต่มันบริสุทธิ์พอดียังจะมีส่วนประกอบอะไรที่เราต้องใส่ไปเพิ่มเติมบ้างเอาออกบ้างก็ต้องตรวจดูตรวจดูคือดูคิวนั่นเองการที่เราจะมาเห็นเรื่องหมายใดๆให้มันชัดเจนถูกต้องได้ทุกฝั่งดูเครื่องหมายเครื่องหมายอันหนึ่งที่เราจะดูได้นะคือการที่ดูว่าจิตเรามันฟุ้งซ่านหรือยังจิตเรามันขี้เกียจหรือยังการที่ฟุ้งซ่านแล้วความฟุ้งซ่านนี่คือเครื่องหมายทุกฝั่งอันหนึ่งเป็นนิมิตในการที่จะบอกว่าอ๋อเกินแล้วการปรารภความเพียรการที่จะตั้งจิตขึ้นเห็นตามความเป็นจริงพิจารณานั่นนี่เนี่ยมันเกินแล้วเกินไปแล้วเป็นความฟุ้งซ่านแล้วให้ดูเครื่องหมายตรงนี้เอาอะไรดูเอาอุเบกขาดูเพราะถ้าไม่อุเบกขาดูมันเพลินไปตามความฟุ้งซ่านแล้วเราจะไม่รู้ตัวเอาสติดูเอาอุเบกขาดูวางเฉยในความฟุ้งซ่านนั้นเห็นแล้วเป็นไงหยุดมันเกินแล้วหยุดพิจารณาหยุดเห็นโครงกระดูกทำอะไรก็มาทำจิตให้สงบมาทำจิตให้สงบโดยการทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวมีปีติสุขมีวิตกวิจารไม่ต้องไปพิจารณาใดๆแต่ให้หาความสงบในภายในตรงนี้คือมาเจริญสมาธินิมิตให้จิตเป็นอารมณ์เดียวให้จิตระงับลงทีนี้ถ้าเราทำไปเจออีกอันหนึ่งเจอเครื่องหมายคือความขี้เกียจขี้คร้านความเฉยความเฉยชาความไม่กระตือร้นความแบบแฉะแมะคือเมื่อวานนี้มันตกตะกอนจนกระทั่งแบบว่าข้างล่างนี่มันแน่นเต็มที่เลยแน่นจนทำอะไรแบบไม่ได้อันนี้มันเกินไปลักษณะของความเกียจคร้านแบบนี้แสดงว่าสมาธินิมิตเนี่ยมันมากเกินไปแล้วหมายความว่าเราเอานิมิตอันใดอันหนึ่งใช่ไหมในที่นี้เช่นพุทโธหรือดูลมหายใจจนกระทั่งว่าจิตมันระงับลงเต็มที่ดีแล้วแล้วมันเกินไปจนเป็นนิมิตอีกอันหนึ่งขึ้นมาคือความเกียจคร้านความง่วงซึมความซึมเศร้าความเหงาหงอยความเฉยแฉะ

ก็ให้มาพิจารณาให้คิดให้นึกให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์เห็นด้วยปัญญาก็มาเจริญปักขหนิมิตเครื่องหมายที่จะทำให้เราเกิดแบบจิตใจมันถูกกระตุ้นขึ้นมาให้มีพลังไฟขึ้นมาให้ลุกโพลงโชนขึ้นมาแต่จะให้เห็นภาพชัดเจนพระพุทธเจ้าเอาเรื่องโพชฌงค์7ตัมฟังมาแบ่งเป็น2ส่วน3อย่าง1เป็นส่วนของความระงับสมาธิความนิ่งความเย็นนั่นคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพช

อีก3ประการของโพชฌงค์จัดมาในปัจจหนิมิตคือให้จิตมันลุกโผล่ขึ้นนั่นคือปีติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์และวิริยสัมโพชฌงค์จัดมาในส่วนตรงนี้ได้เลยเราเห็นเครื่องหมายใดๆแล้วให้จิตมันลุกโผล่ขึ้นให้มีปีติขึ้นให้พิจารณาธรรมะข้อนั้นข้อนี้ให้ปรารภความเพียรเห็นความไม่เที่ยงต่างๆอันนี้คือเหมือนไฟที่มันลุกโผล่ขึ้นแต่จะใส่เชื้อลงไปเช่นเป่าลมลงไปใส่ใบไม้แห้งลงไปใส่โคมไม้แห้งลงไปก็ลุกโผล่ขึ้นมาส่วนฟังที่

จะบาลานซ์ได้ด้วยสติสติสัมปชัญญะนี่จะเป็นตัวที่จะปรับในที่นี้ปรับกับนิมิตอย่างที่3ก็คืออุเบกานิมิตอุเบกานิมิตในที่นี้หมายถึงสตินั้นระวังไม่ใช่อุเบกาสัมปชัญญะอุเบกาสัมปชัญญะไปอยู่ในฝั่งของสมาธินิมิตนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องนิมิตกันอยู่ทุกฝั่งคือเครื่องหมายเราต้องการตรวจดูอะไรเราต้องการเห็นอะไรเราต้องการทำอะไรให้เกิดขึ้นในจิตของเรานิมิต3อย่างคือสมาธินิมิตทำโดยการอันควรดูเครื่องหมายดีทั้งให้มันเกิดทั้งอะไรที่มันเกินเกิดคือเช่นพุทโธหรือลมหายใจเกินคือเหงาหงอยขี้เกียจเสื่องซึมเฉยเมยนิมิตที่สองปักขหานิมิตคือนิมิตให้จิตมันลุกโคลงขึ้นตั้งขึ้นเป็นลักษณะของความเพียรในที่นี้เช่นเราจะใช้โครงกระดูกนึกถึงผมขนเล็บฟันหนังเป็นนิมิตให้เข้าได้ดูเครื่องหมายด้วยมันเกินหรือยังหนึ่งคือแต่ว่าฟุ้งซ่านคิดเรื่องอกุศลจะมาเกินแล้วต้องปรับลดอันที่สามนิมิตคืออุเบกขาหมายถึงการมีสติสัมปชัญญะตรวจดูไม่ให้จิตของเรามันเกินไปทางด้านใดด้านหนึ่งถ้าเกินไปแล้วต้องปรับดูคิวดูเครื่องหมายส่วนที่เกินไปให้ดีส่วนไหนฟุ้งซ่านส่วนไหนเสื่องซึมเกียจคร้านให้จิตมีอุเบกขาในสภาวะเหล่านั้นตรวจดูปรับให้เหมาะสมในที่นี้คือตั้งสติขึ้นเราเจริญนิมิตทั้งสามนี้ตามการอันควรนี่คือนัยยะที่มาในอังคุตตรนิกายหมวด3โดยเป็นพุทธพจน์เลย3ข้อนี้ธรรมนิมิตโดยนำเรื่องของสมาธิต่างๆมาประกอบกันด้วยนี่คือนัยยะที่3ส่วนนัยยะที่4ท่านผู้ฟังอันนี้แถมเพิ่มเติมขึ้นมาในช่วงท้ายรายการเป็นคำอธิบายที่มาในคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังคหะแล้วก็วิสุทธิมรรคพูดสิ่งเดียวกันคือเรื่องของนิมิต3อย่างได้แก่บริกรรมนิมิตอุคคหะนิมิตและปฏิภาคนิมิตในคัมภีร์เหล่านั้นทำวังพูดถึงเทคนิคการปฏิบัตินั่นเองซึ่งคำว่าบริกรรมนิมิตก็อย่างที่ข้าพเจ้าพูดไปในนัยยะที่3สมาธินิมิตของคุณเนี่ยใช้อะไรล่ะบางคนใช้ลมหายใจบางคนใช้พุทโธพุทโธก็ตามลมหายใจก็ตามนั้นเรียกว่าเป็นบริกรรมนิมิตคือเครื่องหมายที่จะเป็นปุ่มกดแล้วเราจะเข้าจุดนี้ได้ทันทีทำให้เป็นบริกรรมในการที่จะเริ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วกำหนดให้มันเข้าถึงสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ขึ้นมาได้เช่นสำหรับบางคนจะใช้พุทโธเป็นอารมณ์เป็นบริกรรมนิมิตของชั้นหนึ่งชั้นสองจะใช้ลมหายใจเป็นบริกรรมนิมิตของชั้นสามชั้นสี่อย่างนี้เป็นต้นนี่คือลักษณะของนิมิตเพื่อให้เกิดจิตที่มันเป็นบริกรรมให้มันเข้ากันเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามขึ้นมาประการที่สองที่เรียกว่าอุคคหานิมิตคือนิมิตที่เราเห็นจนชินตานึกขึ้นมาได้ยกตัวอย่างเช่นกระดูกอย่างเงี้ยบางคนดูภาพอสุภะเนาะจนมันจำติดตาเลยโอ้โหอ้วกอย่างนี้เน่าอย่างนี้บางคนเราไปดูโครงกระดูกก็ตั้งโชว์ไว้ตามวัดต่างๆบ้างตามโรงพยาบาลบ้างเห็นจนหลับตาปุ๊บก็เห็นภาพนั้นเลยที่ว่าหลับตาปุ๊บแล้วเห็นนั้นเลยอันนี้ก็เรียกว่าอุคคหานิมิตหรือเรียกว่านิมิตติดตานิมิตที่ใจเรียนมานี่เป็นนิมิตประเภทที่สองในนัยยะที่สี่นี้ส่วนประเภทที่สามท่านเรียกว่าปฏิภาคนิมิตคือนิมิตเทียบเคียงนิมิตเสมือนท่านได้คำอธิบายตรงนี้ไว้นะว่าเวลาที่มีปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นหมายความว่าจิตย่อมเป็นอุปจารสมาธิปฏิภาคนิมิตจะเกิดพร้อมกับอุปจารสมาธิเมื่อเสพปฏิภาคนิมิตสม่ำเสมอด้วยอุปจารสมาธิก็จะเกิดอัปปนาสมาธิต่อไปปฏิภาคนิมิตจึงชื่อว่าเป็นอารมณ์
แก่อุปจารภาวนาและอัปปนาภาวนาหมายความว่าไงนี่ก็จะพูดถึงเรื่องสมาธิอุปจารอัปปนาใช่ไหมนี่คือตรงที่เราเข้าไปในขั้นลึกซึ้งแบบนั้นได้เป็นที่จะบ่งบอกอันใดอันหนึ่งในที่นี้ครับอาจารย์ต้องการจะเปรียบเทียบให้เราฟังเข้าใจนะว่าเหมือนกับเขียวหรือแดงในที่นี้หมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นลักษณะเมื่อสักครู่กลับมาส่วนที่เป็นบทที่พูดถึงว่าไอ้สมาธินิมิตไอ้เกิดหรือยังหรือปัจจหานิมิตไอ้เก

0: เหยียดคร้านเป็นปฏิภาคนิมิตบ่งบอกถึงความที่ว่าสมาธิมันเกินแล้วกุศลธรรมจะเกิดได้นะทุกฝังคือมันจงบ่งบอกอะไรบางประการที่ไม่ใช่ตัวของมันเองก็จึงเรียกว่าปฏิภาคไงที่จะหมายถึงการสะท้อนกลับมาที่จะบ่งบอกถึงอะไรอะไรแต่ยกตัวอย่างถึงบุคคลที่อาจจะมีความรู้ความสามารถพิเศษตัวบางเมื่อเรานั่งสมาธิกันเนี่ยนะแล้วเกิดเป็นนิมิตภาพขวดเหล้าขึ้นมาเฮ้มันจะเป็นการบ่งบอกถึงอะไรอาจจะหมายถึงคนคนนี้ที่นั่งสมาธิอยู่ด้วยเนี่ยเขาเคยเป็นคนกินเหล้ามาก่อนชอบกินเหล้ามันเลยเป็นนิมิตขวดเหล้าขึ้นมาแต่ขวดเหล้านั้นล้มระเนระนาดไปจนน้ำไหลออกหมดอย่างเงี้ยโอ้ก็อาจจะเป็นนิมิตเป็นปฏิภาคที่จะบ่งบอกถึงความที่ว่าอ๋อคนนี้เขาเลิกเหล้าแล้วหรือเมื่อก่อนนี่เขาชอบกินมากเลยนี่เป็นปฏิภาคนิมิตที่จะบ่งบอกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ฟังอันนี้เป็นคำอธิบายที่มาในวิสุทธิมรรคและคัมภีร์อภิธรรมัฏฐสังคหะซึ่งก็จะมีความหมายเดียวกันนั่นแหละในเรื่องมันหมายถึงอะไรเครื่องหมายบ่งบอกอะไรนิมิตรายละเอียดต่างๆก็แตกต่างกันไปพระพุทธเจ้ายังเคยตรัสถึงนิมิต4อย่างนั่นคือเรื่องความแก่ความเจ็บความตายและนักบวชวันนี้เป็นเหมือนกับว่าเทวทูตเป็นเครื่องหมายที่จะบ่งบอกว่าต้องออกบวชได้แล้วอย่างคนแก่คนเจ็บคนตายเราเห็นกันทุกวันทุกวันนะแต่บางคนก็ไม่เก็ตแต่วันนี้ก็ฉันต้องออกบวชฉันต้องปฏิบัติธรรมไม่เก็ตคือคุณไม่เข้าใจปฏิภาคนิมิตของเขาอย่างนี้คุณไม่เข้าใจความหมายลึกซึ้งลงไปเพราะฉะนั้นจึงกลับมาในประเด็นที่หนึ่งนั่นแหละประการที่หนึ่งที่ว่าเราต้องเข้าใจความหมายที่เป็นกุศลอย่างไรอย่างไรวันนี้ข้าพเจ้าได้นำเรื่องของนิมิตที่เกี่ยวข้องกับการภาวนาและเบตเตอร์ต่างๆเพิ่มเติมหมายให้ท่านผู้ฟังได้ทำความเข้าใจว่านิมิตเกิดขึ้นกับเราได้อยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราให้ความหมายที่เป็นทางสายกลางเกิดกุศลธรรมให้กับสิ่งนี้ได้หรือไม่นั่นจะเป็นปัญญาเป็นทางออกเป็นทางที่สามเป็นทางที่จะให้เรามีสติพัฒนาสมาธิเพิ่มพูนปัญญาทำให้เราเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะสภาความมั่นคงแห่งชาติเตรียมเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญร่วมคณะอันคลอสให้ครม.พิจารณาเห็นชอบในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
4: ่
3: อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สภาความมั่นคงแห่งชาติเตรียมเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญร่วมคณะอันคลอสให้ครม.พิจารณาเห็นชอบในวันนี้พร้อมเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับสกัดภัยคุกคามรูปแบบใหม่
8: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยว่าที่ประชุมสมช.มีมติเห็นชอบให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยมีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมารองรับอย่างเร่งด่วนพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและป้องกันโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องเขตแดนทางทะเลตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสโดยสมช.เตรียมเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าร่วมคณะกรรมการประนอมให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้โดยคาดว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้แก่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธสำหรับกระแสข่าวกรณีทางการจีนส่งมอบรถถังให้ประเทศกัมพูชานั้นเลขาธิการสมช.ยืนยันว่าที่ประชุมในวันนี้ไม่ได้มีการยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาหารือแต่อย่างใดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านนายกรัฐมนตรียังไม่ได้รับรายงานกรณีรถถังของกัมพูชาประชิดชายแดนยืนยันไทยมีความพร้อมในการป้องกันอธิปไตย
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าที่ประชุมได้เห็นชอบในหลายวาระทั้งการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสและการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรืออันที่โดนส่วนกรณีกระแสข่าวเกี่ยวกับรถถังของกัมพูชาเข้าประชิดชายแดนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวและย้ำว่าการดำเนินการใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้ดินแดนของกัมพูชาถือเป็นกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ไปก้าวไกลแต่ประเทศไทยได้เฝ้าระวังชายแดนอย่างเต็มที่มีความพร้อมในการปกป้องดินแดนไม่ให้ใครมาล่วงล้ำหรือบุกรุกได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มH นัดแรกทีมชาติสเปนทำได้เพียงเสมอเคปเวิร์ด0-0
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มH นัดแรกทีมชาติสเปนลงสนามพบกับทีมชาติเคปเวิร์ดโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพกระทิงดุประเดิมสนามได้อย่างน่าผิดหวังหลังทำได้เพียงเสมอกับเคปเวิร์ดชาติหน้าใหม่ที่ผ่านเข้ามาเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกแบบไร้สกอร์0-0ตลอดทั้งเกมสเปนเป็นฝ่ายครองบอลเหนือกว่าถึง174%และสร้างโอกาสเขาทำได้ถึง27ครั้งแต่ขาดความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม H ระหว่างอุรุกวัยกับซาอุดิอาระเบียกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดแรกทีมชาติเบลเยียมเสมออียิปต์1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม F ระหว่างอิหร่านพบนิวซีแลนด์จะแข่งขันเวลา 8:00 นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง 7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

0: ต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่16มิถุนายน2569นะคะขึ้นวันนี้ตรงกับขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรมงอุบลนะคะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็คุณผู้ชมด้วยค่ะที่ติดตามทางทั้งหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ยังมีในส่วนของ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะจะมีทั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็วิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยนะคะอีกสักครู่คุณปูบุญมาสีมาศก็จะมาตีของร้องข่าวให้ฟังด้วยค่
0: ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนมาพร้อมกับทีมงานค่ะคุณสุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงให้เราวันนี้ค่ะส่วน Facebook Live วันนี้นะคะเป็นทีมนิวมีเดียค่ะขอบคุณน้องๆทุกท่านเลยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะช่องทางออนไลน์ที่ Facebook Live เพจข่าวยามเช้าตอนนี้คุณผู้ฟังทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะใครที่เริ่มเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศหรือเรื่องของในพื้นที่ท่านพูดคุยกันมาได้นะคะโดยเฉพาะฝนฟ้าอากาศเมื่อเช้านี้ค่ะพี่กบตอนที่เดินทางมาทำงานเนาะฝนโปรยปลาย
1: 2วันแล้วนะคุณ
0: ใช่แล้วก็โอ้โหพื้นถนนเนี่ยเปียกเลยน่าจะคาดการว่าตกตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
1: เพราะฉะนั้นใครที่ขับรถในช่วงเช้าพอฝนตกแบบนี้ถนนอาจจะลื่นได้ระมัดระวังด้วยนะคะก็อย่าใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดด้วยนะคะแต่ว่าในช่วงที่รถติดหรือว่าในช่วงเช้าแบบนี้ฝนถนนลื่นดูแลสุขภาพพร้อมกับระมัดระวังเรื่องการขับขี่ด้วยนะคะ
0: ค่ะเช้านี้มาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยค่
1: ะ
0: อัปเดตเมื่อ6นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองนะคะวันนี้ในเว็บไซต์เนี่ยบอกว่าภาคเหนือวันนี้นะคะฝนเยอะหน่อยนะคะ 60% ของพื้นที่จะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนภาคอีสานวันนี้นะคะฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่นะคะเช่นเดียวกันกับภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองส่วนภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งขยับมาที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนค่อนข้างเยอะเลยค่ะฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะคะแล้วก็ลงมาภาคใต้นะคะมาดูฝั่งอันดามันกันก่อนวันนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนอยู่ที่ 30% ของพื้นที่เพราะฉะนั้นวันนี้ทั่วทั้งประเทศเนี่ยฝนจะไปตกเยอะๆเลยเนี่ยที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงภาคเหนือด้วยยังไงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะคะแล้วก็ช่วงนี้ไปไหนก็พกร่มพกเสื้อกันฝนติดในเบาะรถสักหน่อยบางทีคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วต่างจังหวัดก็จะได้ไม่เปียกฝนแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้ด้วยนะคะ
1: ทักทายคุณผู้ฟังเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวสารวันนี้ค่ะคุณบราวนี่บอกว่าสวัสดีสองสาวแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณเช่นกันค่
0: ะ
1: คุณประคองนะคะบอกว่าสวัสดีเช่นกันคุณอุศีสวัสดีค่ะยามเช้าทุกๆท่านเลย
0: ค่ะพี่พี่สมัยมาแล้วนะคะพี่นิสเจียนะคุณบราวนี่พี่พยอมคุณสมพรนะคะพี่สุภาพรมาแล้วคุณจำลองบอกสวัสดีข่าวยามเช้าฟังอยู่ที่วัดสำเภาเคียงเชียนใหญ
1: ่
0: เสียงดังฟังชัดครับ
1: ค่ะคุณสมปองบอกว่าสวัสดีสองสาวนะคะแล้วก็บอกว่าเช้านี้เนี่ยรายงานมาแล้วนะบอกว่า8ริ้วฉะเชิงเทราฟ้าสดใสอยู่นะคะ
0: ค่ะสวัสดีคุณพงษ์นเรศพี่ประเสริฐสวัสดีนะคะบอกรับฟังเป็นประจำที่เบตงวันนี้ฝนตก
1: ค่ะภาคไหนจังหวัดไหนมีฝนลงมาในช่วงเช้าแบบนี้ก็อัปเดตมาได้นะคะคุณประเทืองบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเช่นกันค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณรจนาคุณป้าวันดี
0: ป้าวันดีบอกอยุธยาเช้านี้ไม่มีฝนค่ะ
1: ค่ะยังไม่มีนะหลายพื้นที่ก็ยังไม่มีนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะไปกันที่ข่าวแรกกันหน่อยค่ะสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีนะคะไปจนถึง 16:00 นณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะ ทางรัฐบาลนะคะก็ได้มีการจัดพิธีตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวาย

0: พระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะที่วัดพระยายังเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครนะคะและเมื่อวานนี้ก็มีการร่วมกันใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปด้วยกันค่ะก็มีทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยทางด้านของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะมีคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์แล้วก็มีคุณสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีฝากฝั่งของคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรค่ะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและข้าราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์100รูปค่ะการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยพระภิกษุในโครงการนี้นะคะก็จะได้มีการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่อำเภอลำลูกกาปทุมธานีนะคะซึ่งก็จะอยู่ตลอดระยะเวลาของโครงการนี้นะคะ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะผู้ที่จะเข้าร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะทางด้านขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.มีการปรับเวลาให้บริการรถชัตเทิลบัสค่ะซึ่งวันนี้เป็นบริการวันสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วเริ่มมาตั้งแต่วันที่14แล้ววันนี้วันที่16นะคะก็เป็นวันสุดท้ายที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะในครั้งนี้ค่ะโดยขสมก.นั้นจะจัดบริการรถชัตเทิลบัสฟรีเลยนะคะรายละเอียดอย่างนี้ค่ะคือถ้าใครที่จะไปขึ้นรถที่ท่าพระจะเป็นสาย M1 ค่ะท่าพระสถานีท่าพระสนามหลวงท่าต้นทางคันแรกเนี่ยจะออกจากสถานีก็เวลาประมาณ 7:00 น.จบรายการข่าวยามเช้าก็สามารถไปขึ้นรถได้ค่ะส่วนคันสุดท้ายจะออกจากท่าสถานีเนี่ยในเวลา 15:00 น.ค่ะส่วนสาย M2 ค่ะจะเป็นต้นทางที่สถานีสนามชัยไปยังสนามหลวงนะคะคันแรกจะออก 7:00 น.เหมือนกันส่วนคันสุดท้ายจะหมดที่เวลา 15:30 น.ค่ะส่วนสาย M7 ค่ะสำหรับใครที่จะไปขึ้นรถที่อนุสาวรีย์ชัยอยู่ฝั่งเกาะพญาไทนะคะไปยังสนามหลวงถ้าต้นทางเนี่ยไปขึ้นได้ในเวลา 7:00 น.เหมือนกันค่ะส่วนคันสุดท้ายจะสิ้นสุดในเวลา 15:00 น.แล้วก็สาย M8 ค่ะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปยังสนามหลวงคันแรกก็ 7:00 น.คันสุดท้าย 15:00 น.เช่นกันค่ะส่วนสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ค่ะเป็นสาย M9 สถานีสายใต้ใหม่ไปยังสนามหลวงนะคะถ้าต้นทางคันแรกจะเริ่มในเวลา 7:00 น.เช่นกันค่ะสิ้นสุดที่คันสุดท้าย 15:00 น.ออกจากท่าต้นทางนะคะส่วนสายสุดท้ายจะเป็น M16 ค่ะประตูเทวาภิรมย์ไปยังสนามหลวงจะขึ้นรถได้นะคะท่าต้นทางคันแรกเนี่ยจะอยู่ที่เวลา 8:00 น.
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็สิ้นสุดคันสุดท้ายที่ท่าต้นทางในเวลา 17:40 น.ซึ่งรถชัตเทิลบัสคันสุดท้ายนั้นจะเดินทางออกจากสนามหลวงในเวลา 18:00 น.ค่ะของวันนี้นะคะหรือว่าจะดูจนกว่าว่าประชาชนนั้นจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดค่ะหรือว่าใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรไปได้ที่ Contact Center นะคะ1348ค่ะBMTA นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูในเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ค่ะที่ www.bmta.co.th ค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของกอรมน.
1: ค่ะ
0: คือเขาขอความร่วมมือประชาชนมาต้องบอกว่าในโซเชียลนะคะมีการ ชร์ภาพบางทีเป็นภาพแบบ AI แล้วโดยเฉพาะเกี่ยวกับการพบเห็นนะคะมีการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างแล้วก็ดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ซึ่งแสดงภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาค่ะโดยภาพดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่แล้วก็ส่งต่อกันในโลกสังคมออนไลน์นะคะซึ่งเป็นภาพผ่านการปรับแต่งที่เกินจริงด้วย AI เพื่อเป็นการกระตุ้นอารมณ์แล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ส่งผลทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะคะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติยังไงควรตรวจสอบแหล่งที่มาหรือว่าหน่วยงานหรือสำนักข่าวเอามาจากที่แหล่งที่น่าเชื่อถือจะดีกว่านะคะเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จแล้วก็ลดความสับสนในสังคมและเป็นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทั้งข้อมูลข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยนะคะเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้สังคมบางทีเราแยกไม่ออกนะพี่กบ
1: ใช่ค่ะ
0: ภาพไหนเป็นภาพจริงภาพไหนเป็น AI เพราะมันเหมือนกันมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้คุณผู้ฟังไปดูต้นทางหมายถึงว่าเพจหรือว่าต่างๆที่น่าเชื่อถือได้
1: ใช่ค่ะ
0: ให้ดูที่หน้าที่เป็นของหน่วยงานรัฐจริงๆแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเช็คแล้วมันเอ้ยเราไม่แน่ใจว่าคนนี้น่าเชื่อถืออย่าไปแชร์อย่าไปส่งต่อ
1: ใช่
0: มันจะเกิดความคลาดเคลื่อนนะคะก็ยังไงหยุดแชร์ภาพ AI ปลอมนะคะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกของไทยช่วยไทยพลัสที่เข้าสู่แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะซึ่งมีทั้งหมด4แพลตฟอร์มด้วยกันหลายคนก็โอ้โหไปกระตุ้นการใช้จ่ายนะหนึ่งในนั้นก็คือดิฉันเองค่ะ
0: โอ้ยังไม่หมดอีกใช่ไหมคะ
1: ยังไม่หมดค่ะเหลืออีกประมาณ100กว่าบาท ก็ยังได้ช้อปปิ้งกันอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเองก็ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะคะของผู้ให้บริการระบบการขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มค่ะพร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการแล้วก็รับฟังการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานแล้วก็ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะเมื่อวานนี้โอ้โหเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นมาสคอตก็ได้นะหลายคนก็บอกว่าน้องเอมิเกลใช่ไหม
0: เอมิเกลกับแม่ชม
1: กับแม่ชมก็มาด้วยนะคะหลายคนก็โอ้ชื่นชอบนะคะท่านนายกก็ไปคุยไปเล่นกับน้องเอมิเกลด้วยนะคะทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานแล้วก็ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนค่ะที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนแล้วก็ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลที่เกิดจากการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะซึ่งสามารถมาจับจ่ายใช้สอยรวมไปถึงยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้หรือที่เรียกว่า AI นี่แหละค่ะ AI เนี่ยถ้าเอาจริงๆนะมันสามารถที่จะใช้ได้อย่างมีประโยชน์
0: คือถ้าเอามาใช้ประโยชน์ในทางที่ดีที่ถูก
1: มากเลย
0: คือเจ๋งมากเลยนะพี่ก
1: บใช่ค่ะ
0: สามารถช่วยผู้ประกอบการคือบางทีเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าบางคนก็ไม่รู้นะว่าเอ๊ะทำไมขายไม่ได้กำไร AI ตัวเนี้ยจะเข้ามาช่วยประมวลว่าต้นทุนที่ไหนถูกหรือเราควรลดควรปรับควรต่างทำยังไงให้ธุรกิจเราดีขึ้น
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของผู้ประกอบการเองเนี่ยก็สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือที่เรียกว่า AI เนี่ยผ่านการส่งเสริมการขายที่เรียกว่า Reskill แล้วก็รับ Upskill ได้นำมาประยุกต์ในการบริหารจัดการธุรกิจของตัวเองได้ค่ะก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็สร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายรวมไปถึงการขยายกิจการในอนาคตก็ได้นะคะซึ่งแน่นอนเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อและผู้ขายค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังช่วยเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการด้วยซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยปรากฏว่าผู้ประกอบการหลายรายนะคะมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง5เท่าเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการเติบโตของธุรกิจด้วยถึงแม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดลงเนี่ยก็เชื่อว่าจะสามารถปรับฐานรายได้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นได้เนี่ยอย่างน้อย2เท่าค่ะก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ พร้อมกันนี้นะคะท่านนายกเองก็ย้ำนะคะว่ารัฐบาลเองก็จะส่งเสริมให้ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับการพัฒนาทักษะแล้วก็สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ที่สำคัญค่ะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีความเข้มแข็งมั่นคงในระยะยาวด้วยจากนั้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเยี่ยมชมบูธนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนค่ะซึ่งมีทั้งหมด5บูธด้วยกันนะคะก็มีทั้ง AI นกกระซิบด้วยที่คุณบอกว่านำมาใช้ในแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการใช่
2: ค่ะ
1: นกกระซิบเนี่ยเป็นของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะแล้วก็มีบริษัทของ Grab Taxi ประเทศไทยจำกัดแล้วก็บริษัท Line Man นะคะมี Line Man มี Purple Ventures ก็คือ Robin Hood นั่นแหละที่เราคุ้นชินกันแล้วก็บริษัท Shopee ประเทศไทยนะคะหลายคนก็ได้ไปใช้บริการ Shopee Food ด้วยซึ่งก็เข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการอำนวยความสะดวกสำหรับให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงค่ะที่สำคัญโครงการนี้นะคะไทยช่วยไทยพลัสผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มทั้ง4แพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยสามารถใช้ได้ถึง30กันยายนปีนี้นะคะเริ่มตั้งแต่6โมงเช้านี่แหละค่ะไปจนถึง3ทุ่มของทุกวันแต่ถ้าเป็นแอปเป๋าตังค์ทั่วไปที่ใช้แบบร้านค้าทั่วไปอันนั้นใช้ได้จนถึง5ทุ่มของทุกวันค่ะ
2: ค่ะมาดูบรรยากาศเมื่อวานวันแรกของการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ชั้นนำ4รายที่พี่กบบอกไปก็มี Shopee Food Line Man Grab Food แล้วก็ Robin Hood นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่เป็นวันแรกนะคะ อย่างช่วงเช้าเนี่ยเขาบอกว่ายอดการใช้จ่ายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการเดินทางไปทำงานของพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปส่งน้องๆไปโรงเรียนนะคะก็เลยอาจจะหันไปซื้อแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรไปซื้อหน้าร้านมากกว่าตอนเช้านะคะแต่ว่าหลังช่วงเที่ยงค่ะพี่กบก็จะมีกลุ่มอย่างกลุ่มพนักงานออฟฟิศนะกลุ่มข้าราชการโดยเฉพาะถ้าเกิดช่วงกลางวันบ่ายๆเนี่ยฝนตกก็จะไม่ออกไปไหนกันเขาก็จะเริ่มสั่งอาหารผ่านระบบเดลิเวอรี่เพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับภาพรวมการใช้จ่ายผ่านการสแกนสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสที่ร้านค้าก็ยังคงพบว่าประชาชนเนี่ยเดินทางมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีประชาชนบางส่วนนะคะที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์สั่งอาหารได้เพราะอะไรเพราะว่าใช้เต็มวงเงินแล้ว 1,000 บาทนั่นเองนะคะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมาดูทางด้านของผู้ประกอบการเจ้าของร้านร้านหนึ่งคุณวนิดาสุนทรวาทีบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะได้รับการตอบรับดีมากกระแสดีมากจากลูกค้าเพราะว่าช่วยลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันได้สำหรับเมื่อวานนี้วันแรกของการเปิดระบบ Delivery ทางร้านก็เข้าร่วมแพลตฟอร์มเหมือนกันนะคะซึ่งสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันไทยช่วยไทยได้โดยตรงก็เชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้ดีขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีโครงการนี้ยอดสั่งซื้อเนี่ยโอ้โหบอกว่าซบเซาเลยนะคะการที่รัฐบาลช่วยสนับสนุน 60-40 ถือเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้จริงค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะถือว่าเป็นโครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเราสามารถใช้ได้นะคะตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วยาวไป4เดือนถึง30กันยายนนะคะแล้วก็นอกจากนี้มาดูขั้นตอนหน่อยขั้นตอนการสั่งซื้ออาหารผ่านแพลตฟอร์ม Delivery
1: ค
2: ุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะงงว่าเราต้องเข้าไปปกติเนี่ยเราต้องเข้าไปแพลตฟอร์มนั้นโดยตรง
1: ถูกต้อง
2: หรือเราต้องเข้าไปในแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสในแอปเป๋าตังค์ให้คุณผู้ฟังนะคะกดเข้าไปในแอปพลิเคชัน Grab แล้วก็เลือกไอคอนไทยช่วยไทยพลัส
1: นั่น
2: หม
1: ายถึงว่าย
2: กตัวอย่างนะ
1: จะใช้ Grab ก็ได้ Line Man ก็ได้
2: Robin,
1: แล้วแต
2: ่ Robinhood ก็ได้หมดนะก็คือให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันที่ท่านจะสั่งอาหาร
1: สมมติว่าเป็น Grab
2: ถูก
1: ก
2: ็กดเข้าไปที่แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็เลือกร้านอาหารที่ต้องการแล้วก็กดบอกว่ากดเปิดใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์นะแล้วก็กดแบนเนอร์ฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปเป๋าตังค์แล้วก็เลือก Grab Food นะคะ
1: ค
2: ือเขาบอกว่าให้สังเกตแถบสถานะสีเขียวเพื่อยืนยันการเปิดใช้งาน
1: เมื่อวานใช้แล้ว
2: เป็นยังไงบ้าง
1: ยากมั้ยไม่ยากเลย
2: ค
1: ือเข้าไปในแอปเป๋าตังค์ปุ๊บเราก็ไปกดตรงแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสใช่มั้ยกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะมีให้เลือกว่าผ่าน delivery อ่ะใช้แบนเนอร์มันจะมีแบนเนอร์ตัวนี้แล้วก็ไปกดตรงนั้น
2: ค่ะ
1: พอไปกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเจอร้านค้าเหมือนที่เราไปสั่ง Line Man สั่งแก
2: เหมือนโดยปกติเลย
1: ใช่แล้วคุณก็เลือกเลยจะสั่งอะไรพอเลือกสั่งเสร็จปุ๊บ เขาจะมีให้เราไปกดเนี่ยชำระเงินใช่ไหมชำระผ่านการใช้สิทธิ
2: ์
1: คนละครึ่งไม่ใช่คนละครึ่งขออภัยค่ะ60/40ไทยที่ไทยพลัสนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เรากดเข้าไปแล้วเราก็สามารถชำระเงินได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเติมเงินในจีวอลเล็ตก่อน
2: อันนี้สำคัญ
1: ใช่ค่ะ
2: นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการนะคะสำหรับการสั่งซื้ออาหารผ่านแพลตฟอร์ม delivery นะจริงๆไม่ยากก็ทำอย่างที่พี่กบบอกทำตามขั้นตอนเข้าไปตามระบบมันก็จะลิงก์แล้วก็พาคุณผู้ฟังไปยังหน้าชำระเงินแค่นี้ก็เสร็จสิ้นเป็นอันว่าเสร็จสิ้นในการที่จะใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านแพลตฟอร์ม food delivery นะ
1: คะ
2: เมื่อวานนี้ค่ะคุณเอ็มนิติธรรมภาสบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะมีการสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ประเดิมยอดวันแรก46 ล้านบาท
1: โอ
2: ้
1: โห
2: ก็ถือว่ายอดขายเยอะเลยนะคะ 46.13 ล้านบาทถือว่าให้ประชาชนสะท้อนการตอบรับในเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ดี
1: ค่ะ
2: นะคะ
1: ก็ช่วยกันเนาะไทยช่วยไทยพลัสนะคะเอามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปพักเบรกแล้วก็ไปพบกับคุณปูบุญมาสีมาเพราะว่าตอนนี้เขาน่าจะเงื้อคอแล้ว
2: กำไม้ตีคอเนี่ยแน่นแล้วนะ
1: นะคะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางไปบินไปที่คาซานนะคะใช้เวทีอาเซียนรัสเซียขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนค่ะท่านเองก็บอกว่าจะเดินหน้าการทูตเศรษฐกิจมุ่งหน้าเปิดตลาดใหม่ด้วยนะคะซึ่งทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษค่ะซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้17-18มิถุนายนที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียค่ะซึ่งก็หวังไว้นะคะว่าจะใช้เวทีนี้เนี่ยในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนหรือว่าการร่วมมือกันด้านพลังงานด้วยค่ะก็จะได้สร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยแล้วก็ประชาชนด้วยซึ่งท่านนายกเองก็จะออกเดินทางจากประเทศไทยในช่วงบ่ายของวันอังคารคือวันนี้นะคะหลังจากท่านเสร็จสิ้นการประชุมครม.เรียบร้อยแล้วท่านนายกรัฐมนตรีเองก็จะให้ความสำคัญกับการใช้เวทีระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยด้วยค่ะโดยในการเดินทางครั้งนี้เนี่ยการเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียแล้วก็มีการพบปะกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยค่ะรวมไปถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียค่ะรวมไปถึงผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำด้วยค่ะเพื่อที่จะผลักดันความร่วมมือแล้วก็จะนำไปสู่การต่อยอดการลงทุนการค้าและก็ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตต่อไปสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะคะก็เป็นโอกาสสำคัญที่จะสร้างช่องทางใหม่ให้กับภาคธุรกิจไทยด้วยช่องทางใหม่นี้นะคะนอกจากจะสร้างธุรกิจใหม่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการส่งออกของไทยไปสู่ตลาดที่มีศักยภาพมากขึ้นต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานความมั่นคงทางอาหารที่สำคัญค่ะก็จะดึงดูดการลงทุนในสาขาที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะก็จะช่วยสร้างทั้งสร้างงานมีงานเสร็จปุ๊บก็มีการสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับคนในประเทศด้วยแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนี้ก็จะเป็นการจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญของไทยที่จะขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจแล้วก็จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆค่ะสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศแล้วก็ประชาชนคนไทยค่ะ
2: ค่ะนี่เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดี๋ยวเราติดตามนะว่าผลการที่ท่านเดินทางเยือนที่จะไปเข้าร่วมประชุมใช้เวทีอาเซียนรัสเซียนี้จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างกับบ้านเรานะคะ 6:31 ค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ามาแล้วนะคะกลับมาติดตามสำหรับตีคล้องร้องข่าวค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
4: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ เปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
8: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัส60-40ฟู้ดเดลิเวอรี่กระตุ้นการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่15 มิถุนายน 2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ทำเนียบรัฐบาลครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนแล้วครับที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายตลอดจนขยายขนาดกิจการได้ในอนาคตกันด้วยก็เกิดประโยชน์ร่วมกันแล้วครับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแล้วนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการจากข้อมูลเบื้องต้นนั้นก็พบว่าผู้ประกอบการหลายรายเลยทีเดียวมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง5เท่าครับซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจซึ่งก็ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เตรียมตัวจะบินไปคาซานใช้เวทีอาเซียนรัสเซียขยายโอกาสการค้าการลงทุนเดินหน้าการทูตเศรษฐกิจมุ่งเปิดตลาดใหม่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17-18 มิถุนายน 2569ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวนี้แหละขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและประชาชนชาวไทยกันด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากประเทศไทยในช่วงบ่ายของวันอังคารที่16มิถุนายนนี้แหละครับ หลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีการเดินทางในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการสร้างช่องทางใหม่ให้กับภาคธุรกิจไทยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงดึงดูดการลงทุนในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกันด้วยอันจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียและก็ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สำคัญแล้วครับที่ประเทศไทยจะใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆและก็สร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติและประชาชนไทยกันด้วยครับพี่น้องและต่อเนื่องกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีแล้วครับโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการข้าราชการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายที่ชื่อว่ามหาดไทยทำทันทียกระดับมาตรฐานไทยสู่ OECD ย้ำว่าให้ความสำคัญโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้พี่น้องประชาชนพ้นจากความยากจนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยณห้องประชุมราชสีชั้น2อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงภารกิจสำคัญที่ผ่านมาแล้วครับอย่างเช่นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อขับเคลื่อนการเข้าร่วม OECD ของประเทศไทยในอนาคตกันด้วยซึ่งมีความสำคัญกับประเทศไทยทั้งในด้านการค้าการลงทุนการทำสัญญากับนานาชาติกระทรวงมหาดไทยจึงต้องขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยใสสะอาดเพื่อยกระดับมาตรฐานต่างๆขึ้นให้มันสอดคล้องกับการเข้าร่วม OECD และการจัดงานราชภัตราสู่สากลซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยสามารถใช้โอกาสนี้แหละครับในการสนับสนุนและส่งเสริมให้สินค้าผ้าไทยที่มีศักยภาพของแต่ละจังหวัดให้ไปถึงระดับสากลได้รวมทั้งได้เน้นย้ำสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและครับบอกว่าไปดูแลองค์คาพยพในจังหวัดให้พร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพตามนโยบายที่ชื่อว่ามหาดไทยทำทันทีหรือแอคชั่น5 plusซึ่งครอบคลุมภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในทุกมิติแล้วครับอันได้แก่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก้ปัญหาความมั่นคงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มศักยภาพการป้องกันสาธารณภัยการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและสมดุลผลักดันนโยบายราชการโปร่งใสและการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลพร้อมกับย้ำอีกว่าให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัสเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยตรงรวมไปถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผลักดันให้ประชาชนพ้นจากความยากจนภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยแล้วครับและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำถึงความสำคัญของนโยบายความมั่นคงทั้ง9ด้านของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างกรณีชาวต่างชาติขับจักรยานยนต์ชนแพทย์เสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้นในพื้นที่ไหนในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นแหละครับโดยยืนยันว่าในขณะที่ดำรงตำแหน่งจะไม่ยอมให้คนต่างชาติมารังแกคนไทยโดยเด็ดขาดแล้วก็ย้ำอีกว่าหากมีเหตุการณ์อุกชะกันแบบนี้และชาวต่างชาติที่กระทำการดังกล่าวยังได้รับการประกันตัวก็จะถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่นั้นๆยังขาดความใส่ใจและทำงานได้ไม่เต็มที่แล้วครับและถ้ามีการสั่งการให้ติดตามในประเด็นใดๆก็ขอให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงมาโดยละเอียดเพื่อสร้างความกระจ่างให้กับสังคมและบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนอย่างเต็มที่ครับพี่น้อง ต่อเนื่องกันเลยครับกับประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุแล้วครับว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางนั้นสงบก็ส่งผลดีทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายลงแล้วยืนยันว่ารัฐบาลได้วางกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์รับมือทุกสถานการณ์จากทั่วโลกไว้แล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพและเตรียมจะลงนามในวันที่19มิถุนายน2569นี้นายกรัฐมนตรีก็มองว่าประเทศไทยก็จะได้มีการปรับตัวกับปัจจัยภายนอกทั้งเรื่องสงครามเศรษฐกิจซัพพลายเชนได้เป็นอย่างดีแล้วแม้ว่าในวันนี้จะมีการบรรลุข้อตกลงในแถบตะวันออกกลางก็ตามก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและก็เป็นปัจจัยบวกที่ทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายลงแล้วครับซึ่งทางรัฐบาลไทยก็ไม่ได้แก้ไขสถานการณ์รายวันนะครับแต่ว่าดำเนินการแก้ไขจากกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้มีการวางกันเอาไว้เพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆไม่เฉพาะในตะวันออกกลางเท่านั้นแต่ว่าเป็นการรับมือสถานการณ์จากทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำถึงเรื่องความสำคัญในการเข้าถึงเทคโนโลยี AI พร้อมเดินหน้าโครงการไทย AI Passport ยืนยันว่าไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตต่อโครงการไทย AI Passport ว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและต้องเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพราะว่าหากไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวได้อาจจะกลายเป็นผู้ที่ล้าหลังและก็ไม่สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้แน่นอนแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยเองก็มีความมั่นคงในเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านการสื่อสารอยู่ในลำดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวครับมีบุคลากรที่สามารถเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบและต่อยอดองค์ความรู้ได้เองดังนั้นแล้วทางรัฐบาลจึงต้องผลักดันให้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงกันต่อไปแล้วครับส่วนข้อกังวลในเรื่องของ TOR ในเรื่องนี้นั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE รวมไปถึงปลัดกระทรวง DE ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ชี้แจงไปแล้วรัฐบาลก็จะต้องดำเนินการด้วยความสุจริตเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้แล้วยืนยันอีกว่าไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบแล้วครับพร้อมเปิดให้หน่วยงานตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงกันเลยและก็หากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปองค์กรที่เกี่ยวข้องก็ยังทำงานเป็นหนึ่งเดียวและก็ไม่มีความกังวลต่ออิทธิพลใดๆกันด้วยครับนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอย่างนี้และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าโครงการไทย AI Passport จะเดินหน้าต่อไปตามกระบวนการที่มันถูกต้องเพราะว่าหากมีข้อบกพร่องหรือขัดต่อกฎหมายระบบการตรวจสอบจะไม่สามารถปล่อยให้โครงการดำเนินการต่อไปได้ซึ่งทางรัฐบาลก็เชื่อว่าประชาชนจำนวนมากกำลังรอประโยชน์จากโครงการดังกล่าวนี้อยู่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขานรับนโยบายที่ชื่อว่าภูเก็ตโมเดลเดินหน้าทวงคืนผืนป่าชายหาดสาธารณะแล้วย้ำว่าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดไร้ข้อยกเว้นครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15มิถุนายน2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นประธานในการประชุมกำหนดแนวทางการประสานความร่วมมือและบูรณาการการยึดคืนพื้นที่ป่าที่มีการบุกรุกเพื่อขานรับนโยบายเร่งด่วนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบและก็ทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติภายใต้ชื่อที่ว่า ภูเก็ตโมเดลนี่แหละครับโดยมีดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยที่ประชุมนั้นได้มีการรับทราบรายงานสถานการณ์วิกฤตและการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บุกรุกจาก2หน่วยงานหลักๆด้วยกันโดยในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาฏจังหวัดภูเก็ตและครับซึ่งในปัจจุบันได้มีการวางแนวทางการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและก็เตรียมออกหนังสือแจ้งกำหนดวันรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุดและครับแล้วในขณะเดียวกันทางกรมป่าไม้ก็ได้มีการรายงานรายละเอียดการบุกรุกและขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในพื้นที่ขัดแย้งสำคัญ3จุดด้วยกันอันได้แก่หาดฟรีดอมหาดนุ้ยและหาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับรวมถึงการติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีสำคัญของกลุ่มทุนและสถานประกอบการรายใหญ่ๆในพื้นที่ทั้งนี้ทั้งนั้นประธานในที่ประชุมก็ได้เน้นย้ำว่าให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไร้รอยต่อโดยมุ่งเน้นการใช้กลไกทางกฎหมายเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่และครับเพื่อร่วมกันตัดวงจรการบุกรุกทำลายป่าได้อย่างยั่งยืนกันต่อไปครับและนอกจากนี้ทางที่ประชุมก็ยังมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานภูเก็ตโมเดลเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานในเชิงรุกทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวเน้นย้ำอีกว่านโยบายภูเก็ตโมเดลของท่านนายกรัฐมนตรีก็มุ่งหวังให้จังหวัดภูเก็ตนี้เป็นต้นแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มงวดพื้นที่ป่าไม้ป่าชายเลนและชายหาดสาธารณะสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกทวงคืนกลับมาเป็นของแผ่นดินและกลับมาเป็นของประชาชนทุกคนในประเทศไทยนี่แหละครับใครที่บุกรุกถือว่าเป็นการบ่อนทำลายภาพลักษณ์ของประเทศและจะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569โดยหัวเรือใหญ่คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจะเป็นผู้กำหนดธีมหลักของการประชุมใหญ่ในแต่ละปีเพื่อที่จะอภิปรายประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจการเงินและความท้าทายระดับโลกที่ทุกประเทศทั่วโลกนะครับต้องรับมือร่วมกันส่วนประเทศไทยนั้นในฐานะเจ้าภาพก็ได้กำหนดหัวข้อสำคัญในการพูดคุยภายใต้ชื่อที่ว่า Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilienceซึ่งก็มีเป้าหมายที่จะสะท้อนแนวคิดการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบเศรษฐกิจและการเงินมีความพร้อมรับมือความเสี่ยงในอนาคตกันด้วยครับซึ่งธีมนี้หรือแนวคิดนี้ก็มุ่งต่อยอดจุดแข็งของประเทศและครับไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าด้านการชำระเงินดิจิทัลเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและศักยภาพของแรงงานไทยพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะความรู้และโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนเพื่อให้รายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับทางตีคองร้องข่าวจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนติดตามรายการทีซาวเสียงไทยสู่สากลแล้วครับ โดยส่งท้ายตีของร้องข่าวในวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายติดตามรายการทีซาวเสียงไทยสู่สากลซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีมาไว้ที่นี่แล้วครับทั้งดนตรีไทยดนตรีร่วมสมัยและเหล่าศิลปินที่นำพาซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปสู่เวทีโลกขอเชิญร่วมรับชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามทีซาวเสียงไทยสู่สากลได้ที่ YouTube ช่องทีซาวเสียงไทยสู่สากลได้เลยครับพี่น้องเพราะว่าในบางครั้งนั้นเสียงเพลงที่งดงามที่สุดอาจเกิดขึ้นท่ามกลางต้นไม้สายลมและรอยยิ้มของเด็กๆนั่นเองครับพี่น้องสำหรับตีข้องร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
11: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะมาทักทายแวะมาทักทายคุณผู้ฟังคือระหว่างเข้าทีคองร้องข่าวเนี่ย Facebook ไลฟ์ตัดไปแล้วก็พี่โบ๊ทก็ไลฟ์ให้เราใหม่แล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้านะบางคนอาจจะงงเอ๊ะทำไมวันนี้จบไว
2: ยังไม่จบนะคะ เข้ามาสู่ในช่วงที่2ก็ยังคงติดตามกันได้นะคะสวัสดีพี่ติ๋มคลองเตยบอกว่าสองสาวน่ารักมากค่ะยามเช้าขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะพี่คมสันบอกจันทบุรีฝนตกอากาศเย็นสบายดี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พี่สุนทรน้องน้ำขาวบอกชัดเจนครับตีคล้องร้องข่าวพ
2: ี่
1: หนุ่มเพชรภูไทยแซวมาบอกสวัสดีเขยเมืองเพชรบุรี
2: ใช
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะ
2: คุณชาตรีคุณชาตรีบอกว่าลาดพร้าวไม่มีเมฆเลยมีแดดอยู่ครับอากาศสดใสค่ะ
1: ค่ะพี่หนุ่มบอกอีก3เดือนเนี่ยจะสิ้นงบประมาณไวจริงๆนะ
2: โอ้ไวจริงๆค่ะ
1: แล้วก็ใครที่กำลังจะเกษียณเนี่ยก็น่าจะใจหายอยู่นะทุกคนเนาะเคยคนเคยทำงาน
2: ที่ทำงานเราก็เริ่มใจหายแล้ว
1: ค่ะ
2: พี่โยปิญโย
1: พี่ปิญโยแล้วก็มีท่านผอ.ด้วยมีพี่หลักการเงินด้วยนะคะ
2: คนกันนะคะ
1: คุณมณีสวัสดีค่ะพี่สุวรรณสวัสดีนะคะอยู่กบิลบุรีค่ะ
2: คุณสมบัติคุณสุวิทย์นะคะคุณคมสันสวัสดีนะคะ
1: คุณวนิดาสวัสดีค่ะแล้วก็ยังมีคุณโสพลนะ
2: คะ
1: คุณคุณแสงศักดิ
2: ์
1: สวัสดีนะคะติดตามข่าวทุกวันเลยขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามทั้งกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ทักทายกันในช่วงข่าวยามเช้าวันนี้ค่ะ
1: วันนี้บอกข่าวดีหน่อยค่ะพี่กบวันนี้น้ำมันลดนะ
2: เท่าไหร่คะ
1: ปตท.บางจากปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลลดลง1.20 บาทต่อลิตรค่ะ
2: ค่ะ
1: ลดเยอะนะแล้วก็เว้นพรีเมียมนะคะแก๊สโซฮอล95ยังคงเดิมน
2: ะ
1: ส
2: ่
1: วนดีเซลค่ะลง1 บาทต่อลิตรมีผลวันนี้ตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมาแล้วค่ะ
2: ค่ะอ่ะก็ดีใจด้วยนะคะค่อยๆลงนะไม่ต้องลงฮวบก็ได้ค่อยๆลงเรื่อยๆนะ
1: คะ
2: เป็นกำลังใจให้กับ
1: ลงทีละบาทนี้น่ารัก
2: ค่ะอ่ะไปดูกันหน่อยค่ะพอพลังงานลดนะคะปรากฏว่าทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน BEM นะคะก็แจ้งปรับอัตราค่าโดยสารใหม่ของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลสายสีน้ำเงินนะคะรอบสัมปทานทุก2ปีค่ะซึ่งมีผลตั้งแต่3กรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนะคะไปจนถึง2กรกฎาคมปี2571ค่ะสำหรับอัตราค่าโดยสารนะคะเต็มราคาเนี่ยเริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทนะคะจากเดิมเนี่ยเริ่มต้น17บาทสูงสุด45บาทก็คือลดลงมา1บาทนะคะ
1: ค่ะ
2: ใครที่จะไปใช้บริการสายสีน้ำเงินนะคะก็ลดไป1บาทก็ถือว่าโอเคนะคุณ1บาทใช้ทุกวันเนี่ย365บาทนะปีนึง
1: ถูกต้องแล้วอย่าคิดอย่างเดือนนึงเนี่ยเราไปทำงานกันทุกวันเนาะไปกลับ
2: ไปกล
1: ับเนี่ย
2: ก็2บาทแล้ว
1: ถูกต้องวันนึงเดือนน
2: ึ
1: ง
2: ก็ปีหนึ่งอ่ะ 1,000 กว่าบาทเป็นเงินออมได้นะ
1: ใช่ก็ถือว่าช่วยลดภาระลงนะคะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวสารของรายการข่าวยามเช้าวันนี
2: ้
1: คุณผู้ฟังติดตามข่าวยามเช้าได้นะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เราไม่มีวันหยุดเรามาเสิร์ฟข่าวให้ได้ติดตามกันทุกวันค่ะว
2: ัน
1: นี้ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะพบกันใหม่สำหรับพรุ่งนี้ข่าวยามเช้าวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
2: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณสายชนีสร้างนะคะแล้วก็คุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงค่ะและเฟซบุ๊กไลฟ์คุณโบ๊ทที่ร้อยตรีคุณอากรศิริพิทักษ์ลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการ THAI Passport ตามขั้นตอนและระเบียบที่กฎหมายกำหนดมุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
1: ผู้นำสหรัฐระบุสหรัฐและอิหร่านลงนามข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียแล้วส่วนพิธีลงนามอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันศุกร์นี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทัพกระทิงดุสเปนเสมอกับทีมน้องใหม่เคปเวิร์ด 0-0ขณะที่เบลเยียมเสมอกับอียิปต์1-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 19:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวช